เครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning อาเซียนนะคะซึ่งเป็นประจำแบบนี้นะคะวันศุกร์แบบนี้เราได้เจอกับรองศาสตราจารย์ดร.อภิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะอาจารย์เจตค่ะหัวข้อวันนี้คือเรื่อง

0: ตามสไตล์คลื่นข่าว M-Court News FM 100.5 เป็นทริปส่งท้ายของปีนี้ด้วยนะครับเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเขาบาเดน4วัน3คืนนะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเส้นทางที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะที่ยังไม่เคยมีโปรแกรมทัวร์ไหนเนี่ยจัดได้แบบนี้มาก่อนนะเพราะว่าจะพาคุณเนี่ยไปล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนนะลุ่มน้ำโขงแบบเจาะลึกย้อนรอยความคลาสสิกที่บ้านโบราณบินถุยนะครับแล้วก็นั่งรถกระเช้าลอยฟ้าทะลุสายหมอกขึ้นสู่ยอดเขาบาเดนเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะฮะไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมทองสำริดนะฮะบนยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามใต้ร่วมกันด้วยครับ
1: แต่ละค่ะความพิเศษนะคะสุดขั้วของทริปนี้คือการได้ร่วมเดินทางไปกับ2กูรูระดับตำนานนะคะได้ฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็มุมมองอินไซต์จากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะพร้อมเติมเต็มรอยยิ้มตลอดการเดินทางกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณด้วยนะคะเรื่องกินเรื่องนอนนะจัดเต็มระดับ5ดาวทุกคืนเลยนะคะแล้วก็มีดินเนอร์ครูซล่องเรือชมแม่น้ำไส้ง่อนยามค่ำคืนด้วยนะคะเดินทางกันวันที่28พฤศจิกายนจนถึงวันที่1ธันวาคมนี้นะคะราคาท่านละ 39,900 บาทนะคะที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะต้องโทรเข้ามาด่วนๆเลยนะคะที่เบอร์094-480-3076นะคะ094-480-3034และเบอร์094-396-6649ค่ะรีบโทรกันเข้ามาได้เลยค่ะ
0: ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนที่เราจะพักเบรกกันไปนะคุณลิซ่าพูดถึงเรื่องของแบรนด์ชีสนะฮะ Loving Cow Cheese ซึ่งไม่ยิ้มอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะมีคุณสุภศักดิ์โอ๊กนะบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทานชีสเลยนะยี่ห้อนี้นะวัวสีแดงที่ยิ้มยิ้มเนี่ยนะครับหัวเราะเนี่ยนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับตอนที่เราเล่าข่าวของคุณชวดกุ้นเฉิงนะมีการแปลข่าวเนี่ยนะครับผมอาจจะพูดสลับกันนะครับขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่านาจิบราซักเนี่ยได้รับพระราชทานนะอภัยโทษจากสุลต่านของมาเลเซียนะครับไม่ใช่บรูไนนะอันนี้ผมอาจจะพูดผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยขอบพระคุณอาจารย์เกษมสันด้วยนะทักเข้ามานะครับขอบพระคุณนะครับ
1: ค่ะนะคะในช่วงนี้นะคะหลายท่านรอคอยเรียบร้อยแล้วนะคะที่จะติดตามในหัวอัดข่าวเราไปดูกันเรื่องของดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยกันค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
1: สวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับได้ยินเสียงผมชัดไหมครับ
0: ชัดเจนนะครับเมื่อกี้ยังแซวอยู่นะ
3: ดร.เจต
0: ครับน่าจะอยู่บ้านเนาะแต่ออกมานอกบ้านเนาะ
3: ใช่ใช่เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะไปมาอะไรคือเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยลืมรหัสผ่านเข้า MacBook ปกติจะใช้ MacBook แล้วก็ลืมรหัสเข้า Zoom
0: แล้วเปิดมือถือเอา
3: แล้วก็ลืมใช่วันนี้เป็นมือถือเพราะนั้นอาจจะไม่ได้เห็นคอมเมนต์นะครับ
0: ครับไม่เป็นไรครับอาจารย
3: ์ก็ลืมหูฟังอีก
0: โอ้นะฮะคือผมว่าค
3: ือจริงๆใจมืดกว่าเนี
0: ่ยไม่แบบลืมทำอะไรเยอะๆก็ลืมกันได้ครับอาจารย์แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคือ MacBook เนี่ยบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้มันเขาใช้ Facial Recognition เนาะคือจดจำหน้าวันนี้หน้าอาจารย์เด็กลงหรือเปล่า
3: อ๋อใช่เป็นไปได้
0: เขาก็เลยแบบจำไม่ได้นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับก็ยังสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เช่นเคยนะครับก็อาจารย์จะมาคุยเรื่องดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยทำไมอยู่ดีๆอาจารย์ถึงหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดในตอนนี้ครับ
3: คือผมเนี่ยพอเข้าไปเป็นอาจารย์ที่คณะเศรษฐศาสตร์มอรังสิตเนี่ยผมก็ร่วมกับอาจารย์ในคณะพัฒนาดัชนีตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นดัชนีตัวใหม่ของประเทศไทยเป็นดัชนีเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทยแล้วก็เป็นตัวแรกของประเทศไทยด้วยจริงๆผมคิดว่าหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆเขาพยายามจะทำนะโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแต่ว่าก็ยังไม่ออกมานะครับเราก็เลยคณะเศรษฐศาสตร์ก็เลยคนคณะเศรษฐศาสตร์ก็เลยฮัลโหลครับ
0: สัญญาณ
1: อาจารย์ค่ะ
0: ครับ
3: มันมีโทรศัพท์เข้ามาพอดีเลย
0: ครับเอ็นดู
3: มันเลยทำให้หน้าผมหายไปเลยเนี่ย
0: ตอนนี้กลับมาแล้วครับอาจารย์กลับมาแล้วครับต่อเลยครับตอนนี้ใครที่ติดต่ออาจารย์อัดอยู่อย่าเพิ่งโทรเข้ามานะครับเพราะว่าอาจารย์อัดกำลังใช้โทรศัพท์ในการที่จะ Facebook Live อยู่นะครับเชิญเลยฮะต่อครับ
3: ครับก็เลยเป็นดัชนี

0: ค่าคิดดัชนีค่าครองชีพตัวใหม่ของประเทศไทยนะครับคราวนี้ทำไมถึงไปทำตัวนี้ทำไมเป็นดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจอันหนึ่งของประเทศไทยเรื่องแล้วดัชนีชี้วัดที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่สะท้อนเหรออ ื
1: ม
0: นะครับดัชนีชี้วัดที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับค่าครองชีพเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของดัชนีผู้บริโภคเงินเฟ้อนะครับหรือดัชนีภาคการผลิตก็เยอะแยะมากมายนะครับในด้านผู้บริโภคก็จะมีดัชนีราคาผู้บริโภค Consumer Price Index
2: ครับ
0: แล้วก็ไปคำนวณเงินเฟ้อกันก็มีแค่นั้นนะฮะที่ไม่ที่ยังไม่สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายและภาระค่าครองชีพของประชาชนชาวไทยในดัชนีที่เราทำเนี่ยจะเป็นดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยนะครับดร.เจตคุลิซ่าท่านผู้ฟังที่ฟังผมอยู่เนี่ยนะผมคิดว่าพวกเราก็ได้เห็นข่าวว่าดัชนีเงินเฟ้อขออภัยดัชนีผู้บริโภคเป็นเท่านี้เงินเฟ้อเป็นเท่านี
1: ้
0: นะครับเราก็คงได้เห็นกันอยู่คุณลิซ่าคงได้เห็นได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆทุกเดือนนะครับแต่ผมส่วนตัวผมมีความคิดว่ารถติดเราฟังแล้วเนี่ยเราก็เฮ้ยแล้วมันจะกระทบเงินในกระเป๋าเราม
2: ันยังไงอ่ะ
0: มันรู้สึกเราเฉยๆไปแล้วนะสำหรับเงินเฟ้อในบ้านเราตอนนี้ก็สัก2กว่าแล้วผมจำไม่ผิดเดือนล่าสุดน่าจะ2กว่าๆนะครับแล้วยังไงอ่ะผมก็ยังต้องกินต้องใช้ต้องจ่ายกันทุกวันผมยังไม่รู้สึกว่าเงินในกระเป๋าผมหายไปหรือเปล่าแต่ผมมีความรู้สึกว่าโอเคราคาสินค้าแพงขึ้นเพราะนั้นคณะเศรษฐศาสตร์ม.รังสิตก็เลยมาคิดเรื่องนี้ผมเป็นหัวหน้าโครงการในการจัดทำเรื่องนี
2: ้
0: นะหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดทำ
2: เป็นนายหัวด้วยเป็นหัวหน้าคณะทำงานด้วยนะฮะ
0: ใช่ใช่ขอบคุณครับรายงานของดัชนีนี้ก็เป็นรายงานของเดือนของเป็นรายไตรมาสนะครับ
2: ครับ
0: สามเดือนสามเดือนสามเดือนในอนาคตในผมก็จะพัฒนาเป็นรายเดือนถ้าผมมีเวลาพอนะฮะแต่ตอนนี้เป็น3เดือนรายไตรมาสก่อนเพราะนั้นสิ่งที่รอรายงานขนาดนี้เนี่ยซึ่งได้รายงานไปแล้วผ่านสื่อต่างๆไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยไตรมาส2 3 4นะครับขณะนี้เราอยู่ในไตรมาส3ได้ประเมินไปในไตรมาส4ด้วยนะครับในไตรมาส2โดยภายใต้ทบหัวข้อในการพูดคุยกับสื่อกับประชาชนชาวไทยครัวเรือนไทยก็คือผลกระทบจากราคาน้ำมัน
2: ครับ
0: ที่มีอยู่ต่อค่าครองชีพของครัวเรือนไทยวิเคราะห์ผ่านดัชนีค่าครองชีพของครัวเรือนไทยดัชนีค่าครองชีพเรียกง่ายๆต่อไปท่านผู้ฟังเรียกง่ายๆว่าดัชนี CLI
2: ย่อมาจาก
0: Cost of Livingindex
2: ครับ
0: ดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยถ้าพูดจากแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยดัชนีค่าครองชีพคืออะไรก็คือดัชนีที่สะท้อนให้เห็นว่าภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นในแต่ละไตรมาสเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังผมอยู่อ่ะอ้าวแล้วมันมีแค่นี้แล้วยังไงต่อถ้าบอกว่าดัชนีค่าครองชีพดัชนี CLI ปรับเพิ่มขึ้นแล้วยังไงต่อไปในการวิเคราะห์เนี่ยนะครับในการวิเคราะห์ดัชนีแล้วเนี่ยเราในดัชนีนี้จะบอกว่าในแต่ละไตรมาสเนี่ยครัวเรือนไทยมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกี่บาทต่อครัวเรือนต่อไตรมาสและโครงสร้างค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเนี่ยจ่ายในเรื่องอะไรบ้างนะครับและอาชีพไหนที่เป็นอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากราคาน้ำมันปีนี้ตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นมา2 3 4ราคาน้ำมันยังหลอนเราอยู่ยังหลอนครัวเรือนไทยยังหลอนประชาชนชาวไทยเป็นปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจอันหนึ่งขณะนี้ที่ครัวเรือนไทยได้รับผลกระทบมากที่สุดในอีกหลายๆปัจจัยแต่ปัจจัยเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นแต่ปัจจัยเรื่องน้ำมันเนี่ยมันส่งผลต่อกระทบต่อภาระค่าจ่าย

0: ประชาชนถูกไหมครับ
1: นี่
0: ป
1: ั
0: จจุบันก็ยังสูงอยู่แล้วก็ทิศทางก็ไม่รู้มันจะไปจบยังไงผมก็เริ่มต้นจากไตรมาสที่สองนะฮะสงครามตะวันออกกลางมันเริ่ม28 กุมภา 2569แล้วก็มันก็ส่งผลทำให้ไตรมาส2 3 4ยังเป็นผลกระทบจากราคาน้ำมันไตรมาส2เนี่ยดัชนีปรับเพิ่มขึ้นดัชนี CLI หรือดัชนีค่าครองชีพของครัวเรือนไทยปรับเพิ่มขึ้น 14% แล้วพอมาไตรมาส2ก็ไตรมาส3ครับเมื่อกี้2นะครับ 14% มาไตรมาส3เนี่ยลดลงมาหน่อยนึงนะครับและไตรมาส4ผ่านการประเมินผ่านการคาดการณ์ว่าจะดัชนีค่าครองชีพของครัวเรือนไทยจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่จะยังน้อยกว่าในไตรมาส2ที่ดัชนีมันปรับตัวสูงขึ้นก็ประมาณสักไตรมาส2นี่เพิ่มขึ้น 14%
1: ครับ
0: ดัชนี DLI เพิ่มขึ้น 14% ครับทุกท่านแล้วก็ดัชนีไตรมาส3เนี่ยลดลงไปประมาณสัก 10% เหลือลดลงจาก14เป็น10แล้วก็ไปไตรมาส4เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเป็นถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณ 11-12% อันนี้ทิศทางของดัชนีค่าครองชีพของครัวเรือนไทยที่มีทิศทางที่ปรับตัวสูงขึ้นคำถามที่สำคัญคนที่ฟังผมอยู่ผม
1: ว่ายังไง
0: ความมีความรู้เยอะมันผมเทียบกับปีไหน
1: ครับ
0: ผมเทียบกับปี2566ทำไมผมเทียบกับปี2566ก็เพราะว่ามันเป็นปีที่หน่วยงานต่างๆเขาใช้คิดคำนวณที่เป็นปีฐานนะที่เป็นปีฐานนะครับเพราะนั้นก็เทียบเพราะนั้นก็จะสามารถพาดหัวข่าวได้ว่าดัชนีค่าครองชีพหรือดัชนี CLI Cost of Living Index ของไทยที่จัดทำโดยคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเพิ่มสูงขึ้นในรอบ3ปี
1: ครับ
0: พูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าดัชค่าครองชีพของลูกครัวเรือนไทยสูงสุดที่เราเจอประสบพบเจอในวันนี้ไตรมาส2 3 4เป็นค่าครองชีพที่สูงที่สุดในรอบ3ปี3ปีผมวัดจากไหนก็วัดจาก2566ที่ผมใช้เป็นปีฐานตามที่ได้พูดไปแล้วคราวนี้มาต่อไปดัชนีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมาคำนวณต่อว่าเป็นค่าครองชีพของครัวเรือนไทยในแต่ละไตรมาสในแต่ละภูมิภาคดัชนีนี้คำนวณเป็นภาพรวมทั้งประเทศและหลายภูมิภาคมี1กรุงเทพและปริมณฑล2ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคอีสานนะครับเพราะนั้นดัชนี CLI ก็จะรายงานเป็นทั้งระดับประเทศและรายภูมิภาคเป็นค่าใช้จ่ายบาทต่อครัวเรือนต่อไตรมาสครัวเรือนไทยไหนใน6ใน5ภูมิภาคที่มีภาระค่าใช้จ่ายจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นมากที่สุดผลการคำนวณจากดัชนี CLI ผ่านไปเป็นตัวเลขค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยพบว่าประชาชนในกรุงเทพมหานครมีภาระค่าใช้จ่ายจากราคาน้ำมันมากที่สุดคิดเป็นเงินเพิ่มขึ้นเดือนละขออภัยเพิ่มขึ้นไตรมาส2 10,000 บาทไม่ได้กลมๆเป๊ะนะครับมีหย่อนๆหน่อยท่านผู้ฟังทั้งหลายท่านนักวิชาการทั้งหลายท่านผู้รู้ทั้งหลายประชาชนทั่วไปเซิร์ชใน Google ได้แต่วันนี้ผมไม่มี PowerPoint ดูต่อหน้าคอมผมมีปัญหา
1: ครับ
0: นะครับผมสามารถสรุปได้ว่าครัวเรือนที่มีภาระค่าใช้จ่ายมากที่สุดขณะนี้อันดับหนึ่งจากราคาน้ำมันกรุงพลกรุงเทพผมอยู่ในนั้นด้วยด็อกเตอร์อยู่ในนั้นคุณลิซ่าอยู่ในนั้นท่านผู้ฟังอยู่ในนั้นสองคนที่อยู่ในต่างจังหวัดภาคไหนที่มีภาระค่าใช้จ่ายสูงที่สุดก็คือผมเช่นกันเพราะว่าอยู่ในภาคใต
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นจากราคาน้ำมันครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันคำว่าได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันก็คือหมายความว่ามีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมากเป็นระดับหนึ่งก็คือกรุงเทพมหานครและคนภาคใต้ภาคเหนือภาค

0: ตอนออกภาคอีสานล้นหลั่นกันมาตามลำดับ7:15ถูกไหมครับผม
1: ถูกแล้วครับ
0: เดี๋ยวจะมาบอกท่านว่าแล้ว อาชีพใดที่มีภาระค่าใช้จ่ายมากที่สุดแล้วพอไปจ่ายอะไรมากที่สุดแล้วข้อเสนอแนะสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสู่ประเทศไทยว่าเมื่อมีภาระค่าใช้จ่ายแบบนี้เนี่ยเราจะต้องช่วยครัวเรือนไทยอย่างไร
1: ครับ
0: เดี๋ยวมาต่อกันเบรกที่2ครับผม
1: พักกันสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นที่อาจารย์ได้จั่วหัวไว้กันต่อนะครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามกุ๊ดมอร์นิ่งอาเซียนนะครับในมีบางท่านเนี่ยบอกว่าเป็นวันฉ่ำนะวันนี้คือตกโปรยปลายมาตั้งแต่จริงๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะแถวบ้านอาจารย์ฝนตกไหมครับ
0: ตกอยู่ครับตอนนี้นะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่ผมว่าสำหรับผมเนี่ยยุ่งอยู่สองเรื่องหนึ่งฝนตกหนักเดี๋ยวจะออกไปลำบากสองก็คือเบรกแรกก็คือลืมสามเรื่องลืมรหัสเข้าคอมลืมรหัสซูมของรายการลืมหูฟัง
1: คร
0: ับมั่วเลยวันนี้สำหรับผมนะโอเค
1: ครับมาต่อครับอาจารย์แต่ว่าอาจารย์จวบประเด็นไว้น่าสนใจคือโอเคเรารู้แล้วว่ากรุงเทพเนี่ยได้รับผลกระทบเรื่องค่าครองชีพสูงสุดนะฮะก็อาจจะไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่แล้วอาชีพไหนกลุ่มไหนครับ
0: ผมดูท่านดร.เนี่ยครับวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าไปต่างภารกิจต่างประเทศก็ดูคลิปท่านดร.อยู่นะ
1: ฮะ
0: โอเคครับ
1: กราบขอบพระคุณครับ
0: ไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวอะไรบอก
1: อยากจะบอกเฉยขอบพระคุณครับ
0: โอเคดร.เจตกุลิซ่าท่านผู้ฟังคิดว่า อาชีพไหนในกรุงเทพเนี่ยที่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากที่สุดจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
1: กุลิซ่า
0: ซึ่งผมคำนวณผ่านกุลิซ่ากุลิซ่าคิดว่าเป็นอาชีพไหนอ่ะในกรุงเทพอ่ะกรุงเทพและปริมณฑลเดาๆมาก็ได้กุลิซ่า
3: เกี่ยวอาจจะต้องเกี่ยวกับการขับรถต่างๆหรือเปล่าคะเพราะว่าค่าน้ำมัน
0: น่าสนใจ
1: คนขับแท็กซี่อย่างนี้เหรอ
0: ใช่ใช่คนขับแท็กซี่หรือเปล่าด็อกเตอร์ล่ะด็อกเตอร
1: ์ก็น่าจะเป็นผมก็น่ามองว่าน่าจะเป็นเรื่องของพลังงานก็ถ้าน้ำมันเนาะก็น่าจะต้องเป็นแบบนั้นไหมเท่าที่เดานะแล้วก็อาจจะมีรวมถึง Grab Rider อะไรต่างๆที่เป็น Rider ประมาณนั้นอ่ะอันนี้เดานะฮะ
0: ก็เขียนทั้งสองท่านเลยคืออาชีพที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันมากที่สุดนะฮะจากการที่ต้องจ่ายนะครับเพิ่มขึ้นเป็นอาชีพคนชั้นกลางส่วนใหญ
1: ่
0: เป็นกลุ่มอาชีพอิสระการทำอาชีพอิสระคือหนึ่งเป็นพนักงานประจำพนักงานในบริษัทในกรุงนะครับจากดัชนี CLI ของผมเนี่ยคนกรุงนักวิชาการพวกเราดร.กุลิซ่าลูกจ้างคนทั่วไปคนกลุ่มนี้เนี่ยมีเป็นกลุ่มที่ได้รับภาระค่าใช้จ่ายมากสุดจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: คือดัชนีเนี่ยหลังจากคำนวณดัชนีแล้วเนี่ยดัชนีมันบอกว่าสามอาชีพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอาชีพอื่นก็ได้รับผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนะครับแต่ที่มากที่สุดเนี่ยเป็นคนทำงาน

0: านทุกๆไปพวกเรานักวิชาการลูกจ้างข้าราชการนะครับคนขั้นกลางกลางส่วนใหญ่อะ
1: uh-huh.
0: เป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพมากที่สุดในกรุงเทพมหานครส่วนในภูมิภาคอื่นๆของประเทศไทย2กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากค่าครองชีพที่ผมคำนวณผ่านทางดัชนี CLI นะครับดร.กุลิซาว่ายังไงไม่รู้แต่ผลจากการคำนวณผลจากการศึกษาบอกว่าในภูมิภาคเนี่ยมีอยู่2กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจริงๆในกรุงเทพเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยเป็นพนักงานทั่วไปคนทั่วไปชั้นกลางอันที่สองเนี่ยเป็น SME นะในกรุงเทพอ่ะ
1: uh-huh.
0: เป็น SME ส่วนในภูมิภาคเนี่ยมีอยู่2กลุ่มที่ได้รับผลกระทบก็คือกลุ่มที่เป็น SME และเกษตรกรเรื่องนี้มันเป็นกระจายกันอยู่ในแต่ละภูมิภาคที่อะไรเป็น1อะไรเป็น2เลยนะครับผมไปวิเคราะห์ในเปเปอร์ให้อยู่แล้วแต่ว่าสรุปง่ายๆก็คือว่าจากดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนไทยที่ผมทำนี่นะครับที่คณะเศรษฐศาสตร์มอลังสิตทำเนี่ยมีอยู่3อาชีพที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน1คนใช้แรงงานทั่วไปซึ่งก็เป็นกลุ่มคนชั้นกลางลูกจ้างพวกผมด้วยแล้วเนี่ย2 SMB แล้วก็3ก็
1: เกษตรกรในต่างจังหวัด
0: แยกเป็น2ส่วนก็คือเกษตรกรที่ปลูกพืชและเกษตรกรที่ทำประมงภาคใต้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยวันนี้ไม่ได้ออก PowerPoint มาด้วยเนี่ยเป็นเกษตรกรทั้ง SB และเกษตรกรที่ทำเรื่องประมง
1: เพราะต้องใช้น้ำมันใช้น้ำมันไงในการออกไปหาปลาหาออกเรือ
0: ครับประเด็นต่อไปที่ ดัชนี CLI บอกก็คือว่าแล้วภาระค่าใช้จ่ายตามอาชีพต่างๆที่สูงขึ้นเนี่ยไปจ่ายอะไรผมเรียนท่านผู้ฟังดร.เจตกุลิซาอย่างนี้นะครับว่าปกติแล้วเนี่ยครัวเรือนไทยเนี่ยเอาเงิน100บาท 100% เนี่ยไปจ่ายเรื่องค่าอาหาร2ค่าที่อยู่3ค่าเดินทาง
1: ครับ
0: ค่าเดินทางและค่าขนส่งผลของดัชนี CLI บอกผมว่าภายใต้ราคาน้ำมันภายใต้ปัจจัยราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในประเทศไทยเนี่ยส่งผลทำให้โครงสร้างค่าใช้จ่ายของครัวเรือนไทยเปลี่ยนแปลงไปเดิมนี่เราใช้เรื่องของอาหาร2ที่อยู่3ค่าเดินทางผลของราคาน้ำมันผ่านดัชนี CLI พบว่าโครงสร้างค่าใช้จ่ายครัวเรือนไทยเปลี่ยนไปเป็น1ค่าเราจ่ายไปเรื่องของการเดินทางและค่าขนส่งมากขึ้นเกือบ 50% รองลงมาก็เป็นอาหารรองลงมาก็จะเป็นที่อยู่อาศัย
1: ครับ
0: ผมสรุปมาถึงตอนนี้ได้ว่าเพราะฉะนั้นปัจจัยราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในปัจจุบันส่งผลทำให้ครัวเรือนไทยเปลี่ยนโครงสร้างค่าใช้จ่ายหมายความว่าไปจ่ายในเรื่องของการเดินทางไปจ่ายในเรื่องของการขนส่งมากกว่า อาหารเดิมมันเป็นอาหารอาหารก็สูงนะครับประมาณทัก 30% อันนี้เกือบอันแรกนี่เป็นค่าเดินทางและค่าขนส่งเกือบ 50% อาหารนี่ก็30%
1: ครับ
0: ตามมาติดเรื่องของการเดินทางและค่าขนส่งนะครับโอเคไล่มาตั้งแต่ดัชนีไล่ตั้งแต่ภาระค่าใช้จ่ายว่าผลของราคาน้ำมันทำให้ครัวเรือนไทยมีภาระค่าใช้จ่ายโดยรวมเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น7เท่า
1: โอ้โหเยอะมาก
0: เท่าบางพื้นที่เกือบ8บางภูมิภาคเกือบ8
1: ที่ไหนที่8ครับอาจารย์กรุงเทพมั้ย
0: กรุงเทพครับ
1: ฮะโอเคครับอาจารย์ครับ
0: ใต้ภาคใต้ลงมาภาคใต้แบบตามมาติดหายใจลดต้นคอกรุงเทพอ
1: ่
0: ะ
1: งั้นผมถามอาจารย์บ้างในทางกลับกันที่ไหนที่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะน้อยที่สุดเหมือนกับว่าแบบได้รับกระทบน้อยที่สุดจะย้ายอยู่ที่นั่นนะ
0: เป็นภาคอีสานกับภาคเหนือประมาณเนี้ย
1: อ่ะคุณลิซ่ากับเชียงใหม่ครับ
0: ภาคอีสานกับภาคเหนือมีภาระค่าใช้จ่ายน้อยสุด
1: คร
0: ับแต่ว่าก็เพิ่มขึ้นนะแต่ว่าเมื่อเทียบกับ5ภูมิภาคเนี่ยนะครับมีภาระค่าใช้จ่ายรองลงมาตามลำดับโอเคสุดท้าย2นาที1นาทีนะครับ ข้อเสนอแนะมีหลายข้อนะครับแต่ผมอยากจะเสนอแนะข้อเดียวพอ
1: ครับ
0: การจัดทำดัชนีค่าครองชีพของครัวเรือนไทยหรือดัชนี CY

0: ไปเนี่ยผมอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาตัวดัชนีพวกนี้ไปเป็นกำหนดนะครับเรื่องของค่าจ้างเรื่องของการช่วยเหลือภาคครัวเรือนไทยในแต่ละภูมิภาคเพราะนั้นการที่เราไปช่วยกลุ่มทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ตรงเป้าหมายโดยตรงทั้งสองท่านท่านผู้ฟังถ้าใครติดตามเรื่องนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองในราเลือกตั้งล่าสุดเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ถกเถียงก็คือเรื่องค่าจ้าง
1: ค่าแรง
0: นะเพื่อจะหาเสียงกับค่าพี่น้องที่ใช้แรงงานมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งมาตรงกับสิ่งที่เราทำพอดีก็คือพรรคการเมืองพรรคหนึ่งบอกว่าพรรคการเมืองไทยนี่แหละบอกว่าในช่วงที่เขาหาเสียงเนี่ยเขาบอกว่าเวลาจะขึ้นค่าจ้างเนี่ยในภูมิภาคหรือในจังหวัดเนี่ยควรจะวัดจากค่าครองชีพ
1: ไม่ได้ขึ้นทั้งแผง
0: ไม่ได้ขึ้นทั้งแผง
1: ครับ
0: เอาตัวค่าครองชีพนี่เป็นตัวเป็นเกณฑ
1: ์ครับ
0: แล้วที่ผมพูดถึงโครงสร้างค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางอาหารค่าที่อยู่อาศัยเนี่ยในแต่ละภูมิภาคเนี่ยพี่น้องประชาชนชาวไทยในแต่ละภูมิภาคจ่ายไม่เท่ากันจ่ายไม่เท่ากันเพราะนั้นถ้าเราเอาดัชนี PLI ของคณะเศรษฐศาสตร์มอลังสิตไปเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ท่านช่วยครัวเรือนไทยได้ตรงจุดได้ตรงเป้าว่าเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรนะครับ
1: ครับ
0: เล่าได้ประมาณนี้ทั้งหลายทั้งปวงท่านไปตามได้ในเซิร์ชใน Google ขึ้นมาหมดเลยดัชนีค่าครองชีพ
1: ครับครับเขาไปหาได้นะครับ CLI ย้ำอีกทีนะครับโดยคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะก็มีในหัวอัดของเราเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะทำงานขอบคุณอาจารย์มากน่าสนใจมากนะครับแล้วก
0: ็ขอให้ดร.เจตมากๆเลยครับ
1: หาพาสเวิร์ดอะไรต่างๆเจอนะครับขอบพระคุณกับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับท่านดร.กุลิซาท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ครับก่อนที่จะลากันไปนะครับย้ำเตือนจะมีการเลือกตั้งนะของผู้ประกันตนนะฮะบอร์ดประกันสังคมนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับออกมาใช้สิทธิ์กันเพื่อกำหนดแนวทางนะของการประกันสังคมของผู้ประกันตนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วไฮไลท์นะฮะช่วงเย็นนะครับจริงๆมีหลายรายการที่เราส่งแรงใจไปเชียร์นักกีฬาไทยได้แต่ไฮไลท์คือ18:08 นะครับวิ่ง100 เมตรชายนะลุ้นเทพบิลภูริพลบุญสอนนะครับว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในเวลาต่ำ10ได้หรือเปล่านะส่งใจไปนะคุณลิซ่า
2: แล้วค่ะนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN กันแล้วนะคะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านและขอให้มีความสุขมากๆค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499009 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
5: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับมาพร้อมกับสายฝนเลยครับศุกร์ที่25 กันยายน 2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายฉบับเรื่องของฟ้าฝนเดี๋ยวมีพาดหัวข่าวด้วยนะครับเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองยังคงประกาศเตือนอยู่นะครับล่าสุดออกประกาศเตือนฉบับที่8แล้วขณะที่กรมชลก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะครับท้ายน้ำก็ต้องระมัดระวังเรื่องของระดับน้ำขึ้นสูงแต่ว่าเราขอเริ่มต้นประเด็น

0: แรกกันครับประเด็นที่คนไทยมีความสุขเมื่อวานนี้นะครับหลังจากทราบข่าวน้องเนเน่รอยัลนะครับคว้าแชมป์ ATG นะครับไอ AGT นะครับจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็คว้าเงินรางวัลไป1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้แล้วนะครับเนเน่รอยัลหรือว่ารัตติการอัมรอยสาวน้อยจากภูเก็ตได้รับเสียงโหวตชนะรายการอเมริกา Got Talent การประกวดทักษะความสามารถยอดนิยมอันดับ1ตรงใจและก็ตรงความคาดหมายของคนทั่วโลกเลยนะครับซึ่งวินาทีที่กรรมการประกาศผลโหวตก็ทำให้เนเน่ฟุบไปกองกับพื้นด้วยความตื้นตันดีใจเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในหมู่ผู้ชมครับก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังสนับสนุนส่งเสริมลูกสาวมาโดยตลอดนะครับมีการสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ AGT โดยบอกกับพิธีกรบนเวทีว่าดีใจและขอขอบคุณทุกกำลังใจและทุกเสียงโหวตนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับน้องเนเน่เองเนี่ยนะครับจากวันนี้ไปน้องแพรวหรือว่ารัตติกามอัมลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลสาวน้อยวัยเพียง16ปีกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกไปแล้วนะครับเธอได้สร้างฐานแฟนเพลงในทุกระดับผู้คนในวงการดนตรีมากมายติดตามผลงานของเธออย่างจริงจังในรายการจารึกชื่อเป็นศิลปินไทยนะครับโดยเขาบอกว่าจะมีการติดตามเส้นทางความสำเร็จแล้วก้าวต่อไปของเธอในเส้นทางดนตรีระดับโลกนะครับหลังจากมีการคว้าแชมป์ AGT ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับเพราะว่าเงินรางวัลนอกเหนือจากทางกองประกวดจะให้แล้ว1ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่ายังไม่รวมภาษีที่ต้องหักกันไปนี่นะครับกลับมาประเทศไทยก็มีอีกหลายหน่วยงานที่เตรียมจะมอบรางวัลนี้ให้กับน้องด้วยนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเพราะว่ามีภาพประกอบด้วยเป็นภาพที่คุณพ่อคุณแม่ขึ้นไปกอดน้องบนเวทีด้วยความดีใจนะครับเป็นภาพนายณรงค์อัมลอยครับแล้วก็นางอ้อมพูนเกิดพ่อแม่ของน้องเนเน่รอยัลกอดลูกด้วยความดีใจที่เนเน่คว้าแชมป์ AGT ซีซั่น21ปี2026ได้สำเร็จเนเน่ทิ้งตัวลงกับพื้นเวทีเอามือปิดหน้าร่ำไห้ด้วยความดีใจหลังพิธีกรประกาศชื่อเป็นแชมป์รายการระดับโลกนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับว่าเนเน่สุดยอดคว้าแชมป์สนั่นโลก AGT ชาวมักการโหวตชนะท่วมท้นสร้างประวัติศาสตร์คนไทยฟัน1ล้านเหรียญพร้อมกับสัญญาโลกตะลึงเนเน่รอยัลล็อกสตาร์สาวน้อยสุดมหัศจรรย์วัย16ปีลูกสาวแห่งชาติจากภูเก็ตไทยแลนด์เป็นคนไทยคนแรกนะครับที่คว้าแชมป์อเมริกา Got Talent ซีซั่น21ปีนี้ไปครองได้สำเร็จเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับที่พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวตัวใหญ่เลยครับบอกว่าไร่มนร็อกพิชิตฝันเนเน่สนั่นโลกคว้าแชมป์ AGT ซีซั่น21ฟีเวอร์แห่ชื่นชมสาว16จากภูเก็ตโหวตถล่มทลายรับ1ล้านดอลลาร์กระหึ่มโลกเนเน่รอยัลสาวน้อยมาสัจจันจากภูเก็ตวัย16ปีสร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทยผงาดคว้าแชมป์อเมริกา Got Talent แล้วก็มีภาพเนเน่นะครับสาวน้อยมาสัจจันจากภูเก็ตที่ระเบิดฟอร์มสุดยอดทางร้องโชว์พลังเสียงแล้วก็ไร่มนกีตาร์ร็อกแบบสะใจท่ามกลางเสียงเชียร์คะแนนโหวตอันท่วมท้นครับจนชนะเลิศการแข่งขันรายการระดับโลกอเมริกา Got Talent ซีซั่น21ไปครองอย่างยิ่งใหญ่รับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีนะคะก็ส่งใจจากนิวยอร์กถึงแคลิฟอร์เนียร่วมยินดีกับเนเน่รอยัลที่คว้าแชมป์อเมริกัน Got Talent สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นรวมถึงเอกลักษณ์ในการแสดงที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติส่วนอีกหนึ่งเสียงที่ชื่นชมและยกให้เนเน่เป็นเด็กมหัศจรรย์ก็คือน้าแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติค่ะให้ฉายาน้องเนเน่ว่าเนเน่กีตาร์ไม่พลาดเป้าและยังได้แต่งเพลงเป็นของขวัญให้เนเน่ด้วยค่ะ

0: หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็พาดหัวข่าวน้องเนเน่เป็นพาดหัวใหญ่เช่นกันพร้อมกับภาพด้วยนะคะเนเน่กระหึ่มโลกแชมป์ AGT สร้างประวัติศาสตร์ร็อกสตาร์ไทยรับเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์เจ้าตัวถึงร่ำให้นายกชื่นชมไอดอลเยาวชนสร้างตำนานระดับโลกเนเน่ร็อกสตาร์สาวน้อยภูเก็ตคว้าแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์ค่ะ
1: ส่วนนายกรัฐมนตรีภารกิจตอนนี้ยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวานนี้ไปจับมือกับ Google พัฒนามาตรฐาน Data Center เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมั่นใจเจรจาภาษีทรัมป์สำเร็จใกล้ปิดดีลแล้วนะครับก็เมื่อวานนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีตอน 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กนะครับซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสภาชาติชาติสมัยสามัญนะครับครั้งที่81ณนครนิวยอร์กก็เดินทางไปเยี่ยมชมสำนักงาน Google นะครับณนครนิวยอร์กแล้วก็หารือกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนนะครับของ Google นะครับโดยนายกกล่าวขอบคุณ Google สำหรับความเชื่อมั่นและก็การลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 3.6 หมื่นล้านบาทพัฒนา Data Center ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ Google Cloud Region นะฮะในกรุงเทพยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมจับมือ Google เพื่อจัดทำมาตรฐาน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนะครับขณะที่ประธานของ Google เองเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะมีความร่วมมือนะครับในการเปิดสถาบัน Open Data เพื่อส่งเสริมแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานทั้งด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพซึ่งจะเปิดโอกาสให้คนไทยแล้วก็สตาร์ทอัพของไทยพร้อมยืนยันร่วมเป็นพันธมิตรหรือว่าหุ้นส่วนในระยะยาวกับประเทศไทยด้วยนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับว่าจอสปีดเวที UN ปลุกโลกยึดมั่นในกติกานายกจับมือ Google พัฒนามาตรฐาน Data Center เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมั่นใจเจรจาภาษีทรัมป์สำเร็จใกล้ปิดดีลด้านภาคธุรกิจสหรัฐต่อแถวหารือลงทุนค้าขายกับไทยศิหศักดิ์เผยสุนทรพจน์อนุทินบนเวที UN ครั้งแรกตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันชูสร้างความไม่เหลือเชื่อใจปลุกโลกยึดกติกาส่วนอีกนะครับไปได้หนึ่งนะฮะคล้ายกันครับสำหรับพาดหัวข่าวกรณีที่นายกรัฐมนตรีจะสปีดบนเวที UN ครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะศาลอาญามีคำพิพากษาประหารชีวิตนายสุทธรวิลาวันโกธรกับพวกรวม4คนสังหารสจ.โต้งปราจีนนะคะหลังจากพบหลักฐานเขม่าปืนชัดที่จำเลยแต่ให้การเป็นประโยชน์ลดโทษจำคุกตลอดชีวิตค่ะโดยศาลอาญาได้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีฆาตกรรมนายชัยเมษสิทธิสนิทพงษ์หรือสจ.โต้งเสียชีวิตภายในบ้านพักของนายสุนทรวิลาวันหรือโกธรนักการเมืองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีเหตุเกิดเมื่อช่วงปลายปี2567โดยก่อนการฟังคำพิพากษานางณภาพัฒน์อัจฉสานิชมนอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีภรรยาของสจ.โต้งพร้อมกับทนายความได้เดินทางมาร่วมรับฟังคำพิพากษาด้วยค่ะศาลได้มีคำพิพากษาลงโทษนายสุนทรจำเลยที่7และจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่4ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นแต่ไม่ใช่ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนรวมถึงความผิดตามพรบ.อาวุธปืนแต่ว่านายสุนทรให้การเป็นประโยชน์บ้างจึงลดโทษจำคุกตลอดชีวิตและให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นจำนวน 81,400 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อปีนับตั้งแต่วันเกิดเหตุนอกจากนี้ให้ยกฟ้องจำเลยที่6และ8เนื่องจากพยานหลักฐานยังมีข้อพิรุธสงสัยว่าร่วมกระทำผิดหรือไม่ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวประเด็นนี้นะคะสั่งประหารโกธรคดีโหดเมืองปราจีนคุมสมุนรุมยิงสนั่นดับชีพสจ.โต้งคนดังให้การเป็นประโยชน์เหลือโทษตลอดชีวิตสิ้นลายเจ้าพ่อเมืองปราจีนศาลสั่งประหารชีวิตโกธรสุนทรวิลาวันกับพวกค่ะ
1: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันบอกว่าประหารชีวิตโกธรกดลูกซองซัดสจ.โต้งเขม่าปืนมัดดิ้นไม่หลุดศาลลดโทษตลอดชีวิตศาลตัดสินประหารชีวิตโกธรสุนทรวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีพร้อมลูกน้อง4คนคดีร่วมกันสังหารสจ.โต้งจบชีวิตร่างพรุนภายในคฤหาสน์หรูกลางเมืองปราจีนบุรีเหตุเกิดช่วงปลายปี2005

0: 1967เผยเขม่าวดินปืนหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์มัดตัวดิ้นไม่หลุดระบุชัดกัวทรร่วมวงยิงด้วยใช้ปืนลูกซองยาวกระหน่ำ3นัดถือเป็นการร่วมแต่ให้การประโยชน์เหลือจำคุกตลอดชีวิตพร้อมให้ชดใช้ค่าสินไหม 81,400 บาทขณะที่ศพของสจ.โต้งญาติเก็บไว้ณวัดมะกอกสีมารามอำเภอเมืองปราจีนบุรียังไม่ได้ประกอบพิธีชาปนกิจแต่อย่างใดครับ7:41 น.เดี๋ยวขอพักครู่นึงครับ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
3: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะมีข่าวมาแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะป่วยเล็กน้อยไม่รักษาตามความจำเป็นระวังเจอโคเปเมนต์อาการไข้หวัดท้องเสียเวียนศีรษะโรคกลุ่มนี้จัดเป็นกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยค่ะโดยทั่วไปแพทย์ก็มักให้รับยาแล้วกลับไปพักผ่อนที่บ้านไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลถ้าแอดมิดโดยไม่จำเป็นก็เสี่ยงเสียมากกว่าที่คิดเพราะการพยายามขอแอดมิดเพื่อหวังเคลมประกันกรณีเจ็บป่วยเล็กน้อยอาจส่งผลเสียต่อกรมธรรม์ของคุณเพราะว่าโคเปเมนต์ผู้เอาประกันจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่วนหนึ่งด้วยตนเองตามสัดส่วนที่กำหนดสรุปก็คือเคลมได้แต่ก็ต้องมีส่วนร่วมจ่ายดังนั้นหากเจ็บป่วยเล็กน้อยควรใช้สิทธิ์ตามความจำเป็นทางการแพทย์ทั้งการใช้สิทธิ์ OPD หรือผู้ป่วยนอกหรือปรึกษาแพทย์ผ่านเทเลเมดิซีนเพื่อรักษาประวัติการเคลมลดความเสี่ยงจากโคเปเมนต์ในปีถัดไปช่วยควบคุมเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมในระยะยาวและลดความเสี่ยงการปรับเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นทั้งระบบผู้ที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยควรเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและตัวแทนหรือนายหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของ Forex นะครับเมื่อวานนี้ทาง DSI นำป้อมภาวุธแล้วก็ฟิล์มรัฐภูมิและพวก34รายพร้อมสำนวน 40,000 แผ่นนะครับส่งอัยการคดีพิเศษฟ้องคดี Forex มูลค่าความเสียหายเป็นพันล้านเลยครับเมื่อวานนี้นะครับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรณีคดีซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศครับได้นำผลความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหารวม34รายต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษแบ่งเป็นนิติบุคคล10รายบุคคลธรรมดา24รายโดย2รายนี้ก็คือนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์อดีตดาราชื่อดังในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนหรือว่าแชร์ลูกโซ่ร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินโดยฟิล์มรัฐภูมิเดินทางมาถึงโถงรับรองของ DSI พูดคุยกับผู้สื่อข่าวด้วยท่าทีปกติไม่มีอาการเครียดนะครับบอกว่าวันนี้มั่นใจมากนะครับไม่กังวลอะไรเลยที่ผ่านมาส่งพยานหลักฐานไปหมดแล้วก็ปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการเช่นเดียวกับคุณภาวุฒินะครับก็เดินทางมาพร้อมทีมกฎหมายก่อนเปิดเผยบอกว่าสำหรับเรื่องเส้นเงิน28ล้านบาทที่เชื่อมโยงตามที่พนักงานสอบสวนพบเจอนั้นตนได้มีคำตอบสำหรับเงินจำนวนนี้ไว้แล้วทุกอย่างอยู่ในสำนวนหมดแล้วมีความมั่นใจในการต่อสู้คดีครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้จากไทยโพสต์ครับ DSI ส่งฟ้อง Forex ย้ำเส้นเงินภาวุฒิผิดปกติ DSI นำป้อมภาวุฒิฟิล์มรัฐภูมิกับพวก34รายพร้อมสำนวน 40,000 แผ่นส่งอัยการคดีพิเศษฟ้อง Forex มูลค่าความเสียหาย 1,000 ล้านบาทย้ำเส้นทางเงิน28ล้านก่อนโอนเข้าบัญชีส่วนตัวภาวุฒิผิดปกติระบุทำหนังสือประสานประธานสภา

0: แจ้งขอส่งตัวสสภาวุฒิส่งฟ้องแล้วด้านฟิล์มป้อมไม่กังวลยืนยันในความบริสุทธิ์ใจขณะที่อัยการนัด5ตุลาคมฟังคำสั่งฟ้องคดีหรือไม่ครับ
1: ส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะทางกรมชลประทานก็ยังคงปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องขณะที่สทนชก็สั่งพร่องน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนเพิ่มอีกด้วยรับฝนหนักถึงวันที่26กันยายนค่ะสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงเช้าวันนี้นะคะปริมาณน้ำที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,795 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยน้ำจากแม่น้ำปิงก็เริ่มลดลงขณะที่แม่น้ำน่านเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะหลังจากปรับเพิ่มมาเมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนโดยกรมชลประทานจะใช้ลำน้ำสายหลักระบายน้ำออกสู่ทะเลและประเมินว่าหากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดลงต่ำกว่า700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งจะคลี่คลายขณะเดียวกันก็ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้พร้อมสำหรับสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมขังนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้ยังต่ำกว่าปีที่แล้วซึ่งมีช่วงที่ระบายน้ำประมาณ 2,800 ถึง 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่ายังต้องติดตามปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิดค่ะหากมีฝนตกเพิ่มก็อาจจะทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการว่าหลังจาก27กันยายนปริมาณฝนจะลดลงซึ่งกรมชลประทานจะประเมินสถานการณ์และปรับการบริหารน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เข้ามาทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชก็ชี้แจงนะคะว่าจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มขึ้นจากฝนตกหนักช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วประกอบกับคาดการจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางก็คาดว่าปริมาณน้ำที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์ช่วง 2-3 วันนี้จะทรงตัวประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากไม่มีฝนตกลงมามากกว่าที่คาดการนะคะการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ที่ประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียืนยันว่าสถานการณ์แตกต่างจากมหาอุทกภัยปี 2554 ซึ่งขณะนั้นมีพายุเข้าไทยต่อเนื่องหลายลูกค่ะหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะมีประเด็นพาดหัวข่าวและมีภาพข่าวเรื่องนี้ด้วยค่ะจ่อ4จังหวัดรับมือน้ำเจ้าพระยาปภ.เตือน4จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงด้านเมืองพัทยาอ่วมถนนหลายสายจมบาดาลส่วนสุพรรณบุรีน้ำเอ่อท่วมแล้ว5อำเภอขณะที่อ่างทองกระทบแล้ว3อำเภอเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือด้านจังหวัดระยองวิกฤตน้ำทะลักอำเภอปลวกแดงชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายข้าวของและหมูรอดตายหวิดค่ะก็มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยค่ะก็เร่งช่วยชาวบ้านนะคะขนของหนีน้ำในส่วนของพื้นที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองค่ะก็หนีน้ำท่วมอย่างโกลาหลทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวตู้เย็นเครื่องซักผ้าและทรัพย์สินอื่นๆหลังจากระดับน้ำเนี่ยเอ่อท่วมที่พักสูงขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ยังต้องช่วยหมูหลายตัวไปอยู่อย่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
0: กทอ.ก็ยืนยันนะครับว่านิคมภาคตะวันออกจะไม่ถูกน้ำท่วมชี้ฝนช่วยเติมอ่างเก็บน้ำสำรองด้วยครับนายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเลยว่ากทอ.ได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำและมาตรการรับมือในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกว่าภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอำเภอเมืองจังหวัดระยองไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมแต่อย่างใดแม้ในบางพื้นที่ชุมชนรอบนอกอาจจะได้รับผลกระทบบ้างจากการปลูกสิ่งขวางทางระบายน้ำขณะเดียวกันครับปริมาณฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ส่งผลดีต่อการกักเก็บน้ำสำรองเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและปรากฏการเอลนีโญโดยข้อมูลล่าสุดพบว่าฝนที่ตกหนักตลอดวันตลอดคืนครับส่งผลให้อ่างเก็บน้ำหลัก3แห่งในพื้นที่ระยองมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพียงวันเดียวสูงถึงเกือบ 4,500,000 ลูกบาศก์เมตรโดยอ่างเก็บน้ำหลักทั้ง3แห่งมีความจุรวมกันกว่า300ล้านลูกบาศก์เมตรก่อนหน้านี้มีน้ำกักเก็บอยู่ประมาณ200ครับและก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากคาดว่าปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงนี้จะช่วยเพิ่มระดับน้ำในอ่างสูงถึง 70-80% ของความจุรวมก็ขอให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนมั่นใจได้ว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักช่วงนี้ไม่กระทบหรือว่าไหลทะลักท่วมพื้นที่ในนิคมครับแต่ว่ามีภาพข่าวนะครับอยู่ใน Daily News นะครับเป็นภาพที่อยุธยาครับฝนถล่มหนักน้ำท่วมหลายพื้นที่

0: เป็นฝนที่ตกหนักต่อเนื่องกันเวลานานครับส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลันทำให้สวนกล้วยของชาวบ้านในพระนครศรีอยุธยาได้รับความเสียหายส่วนที่พัทยาเกิดน้ำท่วมขังสูงรถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้ใน Daily News นะครับเจ้าพญาขึ้นพรวดคืนเดียวพืชผลพังพิษฝนถล่มพัทยาจมน้ำนักท่องเที่ยวตกคลองจมหายเจ้าพระยาขึ้นพรวดอยุธยาเร่งตั้งบังเกอร์ป้องโบราณสถานวัดชัยและวัดกษัตราชาวบ้านครวญน้ำมาคืนเดียวท่วมพืชผลพังยับลุยน้ำขุดหน่อกล้วยหนีชดเชยไม่คุ้มเสียขณะที่พัทยาพิษฝนถล่มนานกว่า1ชั่วโมงทำน้ำเอ่อท่วมถนนสายหลักสูง50ซมถึง1เมตรนักท่องเที่ยวเดินฝ่ากระแสน้ำกลับที่พักก่อนเกิดเหตุสลด3ชาวต่างชาติเดินฝ่ามวลน้ำมองไม่เห็นสะพานพลัดตกคลองเจ้าหน้าที่ช่วยขึ้นมาได้2ส่วนอีก1ถูกกระแสน้ำพัดหายเร่งค้นหาด่วนซึ่งจนถึงณขณะนี้ยังไม่เจอนักท่องเที่ยวรายนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
1: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
3: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะไปที่ประเด็นกองทุนกยศค่ะเมื่อวานนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสคในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศได้เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการกยศทางคณะกรรมการได้หารือร่วมกับนายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการขยายกรอบวงเงินกู้ยืมเพื่อรองรับนักเรียนเพิ่มอีก 14,400 รายตามจำนวนที่ยังขาดอยู่เพื่อให้ครอบคลุมนักเรียนที่ยื่นขอกู้ยืมได้ครบทุกคนโดยทางกระทรวงการคลังก็จะเร่งขอใช้งบกลางประจำปี2569เพิ่มเติมอีก 1,200 ล้านบาทให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อให้การช่วยเหลือเกิดขึ้นได้ทันเวลาและมีวงเงินเพียงพอซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือการเร่งเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของครม.เพื่อขอความเห็นชอบค่ะกรุงเทพธุรกิจนะคะพาดหัวประเด็นนี้ค่ะคลังชงของบกลางเพิ่ม 1,200 ล้านหนุนกยศขยายสิทธิ์นักเรียนขอกู้อีก 14,000 รายคลังเร่งชงครม.ขอใช้งบกลางเพิ่มเติม 1,200 ล้านบาทหนุนกยศขยายกรอบวงเงินปล่อยกู้นักเรียนนักศึกษาที่ขอกู้ยืมแล้วยังไม่ได้สิทธิ์อีก 14,400 รายทำให้ปีนี้มีผู้ได้รับเงินกู้จากกยศรวม 790,000 รายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ค่ะ
0: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ Daily News นะครับก็มีประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันบอกว่าคลังทุ่ม 1.2 พันล้านช่วยกยศปล่อยกู้นักศึกษานายกถกภาคธุรกิจเชื่อเจรจาภาษีสหรัฐเดินหน้าสำเร็จด้วยดีกต.วางตัวเหมาะสมคลังช่วยกยศของบกลาง 1,200 ล้านบาทปล่อยกู้นักศึกษาเพิ่ม 14,400 คนทำให้นักศึกษาได้กู้ 7.9 แสนรายมากที่สุดเท่าที่เคยให้กู้นะครับให้กองทุนเร่งรัดชำระหนี้สำหรับลูกหนี้กยศที่เหลือค้างชำระไม่มากครับน่าจะมีเงินทำให้เสริมสภาพคล่องของกยศได้ส่วนอีกประเด็นหนึ่งอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเป็นประเด็นเด้งแล้ว4เสือสน.ดินแดงเส้นปมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบุกจับบ่อนพร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงครับเมื่อวานนี้นะครับที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1หรือว่าบก.น.1นะครับพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์ธบรรณกรเป็นผู้บังคับการน.1เซ็นคำสั่งนะครับเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงลงวันที่23กันยายนครับหลังเมื่อเวลาประมาณ 18:30 นาทีวันเดียวกันนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองครับพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังร่วมกับผู้กำกับการสน.ดินแดงสั่งการนะครับในการบุกเข้าจับกุมบ่อนที่ดินแดงนะครับโดยอยู่ในซอยประชาสงเคราะห์14แยก11นะครับก็ได้รับร้องเรียนว่ามีการลักลอบเล่นพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจับกุมนักพนันได้ถึง53คนแบ่งเป็นผู้เล่น45คนแบ่งเป็นชาย26คนหญิง20

0: 3คนแล้วก็ผู้จัดที่มีการเล่นการพนัน7คนชาย6คนหญิง2คนครับประกอบด้วยเงินสดที่เป็นของกลาง 350,000 บาทแล้วก็ชิปแทนเงินสดประมาณ 635,000 บาทถาดและอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทคอุปกรณ์การเล่นพนันอีกเป็นจำนวนมากนะครับล่าสุดก็มีการสั่งเด้ง4เสือของสน.ดินแดงแล้วนะครับก็เป็นข่าวล่าสุดที่ไทยรัฐพาดหัวข่าวบอกว่าเด้งแล้ว4เสือสน.ดินแดงเส้นปมมท.4บุกจับบ่อนพร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงผู้บังคับการน.1สั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงปมมท.4เปิดปฏิบัติการบุกทลายสายฟ้าและบ่อนดินแดงรวบ53นักพนันพร้อมสั่ง4ในตำรวจสน.ดินแดงช่วยราชการสปก.บก.น.1ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมนะคะช่วงนี้ก็ตักกร้อชุดค่ะล่า2เอเชียนเกมอีสปอร์ตเงินยกน้ำหนักเรือใบคว้าทองแดงไทยกวาดเหรียญเพิ่มนะคะทีมอีสปอร์ตประเดิมคว้าเหรียญเงินขณะที่ฟ้างธีรพงศ์ก็คว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนัก60กิโลกรัมชายค่ะก็ทางฟ้างธีรพงศ์นะคะให้สัมภาษณ์บอกว่าลงแข่งทั้งที่เจ็บด้วยค่ะแต่ก็พอใจผลงานที่คว้าเหรียญทองแดงได้ค่ะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะให้กำลังใจผู้ต้องขังหนุนดูแลช่วยเหลือผู้พ้นโทษอย่างครบวงจรกลับคืนสู่สังคมอย่างเต็มศักยภาพพันเอกกฤษดาเรืองจุ้ยผอ.กองสารใจสู่สันติศูนย์สันติวิธีกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าลงพื้นที่เรือนจำอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเยี่ยมชมการแข่งขันกีฬาภายในของผู้ต้องขังพร้อมหารือร่วมกับผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอนาทวีโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมกระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังโดยใช้กีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสามัคคีมีน้ำใจนักกีฬาปลูกฝังความรับผิดชอบและช่วยผ่อนคลายความเครียดเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังปรับตัวเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสมเมื่อพ้นโทษนอกจากนี้ยังวางแนวทางดูแลช่วยเหลือผู้พ้นโทษอย่างครบวงจรทั้งการประกอบอาชีพการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำพร้อมทั้งให้ความสำคัญในการสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคและการเยียวยาจิตใจเพื่อบรรเทาภาระและสร้างขวัญกำลังใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของกองสารใจสู่สันติศูนย์สันติวิธีกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าที่ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งต่อโอกาสและสร้างความเข้มแข็งคืนสู่สังคมในระยะยาวข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะฮะที่ทักทายกันเข้ามาครับคุณทัชชัยคุณสมบัติคุณสาครคุณสสุพันธ์คุณหนุ่มคุณธีรวัฒน์คุณเทศิยะนะฮะคุณประเสริฐคุณลูล่าคุณสมนึกคุณทอทูลทองคุณเสือนะฮะคุณและคุณสุภชัยด้วยขอบพระคุณมากนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับ9ทันข่าวเช้าวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

สำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเตือนฝนตกกระจายเกือบทั้งประเทศกรุงเทพฝนช่ำฝนตกสูงสุดเขตมีนบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่8เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง

0: ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปจนถึง27กันยายนขณะที่กรุงเทพมหานครโพสต์แจ้งเตือนเช็คฝนก่อนออกจากบ้านเนื่องจากหลายพื้นที่ในกรุงเทพมีฝนตกหนักทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าวันนี้โดยตั้งแต่เวลา5นาฬิกาที่ผ่านมากลุ่มเมฆฝนยังดูเป็นผืนใหญ่ครอบคลุมทั่วกทม.ต่อเนื่องจังหวัดใกล้เคียงฝนน่าจะตกยาวโดยมีรายงานน้ำท่วมถนนสายหลักหลายจุดโดยเฉพาะฝั่งกทม.ด้านตะวันออกด้านข้อมูลศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.รายงานเมื่อเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาฝนเล็กน้อยครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดเขตมีนบุรีที่ 91.5 มิลลิเมตรนายกลั่นระฆัง NYSE เชื่อมตลาดหุ้นไทยสหรัฐวันนี้เวลา 9:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทยประมาณ11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยบนเวทีโลกเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กหรือ NYSE พร้อมร่วมพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อหน้านักลงทุนระดับโลกโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าความร่วมมือเซตและ NYSE ช่วยให้บริษัทไทยเข้าถึงนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระดับโลกสนับสนุนการระดมทุนการขยายธุรกิจและการลงทุนข้ามพรมแดนขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเห็นศักยภาพของบริษัทไทยและอุตสาหกรรมใหม่ๆมากขึ้นดึงดูดเงินลงทุนเทคโนโลยีและการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพียวมียา

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4178A
1: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอะ
3: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: ทำที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 200

0: บคุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะทักทายคุณผู้ฟังทางหน้า Facebook Fanpage LTM FM 95ด้วยนะคะมีคุณผู้ฟังที่มาไกลจาก Seattle เลยนะคะวอชิงตัน Seattle นะคะคุณCJ นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านที่ฟังทางวิทยุนะคะอยากที่จะรับชมสตรีมมิ่งถ่ายทอดสดเห็นหน้า DJ กันสดๆหรืออยากจะคอมเมนต์พูดคุยกันขอเพลงกันแบบสดๆเข้ามาได้เลยที่ Facebook Fanpage นะคะพิมพ์ภาษาอังกฤษนะคะตัว LTM FM 95ค่ะแล้วมาพูดคุยกันนะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกๆท่านด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คชื่อเดี๋ยวเรามาเรียกชื่อนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังที่อยู่ในสายมารอเราแล้วเรียบร้อยกับพาเลทเพลงฮิตๆ4ภาคค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: พี่จินดา
2: อะไรนะคะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับจินดา
2: ไม่ใช่เดี๋ยวพี่เล่นมุกกับหนูแต่เช้าเลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่เมื่อกี้แกล้งหนูใช่ไหมสวัสดีอะไรนะคะ
3: คุณพิมดาครับจำผิด
2: ไม่ใช่พิมดาค่ะอุ้มกสิยาค่ะ
3: อุ้มครับอุ้ม
2: เออนั่นแหละพี่เล่นมุกเฉยๆจริงๆพี่จำหนูได้ใช่ไหม
3: ใช่จำได
2: ้โอเคหนูชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไร
3: อุ้มครับชื่ออุ้ม
2: โอเคงั้นเราคุยกันต่อได้ค่ะ ได้ค่ะพี่ชื่ออะไรเอ่ยคุณอะไรคะ
3: พี่ธีรวัฒน์ครับ
2: พี่ธีรวัฒน์อยู่แถวไหนจ๊ะ
3: ตอนนี้อยู่ถนนจันทร์ครับ
2: ถนนจันทร์ไปไหนคะตอนนี้ขับรถอยู่หรอ
3: ตอนนี้กำลังจอดลงของอยู่ครับ
2: อ๋อจอดลงของถนนจันทร์ฝนตกไหมคะ
3: โอ้โหกำลังระห่ำเลยครับ
2: ระห่ำเลยที่พระรามเก้าก็กำลังแบบหนักเลยวันนี้ฝนตกหนักเนาะ
3: ครับผม
2: แล้วอย่างนี้ขนของได้ไหมคะเนี่ย
3: นาทีมันมีล่มอยู่ครับพอดีร้านหน้าร้านมันมีล่มลงได
2: ้อ๋อลงได้เป็นรับของเกี่ยวกับอะไรคะแบบเป็นเจ้าของ
3: ครับผม
2: อ๋อคือเรารับเองใช่ไหม
3: ใช่ครับรับจากบริษัทมาส่งลูกค้าอีกที
2: อ๋อรับมาจากบริษัทขนส่งลูกค้าอีกทีเป็นพวกอาหารสดเหรอคะพวกผลไม้ด้วยไหมคะ
3: ใช่ครับอาหารผลไม้ด้วย
2: อาหารผลไม้ด้วยอันนี้เป็นรับส่งคือเรารับงานมาจากร้านค้าอีกทีนึงหรือว่าเราเปิดบริษัทเองเลยคะ
3: รับมาจากร้านค้าอีกทีครับ
2: อ๋อรับมาจากร้านค้าอีกทีแล้วทานข้าวเช้าหรือยังวันนี
3: ้ทานแล้วครับผม
2: ทานแล้วนะคะปกติเนี่ยเป็นคนพื้นเพเป็นคนจังหวัดอะไรคะ
3: เป็นคนอุตรดิตถ์ครับ
2: อุตรดิตถ์เขาพูดภาษากลางหรือภาษาเหนือคะพี่ธีรวัฒน
3: ์มีทุกภาษาครับ
2: มีทุกภาษาเลยพูดให้ฟังหน่อยได้ไหมภาษาอุตรดิตถ์พูดยังไงคะ
3: มันอู้ได้หลายอย่างคร
2: ับเอออู้ได้หลายอย่างได้งั้นเดี๋ยวให้พูดเป็นภาษาอุตรดิตถ์

0: แต่ว่าจะเป็นการขอบคุณให้เราได้ไหมคะเดี๋ยวพูดตามอุ้มเดี๋ยวพี่พูดตามอุ้ม
1: ได้ครับ
0: ได้ค่ะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
1: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: หนักเครื่องล้ำคำไหนคำนั้น
0: ล้ำคำไหนคำนั้นเคยทานไหมคะพริกเผาพันท้าย
1: ก็เคยทานอยู่ครับ
0: เคยทานเนาะอร่อยเนาะ
1: ล้ำอยู่ครับ
0: ล้ำอยู่ครับนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ทำไมต้องเป็นเราครับ
0: ทำไมต้องเป็นเราอุ้ยผลงานเพลงนี้เขาเพิ่งเข้ามาใหม่เองนะของวงแอลกอฮอล์ฟิเทอริงกับพี่แอดคาราบาวใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะ
0: ร้องได้ไหมเอ่ย
1: ทำไมต้องเป็นเรา
0: ใช่ร้องได้ไหมอ่ะ
1: เนี่ยร้องแล้วครับ
0: อย่าเรียกว่าร้อง เรียกว่าบ่น เรียกว่าพูดทำไมต้องเป็นเรา อันนี้ ทำไมต้องเป็นเราที่ต้องมาทำงานในวันฝนตกทำไมเราไม่ได้นอนนี้หรือเปล่า
1: ใช่คร
0: ับ นะคะอยากส่งกำลังใจไหมคะ
1: ส่งกำลังใจให้ทุกคนครับที่ขับรถกลางถนนขับรถด้วยความปลอดภัยนะครับ
0: ค่ะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้เนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะส่งกำลังใจให้กับพี่ธีรวัตรนะคะไม่ต้องรู้สึกว่าทำไมต้องเป็นเรานะวันนี้ต้องเป็นเราที่โทรสายติด
1: ใช่ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะไว้คุยกันใหม่นะคะ
1: ขอบคุณน้องหน้าสายหลังไมค์ใช่ไหม
0: หลังไมค์ชื่อน้องเมย์ค่ะ
1: ครับน้องเมย์ครับน่ารักมากครับ
0: น่ารักมากได้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ธีรวัตรเนาะกำลังส่งของอยู่เลยแถวโซนพระราม3นะคะบอกว่าขอเพลงทำไมต้องเป็นเรานะ เพลงนี้ก็เพิ่งเป็นเพลงใหม่ล่าสุดที่อยู่ในจอคิวฮิตของเราไปนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้เคยฟังนะเดี๋ยวรอมาฟังกันดูนะคะเป็นผลงานเพลงใหม่ของวงแอลกอฮอล์ที่เขาฟีเจอริงกับพี่แอดคาราบาวนะคะและคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านหรืออยู่ทาง Facebook Fanpage เนี่ยอยากจะช่วยเราเลือกไหมอีก3ผลงานเพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะที่เกี่ยวกับการให้กำลังใจก็ได้นะคะโทรเข้ามาได้เลยที่022481366ค่ะ

0: 4ผลงานเพลงนะคะที่ส่งกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะโทรขอเข้ามาจากสุราษฎร์ธานีค่ะพี่ธีรวัฒน์นะคะเปิดมาด้วยทำไมต้องเป็นเราค่ะวงแอลกอฮอล์ฟิชเชอริ่งกับพี่แอดคาราบาวนะคะและตามด้วยว่าไงคนเก่งจากไทยทศมิตรค่ะเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นนะจากฝนพรสุดาและปิดท้ายไปด้วยเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่เพิ่งจบไปเลยจากพี่บ่าววีค่ะหัวใจนักสู้ค่ะพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาค
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาค
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ยังคงมีรายงานสภาพอากาศมาให้พวกเราได้รับทราบกันนะคะทาง LTM FM 95 Facebook Fanpage เขาบอกว่าพี่เกาพี่เผานะคะบอกว่าปทุมธานีฝนตกตั้งแต่6ทุ่มเอ๊ะ6ทุ่มนี่คือเที่ยงคืนหรือเปล่าเที่ยงคืนจน2โมงเช้ายังไม่หยุดเลยนะคะขอเพลงหน่อยนะจ๊ะได้ค่ะเดี๋ยวขอไว้หลังไมค์ได้เลยนะคะแล้วก็ทักทายจากสปป.ลาวด้วยนะคะคุณอุดรนะคะน้องแชมป์นะบอกฝนตกตลาดไทยฝนตกแต่เช้าก็วันนี้นะคะอย่างที่ได้รับฟังข่าวไปว่าวันนี้ฝนจะค่อนข้างตกหนักพอสมควรแล้วก็บางจุดบางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมด้วยนะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังฝนกันด้วยนะคะวันนี
1: ้จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ผลงานเพลงจ่อคิวฮิตค่ะวันนี้เป็นผลงานเพลงของศิลปินท่านนี้เลยที่เพิ่งมาร่วมงานกับเราไปเมื่อวันที่30ที่ผ่านมานะคะพี่การทัศนะนั่นเองนะคะเจ้าของผลงานเพลงดังคาถาขุนแผนค่ะวันนี้เขามีผลงานเพลงใหม่ค่ะมีชื่อเพลงว่าสุดแขนทศกัณฐ์นะคะจากสังกัดแกรมมิโครค่ะคำร้องทำนองค่ะโดยการทัศนะก็คือเจ้าตัวเป็นคนร้องเองเขียนเองนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยเอ็มนาโนนนะคะเพลงนี้เนี่ยพี่การเขาบอกว่าเรียกได้ว่าแต่งได้ไวมากๆเลยคือใช้เวลาแต่งเพลงนี้สุดแขนทศกัณฐ์เนี่ยเจ้าตัวเผยว่าแต่งเพียง15นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่เปรียบเทียบทำไมถึงต้องเป็นทศกัณฐ์เขาบอกว่าขณะที่แบบร้องเนี่ยเขาอยากจะเปรียบเทียบเกี่ยวกับความรักความรู้สึกที่ขนาดทศกัณฐ์เนี่ยมีตั้งหลายแขนหลายมือเขายังรักษานางสีดาไว้ไม่ได้เลยแล้วเราเนี่ยเป็นแค่ผู้ชายที่มีแค่เพียง2มือเนี่ยแล้วเราจะรักษาเธอไว้ได้ยังไงเดี๋ยวลองไปฟังกันกับผลงานเพลงนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบเพลงใหม่ของพี่การทัศนะนะคะผลงานเพลงนี้ขอได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะสุดแขนทศกัณฐ์ค่ะ

0: สุดแขนทศกัณฐ์ค่ะจากพิการทัศนะนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เรามาอัปเดตผลงานเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในลูกทุ่งมหานครกันสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะผลงานเพลงนะคะที่เป็นเพลงใหม่ของพี่ปรางปรางทิพย์นั่นเองค่ะคนึงนิดนะคะจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ฮิตที่16วันนี้นะคะขึ้นมาอยู่เป็นฮิตที่6ในลูกทุ่งมหานครค่ะและอีกหนึ่งผลงานเพลงสนุกๆค่ะจากพี่กุ้งสุธิราชฟีเจอริ่งกับน็อตทอยค่ะผลงานเพลงที่มีชื่อว่างานวัดบ้านเราค่ะอยู่ในฮิตที่4ค่ะ

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เลิศอะ
6: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เสียง

0: กับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4176-69A
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวไหวไหวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์โพลซ่า

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เพื่อนเพลงหวานค่ะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะผลงานเพลงหวานนะคะในชั่วโมงนี้มอบให้กับคุณผู้ฟังค่ะน้ำตาฝนจากพี่แจ้ดนุพลค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ค่ะเดี๋ยวรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวหน้าหนังสือพิมพ์กันในชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงหน้าค่ะ
3: ทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจังหวัดภูเก็ตคว้าอันดับ1จุดหมายปลายทางเวลเนสครองใจนักท่องเที่ยวนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลปลื้มจังหวัดภูเก็ตได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาโดยคว้ารางวัล2026 Travelers Top Pick Awards ประเภท Wellness ตอกย้ำศักยภาพประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและ Wellness ที่ครองใจนักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลสำหรับรางวัล นี้จัดขึ้นเป็นปีที่2โดย Air Canada Vacation เปิดให้ชาวแคนาดาร่วมโหวตจุดหมายปลายทางที่ชื่นชอบผ่านเว็บไซต์ใน10ประเภทซึ่งปีนี้ยอดโหวตรวมกว่า 1,300,000 เสียงจังหวัดภูเก็ตได้รับการโหวตอันดับ1ประเภท Wellness สะท้อนการยอมรับของนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาต่อศักยภาพประเทศไทยในการนำเสนอประสบการณ์ด้านสุขภาพและ Wellness ที่มีคุณภาพและหลากหลายรัฐบาลเร่งยกระดับ CDC สู่ฮับภูมิภาคเตรียมอัดงบ500ล้านบาทเสริมคลังรถห้องเย็นดันยอดซื้อขายแตะ 5,000 ล้านบาทในปีนี้รัฐบาลเดินหน้ายกระดับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC สู่ฮับประจำภูมิภาคใช้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์กว่า500ล้านบาทดอกเบี้ย 1-3% เสริมทั้งคลังสินค้ารถบรรทุกและรถห้องเย็นพร้อมจับมือภาคขนส่งและกระทรวงพาณิชย์ขยายตลาดช่วยเกษตรกรกระจายสินค้าได้เร็วขึ้นลดความเสียหายเพิ่มช่องทางจำหน่ายและอำนาจต่อรองขณะที่ยอดซื้อขายผ่าน CDC ถึงเดือนกันยายน2569กว่า 3,130 ล้านบาทตั้งเป้าสิ้นปีแตะ 5,000 ล้านบาทโดยร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลโดยกรมส่ง

เสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินหน้ายกระดับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์หรือ CDC เป็นฮับประจำภูมิภาคละ 1-2 แห่งโดยจะขับเคลื่อนอย่างจริงจังในปีงบประมาณ2570เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมกระจายสินค้าสหกรณ์เชื่อมผลผลิตจากพื้น

0: ช่องทางหลักพบรถเฉี่ยวชนซ้ำซ้อน4คันหนึ่งในนั้นคือรถยนต์ของนางสาววาสนานาน่วมผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหารและนักจัดรายการวิทยุ FM 100.5 MHz นางสาววาสนาให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์เริ่มต้นจากรถคันข้างหน้าหยุดชะลอตัวและเบรกอย่างกระทันหันเนื่องจากมีอุบัติเหตุรถตู้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ส่งผลให้เกิดการเบรกต่อๆกันมาเป็นทอดๆรถคันก่อนหน้า2คันรวมถึงรถของตนเองสามารถเบรกและหยุดนิ่งได้อย่างปลอดภัยแล้วแต่ถูกรถยนต์อีกคันพุ่งเข้ามาชนท้ายอย่างแรงแต่โชคดีตนไม่ได้รับบาดเจ็บส่วนคนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีแผลถลอกบริเวณหน้าแข้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นปลอดภัยก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เสียงเพี้ยว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

มหานครออนไลน์ฮิตนะคะว้าวจากมินตราอินทิราค่ะและผลงานเพลงที่จบไปล่าสุดค่ะคลื่นจากแพรชนานะคะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาค่ะวันนี้นะคะอยู่กับอุ้มกสิยาค่ะวันนี้ผอ.ไม่ได้มานะคะเนื่องจากว่าตามภาษาคนโสดนะคะมีภารกิจติดภารกิจเล็กน้อยนะคะเดี๋ยววันจันทร์ถึงศุกร์ผอ.จะกลับมาใหม่นะมีคุณผู้ฟังหลากหลายท่านเลยที่สอบถามเข้ามาทางหน้า Facebook Fanpage ผอ.ไปไหนผอ.ไปไหนเดี๋ยววันจันทร์ค่อยมาถามกันนะคะว่าผอ.ท่านไปไหนนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารหน้าหนังสือพิมพ์กันสักนิดนึงนะคะเป็นข่าวดีมากๆเลยค่ะน้องเนเน่ค่ะกระหึ่มโลกแชมป์ AGT นะคะอย่างที่เราได้ทราบกันนะคะเป็นสาวน้อยร็อกสตาร์ค่ะวัย16ปีเท่านั้นเองจากจังหวัดภูเก็ตค่ะก็โอ้โหได้นะคะคว้าแชมป์อเมริกันนะคะอเมริกาก็ท็อตทาเลนต์ค่ะซีซั่นที่21ได้สำเร็จค่ะพร้อมเงินรางวัลมูล

0: ค่า1 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเรียกได้ว่าเป็นเกียรติแก่ประเทศของเรามากๆเลยนะคะแล้วก็น้องเนี่ยก็ดีใจอย่างที่สุดเลยถึงกับทรุดลงไปกองบนเวทีเลยนะคะก็ลองไปตามข่าวสารกันได้นะคะทางน่าจะมีทั้งทางโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องราวของเรื่องของฝนฟ้านั่นเองค่ะอารันนะคะอพยพวุ่นหนีน้ำป่าซัดถล่มค่ะแล้วก็กรุงเก่าก็คืออยุธยานะคะระดมป้อง2 วัดโบราณนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเตือน25 จังหวัดค่ะฝนตกหนักเสี่ยงดินถล่มน้ำป่าหลากนะคะช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีข่าวสารจากหน้าหนังสือพิมพ์นะคะคลังทุ่ม 1.2 พันล้านค่ะจาก Daily News นะคะช่วยกยศ.ปล่อยกู้นักศึกษาค่ะนะก็อันนี้เป็นข่าวสดจากหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะแล้วก็ยังมีข่าวเรื่องของคุณฟิล์มรัฐภูมิค่ะแล้วก็ป้อมพาวุธค่ะลั่นนะบอกว่าบริสุทธิ์เจ้าตัวเนี่ยประกาศเลยว่าตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์มากๆปัดโกงคดีฟอร์เรสต์ DSI นะคะสรุปสำนวนส่งตัวมอบให้กับอัยการค่ะแล้วก็ยังมีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพูดถึงเรื่องราวของน้องเนเน่เช่นเดียวกันค่ะสุดยอดคว้าแชมป์สนั่นโลก AGT นะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวของคดีนะคะสั่งประหารโกธรค่ะเป็นคดีโหดเมืองปราจีนที่คุมสมุนรุมยิงสนั่นนะคะก็ไปลองไปติดตามได้ที่หน้าหนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็เรื่องของฝนตกหนักค่ะตกไม่หยุดจมตะวันออกนะคะก็ทางอารันเนี่ยเขามีการสั่งปิดโรงเรียนป่าท่วมถนนเมืองพัทยาค่ะน้ำซัดหายนักท่องเที่ยวเกาหลีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวของข่าวมติชนค่ะคุณอนุทินค่ะย้ำคนไทยในนิวยอร์กรัฐบาลมีความมั่นคงค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องพิษฝนถล่มอ่วมแล้วหลายจังหวัดนะคะอยุธยาเนี่ยก็เร่งป้องกันโบราณสถานค่ะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเสนานะคะจังหวัดอยุธยาก็เร่งติดตั้งแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมวัดด้วยค่ะเรื่องราวของกรุงเทพธุรกิจค่ะ25 กองทุนสหรัฐตบเท้าฟังวิชั่นอนุทินค่ะดึงไทยกลับเข้าเรดาร์ตลาดทุนเนื้อหอมเวทีโลกถอดรหัสทรัมป์สีจินผิงนะคะข้อเสนอจีนหุ้นส่วนไม่ใช่คู่แข่งค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวของการเปิดปรากฏการณ์เรือนแห่งเวลาภูมิภาคด้วยสยามพารากอน Bangkok Watch Week นะคะปี2026ค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของไทยปักธงค่ะ Ship Make in Thailand รุกซัพพลายเชนนะคะพัฒนาศูนย์วิจัยค่ะก็เป็นเรื่องราวหน้าหนังสือพิมพ์นะที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะไปตามอ่านเรื่องราวรายละเอียดลึกลงไปได้อีกนะคะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ทักทายคุณผู้ฟังค่ะทางหลังไมค์ด้วยแล้วก็ที่โทรเข้ามาขอผลงานเพลงนะคะมาจากหลากหลายเลยนะพี่สมพงษ์มาจากจังหวัดตากสวัสดีค่ะคุณนุชจากปากเกร็ดนะคะแล้วก็มีพี่คนไม่มีหัวใจจากปากช่องนะคะพี่ณจากตลาดไทยค่ะแล้วก็คุณสิงห์จากเตาปูนด้วยขอเพลงไว้เดี๋ยวจัดให้นะคะช่วงนี้ฮิสตอรี่ค่ะต้องขอขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา2ผลงานเพลงค่ะสำหรับผลงานเพลงในช่วงนี้นะคะเป็นผลงานเพลงจากใบเตยอาสยามนะคะซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยเขาก็จะกำลังมีคอนเสิร์ตนะให้เราเนี่ยได้ไปจับจองพื้นที่กันแหละแล้วก็ยังมีศิลปินมากมายที่มาเป็นเกสต์พิเศษนะคะแล้วก็มีศิลปินหนึ่งในนั้นนะคะก็เป็นเราไปร่วมงานคอนเสิร์ตนี้ด้วยนะคะสโมสรชิมก็จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในวันที่10ตุลาคมนี้ในคอนเสิร์ต15ปีเช็คเรตติ้งใบเตยอาสยามค่ะวันนี้เลยจัดเพลงนี้ให้เลยเผื่อใครที่จะวอร์มร่างกายกันก่อนนะคะแล้วตามด้วยดอกกระเจียวบานจากพาเมล่าค่ะ

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี่ค่ะขอขอบคุณกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองค่ะเร็วๆนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมประจำเดือนตุลาคมนะรอติดตามกันได้ว่าทางคลื่นเนี่ยลูกทุ่งมหานครของเราจะจัดกิจกรรมอะไรหรือจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้ก็ยังสามารถที่จะรอลุ้นร่วมเล่นเกมร่วมสนุกแล้วก็ร่วมไปทริปกับเราได้นะคะติดตามได้ทางช่อง Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์
1: ผลงานเพลงช้างเผือกในวันนี้ที่นำมามอบให้กับคุณฟังได้รับฟังกันนะคะเพลงนี้เนี่ยเขาส่งเข้ามาเป็นเพลงช้างเผือกแต่เชื่อไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยดังระเบิดทั่วบ้านทั่วเมืองเลยแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียช่องนึงแหละเขาเอาไปร้องกันเยอะมากๆเลยเชื่อว่าคุณผู้ฟังต้องรู้จักเพลงนี้แน่นอนค่ะเพราะพี่รักจริงจักหนึ่ง BK Band ค่ะ

นับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: Slots
1: สนุกสนานกันนะคะในวันศุกร์สุดสัปดาห์อยากให้คุณผู้ฟังเนาะสนุกสนานแล้วก็ยิ้มยิ้มกันไว้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้เราก็จะได้พักกันแล้วเดี๋ยวท้ายชั่วโมงวันนี้ค่ะมาร้องเพลงไปด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังท่านไหนที่ฟังอยู่ทางวิทยุทางบ้านแล้วอยากจะสตรีมมิ่งอยากจะเห็นดีเจนักจัดรายการกันสดๆเข้ามาดูได้ที่ Facebook Fanpage LTM ภาษาอังกฤษนะคะพิมพ์ LTM FM 95ค่ะแล้วเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเรามาร้องเพลงไปด้วยกันค่ะ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระ

0: ารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เอฟด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: ยูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ยูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ยูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin Mydia Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
6: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
7: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
8: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
9: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน

0: ปัญหาวนเวียนซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาท้ายชั่วโมงนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกผ่องชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีต้องจบให้ตรง

สุดค่ะมาเดี๋ยวเรามาร้องเพลงไปด้วยกันนะคะวันนี้เลือกเพลงของพี่ต้นสุชาติชวังกูลมาร้องคิดว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านและที่อยู่ทาง Facebook Fanpage น่าจะร้องไปตามๆกันได้ค่ะ

0: ใจรักนะคะจากพี่ต้นสุชาติชวังกูลนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะปิดท้ายไปด้วยมหานครซุปเปอร์ฮิตของเราวันนี้ผลงานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังขอเข้ามามากที่สุดเป็นเพลงนี้ค่ะ
1: มหานครซุปเปอร์ฮิต
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ก่อนจะเปิดเพลงกันไปต้องขอบพระคุณดาวที่ส่งมาเป็นกำลังใจให้เมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะจากพี่สรยุทธ์นะคะตั้ง50ดวงขอบพระคุณค่ะสวัสดีเสียเปียกนะคะแล้วก็สวัสดีคุณดาด้วยน้องอุ้มนะคะ

แล้วก็คุณหลากหลายท่านเลยนะคะมีโอ้มีหลายท่านมากเลยถ้าไม่ได้อ่านชื่อต้องขออภัยนะคะแต่ว่าเห็นทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะคุณวันนี้นะคะวันศุกร์แห่งชาติแล้วพี่รัฐแกงซ่าค่ะน้องแชมป์พี่หนูเพียน้องไบต์นะคะโอ้เยอะแยะมากเลยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสมกับเป็นวันศุกร์นะคะปิดท้ายไปด้วยเพลงนี้เลยจ้าจากพี่บ่าววีค่ะเอาที่บายใจแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะอุ้มกัสยานะคะจัดคู่กับพี่วาสุนะคะพอวาสุเลิศจัญญา7 โมงครึ่งถึง10 โมงเช้าสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหน
1: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชัดชาติจับตาเย็นนี้ฝนถล่มอีกไม่กังวลน้ำท่วมกรุงสั่งเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมช่วยประชาชนนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยการรับมือกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพในช่วงฝนตกว่าวันนี้ยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมเหนือกรุงเทพทำให้มีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือมีนบุรีและลาดกระบังเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศค่อนข้างสูงกรุงเทพมหานครจึงประสานกรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำพร้อมหาแนวทางการระบายน้ำออกทางพื้นที่ฉะเชิงเทรารวมถึงพื้นที่แก้มลิงบึงบอนหนองบอนอุโมงค์ระบายน้ำช่วยรองรับทั้งนี้ยังไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่แต่อาจมีน้ำท่วมขังบางพื้นที่พร้อมประเมินสถานการณ์จะทยอยคลี่คลายภายใน2วันขณะเดียวกันสั่งการเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกต่อเนื่องไปจนถึง27กันยายนโดยเฉพาะจุดที่เคยมีปัญหาการเดินทางเช่นอ่อนนุชอุดมสุขให้จัดรถช่วยประชาชนรวมถึงเฝ้าระวังรถเสียกลางถนนและให้เจ้าหน้าที่กวาดถนนเร่งจัดการขยะสิ่งกีดขวางที่บริเวณปากท่อระบายน้ำส่วนสถานการณ์น้ำทะเลหนุนและน้ำเหนือไม่น่าเป็นห่วงเพราะน้ำสูงสุดขณะนี้อยู่ที่80เซนติเมตรขณะที่แนวกั้นน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่3เมตรดังนั้นแม้จะปล่อยน้ำเหนือลงมาก็ยังถือว่าไม่อยู่ในขั้นวิกฤตถึงแม้จะปล่อยมาที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางโดยเฉพาะช่วงเย็นวันนี้และติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเขื่อนขุนด่านน้ำเกือบ 94% เพิ่มระบายน้ำวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรรับฝนหนักโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านประการชนกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำพื้นที่ในเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกข้อมูลวันที่24กันยายนมีปริมาณน้ำ 210.50 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 93.97% ของความจุอ่าง224ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่พื้นที่นครนายกยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นกรมชลประทานจึงทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำล้นลงสู่แม่น้ำนครนายกหรือคลองท่าด่านตั้งแต่เวลา 8:00 น.วันนี้จากเดิมระบายวันละ1.28 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อพร่องน้ำและเพิ่มพื้นที่ว่างในอ่างรองรับปริมาณน้ำหลากที่อาจไหลเข้าท่วมน้ำหลากที่อาจไหลเข้าเขื่อนจากฝนตกเพิ่มขึ้นโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านประการชนระบุว่าปริมาณน้ำที่ระบายดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบ

ต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำรวมถึงประชาชนผู้ประกอบการผู้ประกอบกิจกรรมบริเวณลำน้ำโดยจะทยอยปรับการระบายน้ำตามสถานการณ์ติดตามสภาพพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณด้านท้ายน้ำรวมถึงผู้ประกอบกิจกรรม

0: และยังมีประชาชนติดค้างอยู่ภายในขณะนี้น้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องบางจุดกระแสน้ำมีความรุนแรงทำให้การเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากจึงจำเป็นต้องรออุปกรณ์และเรือเพิ่มเติมจากหน่วยงานในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pulsar.

จุวัดค่ะพี่น้องค่ะวันนี้วันศุกร์แห่งชาตินะคะเป็นวันศุกร์ที่โอ้โหมหาโหดมากเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยฝนก็ตกนะคะตกทั้งคืนนะคะดีนะที่ตอนเช้ามันหยุดให้นะคะแล้วพอฝนหยุดตกเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ฟังน้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครนะคะทุกคนก็ขับรถนะคะหลบน้ำท่วมกันตอนนี้ไปแยกนู้นแยกนั้นนะคะหนีไปทางนู้นอ้อมไปทางนี้สรุปสุดท้ายเหมือนเดิมรถติดนะคะไม่มีใครไปถึงที่หายไปทางได้อย่างรวดเร็วสักคนเลยนะคะตอนนี้ต้องค่อยๆไปใจเย็นๆนะคะใครที่อยู่บนรถนะก็ค่อยๆไปกันนะคะเอาล่ะมาแล้วค่ะ5เพลงแบบจวดๆเลยคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันที่ตั้งหวายไหมฮักจากน้องเต๋าภูสินและน้องบิวจิตริยาและตามมาด้วยงิ้วต่องต้นทำฮอนผู้บ่าวเก่านะคะน้องเวียงนฤมลค่ะนะคะฮอยฮักวันแห่เทียนน้องเพลงพิมลดาค่ะออกภาษาน้ำตาหล่นจากพี่แอนอรดีและเต่างอยจากพี่จินตราภูลาภนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะฮิตมาราธอนขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-Cord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้แหละคุณผู้ฟังวันนี้แหละที่เราจะต้องใช้สโลแกนนี้ปล่อยได้ใจก็เบานะสำหรับการจราจรในเช้าวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะชาวกรุงเทพหรือว่าชาวชลบุรีชาวพัทยาเห็นว่าพัทยาตอนนี้ก็น้ำท่วมหนักนะคะระยองนะคะทางฝั่งภาคตะวันออกระยองนี่ก็ฝนตกตั้งแต่กลางคืนแล้วใช่ไหมและยังไม่หยุดเลยนะตอนนี้ยังตกอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคะก็รายงานมาบอกกันหน่อยเร็วนะคะว่าคุณอยู่พื้นที่ไหนการจราจรแถวนั้นเป็นยังไงนะคะน้ำท่วมไหมอะไรยังไงนะคะรายงานกันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังเนี่ยขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังพร้อมแล้วหรือยังอ้าวเสียงอะไรเอ่ย คุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วรายงานตัวเอาไว้ได้เลยนะคะทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95นะคะรายงานตัวมาเลยกดไลค์กดหัวใจนะคะหลังไมค์อยู่กับรถเมย์คนเก่ง022481366นะคะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันเอาไว้ได้เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึง SMS ที่เบอร์468-9400นะคะก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้นะคะอยากฟังเพลงอะไรนะอ่ะตอนนี้ค่ะรถไฟมารอรับคุณผู้ฟังแล้วค่ะสวัสดีค่ะทักทายด้วยพี่กล้วยชูพายพี่เอสุดหล่อสุภวัฒน์พี่สันทัศน์นะคะพี่อเกนเจริญพรด้วยค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่ปรีชาผลสุขนะคะพี่จัญญาจันสนิบอกว่าอยู่นวมินติดหนึบเลยวันนี้ นะคะพี่สุพรฉันพี่สุพรชุ่นเขานะคะพี่ชยาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ทองอยู่ระยะพวงค่ะคุณยายคุณไม่ใช่คุณยายอันนี้พี่สมศรีเนาะพี่สมศรีพระราม4บอกว่าตั้งแต่ตีหนึ่งค่ะชุ่มเลยค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่ภูขันบอกกิ่งแก้วไม่หยุดตกเลยค่ะตั้งแต่เมื่อคืนค่ะนายก๊อฟบอกว่าสมุทรปราการนะครับสมุทรปราการเป็นยังไงตกตั้งแต่เมื่อคืนเหมือนกันลาดพร้าว101ฝนตกหนักค่ะพี่รินบอกนะคะพี่ซับในดินสินในน้ำค่ะบอกว่ามา

0: ไม่ถึงบ้านพี่จ้านะคะเออดีจังเลยเนาะแล้วก็ยังมีเชฟพงเจนีอร่อยซอย59พี่หญิงสีบอกพระประแดงชุ่มฉ่ำคุณแม่ประนอมตามสั่งด้วยนะคะพี่โสพลแจ้งแสงทองนะคะแล้วก็มีพี่กล้วยชูพายทักทายแล้วนะคะพี่กฤษชมนแก้วเรืองจากมหาสารคามนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะพี่รัดแกงซ่าคนน่ารักนะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกนะเดี๋ยวนะขออนุญาตเลื่อนขึ้นดูนิดนึงในก๊อปทักทายกันแล้วพี่คมสันจอตรอค่ะนะคะพี่อ้อยแม่อ้อยนะคะสวัสดีค่ะนะคะพี่สุริยุสมานคณีด้วยนะคะพี่เรินเจริญบอกที่ประตูน้ำฝนตกทั้งคืนเลยครับผมนะคะนี่แหละนะก็เลยเป็นสาเหตุที่เช้านี้นะคะน้ำท่วมขังหลายพื้นที่เลยนะคะรอการระบายอยู่แล้วก็การจราจรก็เลยติดขัดนะคุณผู้ฟังพี่ส่งเสืออบนะคะแล้วก็มีพี่คุณแม่แก่นแก้วดำรงกิจมานพี่ประเสริฐบอกเมืองนนรายงานตัวจ้าทะเลแจ้งวัฒนะส่งเข้าประกวดครับผมนะคะแล้วก็ยังมีพี่ขนมหวานสามพี่น้องแก่มาบตะพุดนะคะมาบตะพุดเป็นไงคะช่ำๆเลยครับผมนะคะแล้วก็ยังมีพี่ขวัญเรือนนะคะพี่อะไรอีกนะเดี๋ยวดูซิมีอีกไหมนะคะเป็นยังไงบ้างหลายๆพื้นที่เนี่ยอยากรู้จังเลยตอนนี้นะคะพี่รองป่ารองลาดกระบังตกอยู่ครับตอนนี้ ใช่ไหมหนูก็มาจากลาดกระบังนี่แหละนะคะก็ตกอยู่นั่นแหละพี่นัทบุตรตัวจริงลุงหนวดนะคะทำรองเท้าพี่ขวัญเรือนบอกบางนายยังไม่หยุดเลยค่ะนะคะแล้วก็ยังมีพี่ออยแม่อ้อยทักทายแล้วเนาะพี่ประเสริฐนะคะหมดหรือยังพี่สวัสดได้ไปด้วยนะวันนี้ทันนะพี่ตาประภาสีด้วยนะคะพี่ณรงค์ยินดีนะคะอ่ะน่าจะมีประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังค่ะมีประมาณนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็รถไฟออกก่อนนะพี่รัฐบอกกลางดงก็เหมือนกันกลางดงนี่ก็ยังไม่หยุดเลยใช่ไหมพี่รัฐนะคะแล้วก็มีพี่นุชนาธด้วยนะคะโอ้ยมีหลายๆคนพี่อินแทนนะคะสวัสดีด้วยนะคะบอกว่าที่ไหนฝนตกบ้างเนี่ยแบ่งมาสปป.ลาวหน่อยได้ไหมตอนนี้สปป.ลาวเป็นยังไงคะแห้งแล้งเหรอหรือยังไงนะคะโอ้ยกรุงเทพประเทศไทยนี่คือตกไม่หยุดเลยฉ่ำเลยพี่เลิฟวัชราพรด้วยนะคะอ่ะครบแล้วล่ะคุณผู้ฟังมา
1: พิมดามาเล่าพิมดามาเล่า
0: พิมดามาเล่าค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเวลาเราไปเที่ยวโรงแรมคุณผู้ฟังเคยไปเที่ยวโรงแรมแล้วทีนี้เข้าไปถึงเนี่ยเคยเห็นที่โรงแรมแม่บ้านเนี่ยเขาแบบว่าพับเป็นผ้าขนหนูเนี่ยเป็นรูปต่างๆมีไหมคะต้อนรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวสุดน่ารักนะคะที่พูดถึงในโลกออนไลน์ค่ะหลังเพจป่าตองเบย์เรสซิเดนต์นะคะในพื้นที่ป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเขาเผยภาพความประทับใจจากลูกค้ารายหนึ่งนะคะซึ่งเดินทางกลับมาพักที่โรงแรมนี้เนี่ยเป็นประจำทุกปีพร้อมทิ้งโน้ตข้อความภาษาอังกฤษไว้บนเตียงนะคะน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแหละแล้วก็ทิปเงินสดให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะขอให้พนักงานช่วยพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะโดยข้อความเนี่ยระบุว่า Can you also make travel animals thankนะคะหรือว่าภาษาไทยคือช่วยพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปสัตว์ให้ด้วยได้ไหมครับนะคะขอบคุณครับงานนี้เนี่ยทำให้ทีมแม่บ้านของโรงแรมเนี่ยนะคะไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆคุณผู้ฟังจัดเต็มตามคำขอนะคะก็เลยเปลี่ยนเตียงนอนให้กลายเป็นทีมสวนสัตว์นะคะขนาดย่อมด้วยการพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปสัตว์หลากหลายชนิดนะคะมีทั้งยีราฟนกยูงแรดไดโนเสาร์กบหมีหมูกระต่ายสุนัขลิงและเพนกวินนี่เขามากันเต็มเตียงจริงๆนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวให้รถเมย์ขึ้นภาพให้ดูนะคะเรียกได้ว่าจัดเต็มนะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหพับผ้าเช็ดตัวเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะขึ้นรูปให้แล้วทาง Facebook Live เป็นไปได้ยังไงอ่ะคุณแม่บ้านเขาไปเรียนที่ไหนมาแล้วช้างน่ารักมากเลยอ่ะอุ๊ยอยากได้เลยอ่ะเนาะนะเห็นไหมมีไดโนเสาร์มีอะไรด้วยนะมีกบมีอะไรเนาะนะคะเขาก็จัดให้เต็มเตียงเลยเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะพอแขกเปิดประตูห้องเข้ามาปุ๊บลดเลยล่ะนะคะทางโรงแรมก็เลยระบุว่าแขกขอให้พับสัตว์แม่บ้านเราก็จัดให้แบบไม่ธรรมดารีเควสต์เล็กๆแต่ความตั้งใจของเราจัดเต็มเพราะอยากให้ทุกการเข้าพักมีเรื่องให้ยิ้มได้นี่คุณผู้ฟังเป็นเรื่องยิ้มยิ้มอีกหนึ่งวันนะคะในช่วงแบบว่าใกล้จะวันหยุดพักผ่อนแล้วนะใกล้ช่วงแบบสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไปเที่ยวโรงแรมถ้าเราเปิดห้องโรงแรมเข้าไปแล้วแบบไปเจอแบบนี้เนาะมันน่าจะดีนะมันน่าจะใจฟูนะเนี่ยน่ารักเนาะไม่กล้าใช้เลยอ่ะ พี่ร้านบอกต้องเป็นโรงแรมระดับ4ถึงดาว5ดาวเท่านั้นราคาที่พับแบบนี้ หรอเอาโรงแรมแบบว่าโรงแรมอื่นๆเขาไม่พับกันหรอหรือยัง

0: ใช่พับขั้นเทพเลยเนาะไปเรียนที่ไหนมาก็ไม่รู้เนาะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรับหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะให้รถเมย์ติดต่อกลับไปก่อนเนาะว่าได้หรือยังถ้าหนึ่งสายหน้าใหม่พร้อมแล้วมาเลยค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ย
3: สุนทรครับ
0: พี่สุนทรโทรจากไหนคะ
3: จากมหาสารคามครับ
0: มหาสารคามเป็นยังไงที่นั่นฝนตกไหมคะ
3: ตกแต่ตกไม่เยอะครับ
0: อ๋อดีจังเลยอ่ะแถวนู้นตกไม่เยอะเหรอคะ
3: ครับ
0: อืมนะช่วงนี้ภาคกลางนะคะภาคกลางภาคตะวันออกหนักเลยนะ
3: ครับตกเมื่อคืนนี้ครับตอน 5:30
0: อืมแต่ก็ไม่ได้ตกหนักมากอะไรมากใช่
3: ไหม
0: คะ
3: ไม่หนักมากประมาณ15นาทีแล้วก็หยุดไปคร
0: ับ อ๋อดีไหมคะตกแบบนี
3: ้ครับ
0: ชอบไหม
3: ชอบครับ
0: เหรอแล้วพี่สุนทรทำอะไรคะวันนี
3: ้ไม่ได้ทำอะไรครับ
0: วันนี้ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบชาวนาชาวไร่ชาวสวนอะไรเงี้ยเขาจะชอบนะเวลาฝนตกอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ทำอะไรเราก็ชอบเหมือนกันเนาะ
3: ครับ
0: อืมเพราะว่าอากาศมันเย็นดีใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: วันนี้พี่สุนทรอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: ของมนต์สิทธิ์คำสร้อยคิดถึงจังเลยเนี่ยเปลี่ยนเพลงได้ไหมครับ
0: อยากฟังเพลงอะไรเพลงถ้าเปลี่ยนเพลง
3: คิดถึงพิมดาจังเลยครับ
0: มอบให้ใครเพลงนี
3: ้แล้วมอบให้พิมดาแล้วก็น้องหลังไมค์แ
0: หละหวานจังเลยนะเนี่ยได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่สุนทรว่าน
3: านๆจะได้โทรติดสักทีครับ
0: เนาะนานๆจะโทรติดเนาะวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีของพี่สุนทรขอให้เป็นวันที่โชคดีทั้งวันเลยนะคะ
3: ครับงวดนี้ต้องถูกเต็มๆแน่ครับ
0: สาธุนะคะขอให้พี่สุนทรถูกนะ
3: คร
0: ับ ขอบคุณมากๆที่โทรมาหน้าไมค์ค่ะดูแลสุขภาพด้วย
3: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: พิมดาด้วยนะครับ
0: เช่นเดียวกัน
3: สุขภาพด้วย
0: ค่ะขอบคุณค
3: ่
0: ะ
3: มอบให้แฟนๆ FC 95ทุกคนทุกเสียงทุกสายด้วยครับ
0: ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะพี่สุนทร
3: ครับ
0: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณด้วยกับเยี่ยมยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: มันบักเย่โอ้น้ำมันบักโอ้นี่กูเป็นบักพลา
1: บักแตงโมค่ะเพลงนี้จาก Sky Pass นะคะหยิบมาฝากจากงานนะคะวันเสาร์ที่27เมษายนปี2562นะคะเป็นงานซุปเปอร์สตาร์หาเฮค่ะจัดที่ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงา นะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: คุณผู้ฟังคะสำนักงานกสทช.เตือนประชาชนค่ะให้ระวัง SMS หลอกลวงที่มิจฉาชีพเนี่ยมักจะแอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐธนาคารหรือขนส่งหรือผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปหรือกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินวิธีสังเกตง่ายๆก็คือตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากสะกดผิดค่ะให้ใช้อักษรหรือว่าใช้อักษรแปลกๆเนี่ยนะคะมีการสะกดผิดมีการใช้อักษรแปลกๆหรือส่งจากเบอร์มือถือนะคะรวมถึงข้อความที่ใช้ภาษาที่ผิดปกติแล้วก็สร้างความตกใจเช่นบัญชีจะถูกระงับมีพัสดุตกค้างหรือแจ้งว่าได้รับรางวัลให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะคะสำนักงานกสทช.ย้ำว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะไม่ส่งลิงก์ผ่าน SMS ให้ประชาชนนะคะและไม่ควรกดลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมเพื่อที่จะขโมยข้อมูลได้นะคะหากได้รับ SMS ที่น่าสงสัยเนี่ยอย่ากดลิงก์เป็นอันขาดเลยอย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรหัสผ่านหรือรหัสOTP และควรตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการโดยตรงพร้อมขอให้บุตรหลานช่วยแนะนำผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยค่ะเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์นะคะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: Pulsar
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: ยพิมพ์ดามหานคร
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: ชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าไมค์022481366ด้วยนะคะโทรมาจองสายกับรถเมย์ได้เลยค่ะชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวยกยอดเนาะเอาเพลงเพื่อชีวิตไปเปิดชั่วโมงหน้าด้วยค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือภูเก็ตเตรียมพร้อมต้อนรับเนเน่รอยัลกลับบ้านหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ที่ห้องประชุมมุกอันดาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายรมดอนไฮยีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและโฆษกเมืองภูเก็ตแถลงข่าวถึงความสำเร็จของเนเน่รอยัลหรือนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนชาวภูเก็ตวัย16ปีหลังคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026นายรมดอนกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลกับความสำเร็จครั้งนี้ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตและคนไทยโดยเฉพาะการที่เยาวชนวัยเพียง16ปีสามารถนำความสามารถของตัวเองก้าวสู่เวทีระดับโลกสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านเกิดประเทศไทยสำหรับการเดินทางกลับของเนเน่รอยัลขณะนี้ทางจังหวัดอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อทราบกำหนดการเดินทางกลับที่แน่นอนโดยจังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับเดินทางการเดินทางกลับถึงจังหวัดภูเก็ตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับกลับสู่บ้านเกิดเบื้องต้นเตรียมจัดขบวนพาเหรดจัดขบวนพาเนเน่รอยัลและครอบครัวนั่งรถ EV เปิดประทุนรอบในเขตเทศบาลนครภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนนายรมดอนกล่าวเพิ่มเติมว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับการมอบของขวัญและการตัดชุดไทยให้กับเนเน่ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานผู้ว่ากทม.ย้ำไม่ประมาทรับมือพยากรณ์ฝนสั่งโฟกัสฝั่งตะวันออกเร่งระบายน้ำคลองประเวศออกพระโขนงและ8ริ้วเต็มที่นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์ฝนณศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงพร้อมอัปเดตการบริหารจัดการน้ำพื้นที่กทม.หลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วง2นาฬิกาที่ผ่านมามีแนวโน้มจะตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันจึงขอให้ประชาชนตรวจสภาพอากาศและเตรียมอุปกรณ์กันฝนออกจากบ้านวันนี้กลุ่มฝนมีแนวโน้มจะขยับไปทางฝั่งธนบุรีมากขึ้นสำหรับปริมาณฝนสะสมสูงสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาวัดได้สูงสุด99 มิลลิเมตรที่เขตมีนบุรีตามด้วยเขตคลองสามวาลาดกระบังและสายไหมซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกขณะเดียวกันมีจุดน้ำท่วมขังผิวจราจรหลายจุดอาทิถนนอ่อนนุชซอย59เขตประเวศถนนสุวินทวงศ์ถนนหลวงแพ่งเขตลาดกระบังถนนกิ่งแก้วทั้งนี้ถนนกิ่งแก้วเป็นจุดอ่อนสำคัญโดยเป็นถนนของกรมทางหลวงมีน้ำท่วมขังผิวจราจรยาวพอสมควรประมาณ 15-20 เซนติเมตรด้านสถานการณ์น้ำในคลองสายหลักฝั่งตะวันออกระดับน้ำในคลองหลายแห่งเริ่มเต็มและอยู่ในระดับวิกฤตโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์จึงเร่งระบายออกทางสถานีสูบน้ำพระโขนงรวมถึงเร่งดึงน้ำออกไปทาง8ริ้วผ่านคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตขณะที่คลองในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและรอบอุโมงค์ระบายน้ำยังคงทำงานได้ตามปกติและอยู่ในภาวะปลอดภัยส่วนสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่มีปัญหาผู้ว่าชาติชาติกล่าวว่าตอนนี้ไม่ประมาทฟังทุกคำทำนายและคำพยากรณ์และเร่งดูดน้ำอย่างเต็มที่ประท้วงผู้นำจีนระหว่างเยือนสหรัฐในระหว่างที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเยือนสหรัฐมีการชุมนุมประท้วงหลายจุดโดยที่หน้าอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันดีซีกลุ่มนักเคลื่อนไหวผู้สนับสนุนทิเบตโดยนางแนนซี่เพโลซีอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวปราศัยว่ารัฐสภาสหรัฐให้การสนับสนุนทิเบตมาโดยตลอดถือเป็นฉันทามติของทั้งสองพรรคนอกจากนั้นยังมีผู้ลี้ภัยชาวทิเบตขึ้นกล่าวประณามการปกครองที่กดขี่ของจีนและการเข้าควบคุมเข้มงวดยิ่งขึ้นนายสีจิ้นผิงขึ้นเป็นผู้นำในปี2012พวกเขาเรียกร้องกดดันให้รัฐบาลสหรัฐนำเรื่องนี้ขณะที่กรณีชาวมุสลิมอุยกูร์ขึ้นมาเจรจากับจีนอย่าง

0: ฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

มาริโอน่าค่ะเพลงนี้แสงจันทร์นะคะแหมฟังเพลงแบบสบายๆเนาะในบรรยากาศฝนตกๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังนะมาจากช่วงที่แล้วนะคะเพลงนี้เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะ

0: ีภาพสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้าน้องพิมดาคนสวย
1: นี่ใครคะเนี่ย
2: คนไม่มีหัวใจจ้า
1: อ้าวคนไม่มีหัวใจหัวใจไปไหนคะ
2: หัวใจอยู่กับแม่บ้าน
1: นี่นี่แม่บ้านอยู่ข้างๆหรือเปล่าเนี่ย
2: อยู่ครับ
1: อยู่ข้างๆใช่ไหมอุ้ยโทรมาจีบแม่บ้านออกหน้าไมค์อีกแล้ว จีบแม่บ้านออกสื่ออีกแล้วนะ อยู่ที่ไหนคะเนี่ยพี่คนไม่มีหัวใจ
2: ตอนนี้อยู่ปากช่องครับกำลังทำบ้านให้น้องวัวน้องควายอยู่ครับ
1: โอ้ฝนตกไหมคะเนี่ยปากช่อง
2: โอ้โหตั้งแต่เมื่อวานยันวันนี้ยังไม่หยุดเลยครับ
1: อ้าวแล้วเราทำบ้านให้น้องวัวน้องควายได้เหรอฝนตกแบบเนี้ย
2: ก็มันมีหลังคาอยู่แล้วก็ล้อมรั้วทำอะไรให้เขา
1: อ๋อก็อยู่ใต้
2: หลัง
1: คา
2: พอดีแฟนก็ไปถ่ายชีวิตมาก็เลยอยากให้เขาอยู่ดีๆด้วย
1: เหรอคะไปถ่ายมากี่ตัวคะ
2: ตอนนี้มี40กว่าตัวครับ
1: โอ้40กว่าตัวเลยเหรอแล้วทำยังไงอ่ะเลี้ยงเขาไว้อย่างนี้เหรอคะเลี้ยงไปเพื่ออะไร
2: เลี้ยงไม่ขายตายก็ฝัง
1: เลี้ยงเฉยๆทำบุญหนอ
2: ใช่ครับผม
1: โอ้ใจบุญจังเลยสาธุด้วยนะคะรับบุญด้วย
2: ครับผม
1: นะ
2: ก็พอดีแฟนเขาไปเห็นที่โรงฆ่าสัตว์เห็นงัวมันร้องไห้เขาก็เลยขอถ่ายมาตอนแรกก็มีแค่มีกี่ตัวครับตอนนี้โอ้โห40กว่าตัวแล้ว
1: ถ่าย
2: แพะอีก
1: โอ้มีแพะด้วยถ่ายไปถ่ายมา40กว่าตัวเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับผม
1: คือ40กว่าตัวนี่คือทั้งหมดที่ถ่ายมาเนี่ยนะ
2: ใช่ครับถ่ายชีวิตมา
1: โอ้โหทำไมใจบุญขนาดนี้อ่ะแล้วเรามีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเขาเยอะไหมคะในแต่ละเดือน
2: ก็เดือนนึงก็เหยียบแสนครับ
1: โอ้แต่เราก็ใจบุญนะเนาะแปลว่าถ้าเราทำบุญไปแบบเหยียบแสนเนี่ยเราต้องได้กลับคืนมามากกว่านั้น10เท่าใช่ไหม
2: ก็ประมาณนั้นครับพอดีคือความสุขของแม่บ้านผมไม่เสร็จแล้วความสุขของเขาและอย่างนึงคือเลี้ยงไปเลี้ยงมาเราก็รัก
1: จำเขาได้หมดทุกตัวไหมคะ
2: อะไรนะ
1: จำเขาได้ไหมว่าตัวไหนเป็นตัวไหนได้
2: ตัวมีชื่อหมดครับ
1: แล้วมีชื่อแล้วจำได้ทุกตัวด้วย
2: ครับผม
1: สุดยอดเลยเออนะใจบุญจังเลยอ่ะนะคะพี่คนไม่มีหัวใจ
2: ถ้าน้องพิดาอยากมาเที่ยวที่ไรก็มาได้นะครับอยู่ที่โป่งตะลองนะครับปากช่อง
1: อยู่ที่อะไรนะคะ
2: ตำบลโป่งตะลองครับ
1: โป่งตะลอง
2: ใช
1: ่ที่ปักช่องใช่ไหมคะเป็นไร่อะไรคะมีชื่อไร่ไหม
2: บรรยากาศสวยด้วยนะครับหน้าหนาวเนี่ย
1: เนาะนะใกล้หน้าหนาวแล้วมีชื่อไหมคะชื่อไร่อะไรคะ
2: ไร่เทวฤทธิ์ครับ
1: ไร่เทวฤทธิ์ใช่ไหมคะถ้ามีโอกาสนะไปแถวๆนั้นเดี๋ยวแวะไปหานะพี่คนไม่มีหัวใจนะไปที่ไร่เทวฤทธิ์แล้วไปบอกเขาว่าอะไรมาหาพี่คนไม่มีหัวใจค่ะอย่างนี้เหรอ
2: ได้ครับมาเยี่ยมน้องวัวน้องควายได้ครับมาให้ย่าเขากินได
1: ้แล้วใครจะ
2: ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
1: แล้วจะเจอพี่คนไม่มีหัวใจไหมล่ะเป
2: ็
1: นนิคเนมซะด้วย
2: ถ้ามาช่วงหน้าหนาวอาจจะไม่เจอเพราะว่าจะพาแฟนเที่ยวเมืองเหนือแล้วก็เลยไปทางฝั่งลาวด้วยครับ
1: อ๋อถ้ามาหน้าหนาวก็อาจจะไม่เจอเนาะ
2: นะได้ครับผม
1: เดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปยังไงแล้วเดี๋ยวทักไปหานะคะ
2: ครับ
1: วันนี้พี่คนไม่มีหัวใจอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ยาใจคนจนครับ
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้กับคนข้างกายเนี่ยครับ
1: แล้วอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมคะ
2: ว่าขอบคุณนะ12ปีที่อยู่กันมาที่ให้เก็บผู้ชายคนนี้เป็นผู้นำครอบครัว
1: แค่นี้เหรอน้ำตาจะไหลซึ้งจังเลยอ่ะวันนี้เช้านี้มีอะไรดีๆด้วยคุณผู้ฟังเนาะนะคะอ่ะแค่นี้ใช่ไหมมีอะไรอีกไหม
2: อยากจะฝากบอกแฟนๆ FM 95ด้วยนะครับก็ให้ดูแลหัวใจตัวเองให้ดีสำหรับคนที่อยู่ข้างๆเราอ่ะเขาพร้อมที่ยืนเคียงข้างเราเราอย่าไปทำร้ายน้ำใจเขานะครับ
1: ตบมือให้เลยตบมือให้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เป็นตัวแทนบอกนะ
2: ครับผม
1: ก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดานะคะ
2: ครับผม
1: ขอขอบคุณ
2: ขอขอบคุณ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ขอบคุณมากๆเลยที่โทรมาหน้าไมค์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะคอยระวังน้ำท่วมด้วยนะ
2: น้
1: ำ
2: พิมดาก็เช่นกันครับผม
1: ค่ะขอบพระคุณนะคะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะหวานแต่เช้าเลยอ่ะคุณผู้ฟังอิจฉานะคนมีแฟนเนี่ยเนาะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวจัดยาใจคนจนให้ก่อนแล้วคุณผู้ฟังก็รอฟังกันแล้วกันว่าพาเรทชุดนี้เกี่ยวกับอะไร

0: 4เพลงนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความจนนะคะเริ่มต้นกันที่เพลงแรกยาใจคนจนค่ะจากพี่ไม้พิรมพรนะคะตามมาด้วยกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งค่ะจากพี่เอกราชสุนภูมิเรือนหอห้องเช่าจากอ้ายมนแคนแก่นคูนนะคะและปิดท้ายด้วยห้องนอนคนจนจากพี่เป้าสายันสัญญานั่นเองนะคะถึงแม้ว่าเราจะจนนะคะแต่ว่าก็รวยน้ำใจเนาะแล้วก็มีความสุขก็เพียงพอแล้วใช่ไหมคุณผู้ฟังพาเรทเพลงนี้ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: คุณผู้ฟังคะพูดถึงน้ำพริกเผาแล้วเนี่ยนะคะวันนี้มีสูตรลับความอร่อยง่ายๆมาฝากกันด้วยค่ะเป็นสูตรลับความอร่อยง่ายๆสำหรับแม่บ้านกับน้ำพริกเผาตราพันท้ายนรสิงห์ที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดีผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดอย่างพิถีพิถันหนักเครื่องด้วยพริกแห้งหอมแดงและหอมและกระเทียมด้วยนะคะไม่ว่าจะใช้ปรุงผัดต้มหรือทำเมนูไหนๆก็หอมอร่อยเข้มข้นมีให้เลือกลิ้มลองกันถึง4รสชาติด้วยกันค่ะกับสูตรน้ำพริกเผาเผ็ดน้อยสูตรเผ็ดกลางสูตรเผ็ดมากและสูตรพิเศษโดยเฉพาะกับน้ำพริกเผาสูตรต้มยำค่ะเลือกสรรได้ตามใจชอบเลยค่ะแต่รับรองเลยนะว่าเมนูไหนๆนะคะทุกสูตรเนี่ยก็สามารถทำได้อร่อยแล้วใครทำก็อร่อยใครกินก็ติดใจด้วยนะคะกับน้ำพริกเผาตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยคำไหนคำนั้นมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะคะขอเชิญมาพบกับเกมประจำเดือนในเดือนตุลาคม2569กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าเติมเต็มความอร่อยกับน้ำพริกเผาปริศนานะคะจงทายว่าจากภาพจับคู่เรียงขวดน้ำพริกเผาเผ็ดมากให้เต็มครบสมบูรณ์แค่นี้ค่ะก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัลช่องทางละ5รางวัลค่ะรางวัลละ1เซตนะคะ1เซตเนี่ยก็จะมีผ้ากันเปื้อน1ผืนแล้วก็ชามเมลามีนอีก1ใบร่วมสนุกได้นะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569ได้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นทาง Instagram ค่ะพันท้ายนรสิงห์ .official และทาง TikTok ค่ะพันท้ายนรสิงห์ .official อย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายด้วยนะคะเอาล่ะค่ะชั่วโมงที่2แล้วพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วรายงานตัวกันได้เลยเพราะตอนนี้รถไฟก็พร้อมแล้วเหมือนกันค่ะมาแล้วเข้าชานชาลาแล้วค่ะรอรับคุณผู้ฟังกันแล้วหลังใหม่วันนี้มากันเพียบเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะพี่อัมพันธ์บางปูพี่จิ๋ว8ริ้วน้องแวนนครปฐมพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่เที่ยงนวมินพี่มานัทบางปะกงพี่ทิวลาดพร้าวพี่ก๊อฟบางปูยายแสงบางนาพี่หนันดิบลำปางก็สัมภาษณ์ประชาชื่นไอพรอ่อนนุชพี่สุไรมานจากสตูลมากันเพียบเลยเห็นไหมวันนี้นะคะทาง Facebook Live นะคะพี่นุ่นรับซ่อมผ้าสวัสดีด้วยนะคะคุณแม่ประนอมตามสั่งค่ะในก๊อฟแก๊งหมูแผ่นค่ะพี่พีระเดชดีกังด้วยนะคะพี่หนูริงค่ะพี่ละไอจันสุมานะคะมีใครอีกพี่วันเพ็ญด้วยพี่อะไรคะพี่จ่องจินนะนะคะพี่เรินเจริญนะคะบอกว่าฝนตกค่ะวันนี้นะคะพี่แก้วมณีศรีอาชาน้องพี่นะคะแล้วก็มีพี่คมสันจตรนะคะมีพี่หนูริงด้วยนะพี่อะไรอีกเนี่ยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปดูหน่อยนะคะพี่คมสันบอกว่าอะไรฝนตกน้ำท่วมระวังจระเข้ด้วยนะอ๋อให้ระวังจระเข้ก่อนอื่นเลยใช่ไหมไม่ต้องระวังอย่างอื่นเนาะแล้วก็มีน้องไบค์สไลเดอร์นะคะสวัสดีน้องไบค์ด้วยนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังนะคะน้องไบค์ทักทายกันแล้วพี่หนูริงพี่สันทัศน์พี่วิภาค่ะวันนี้มีต้มส้มปลากระบอกค่ะแหมน้ำลายไหลเลยน้ำลายสอเลยพอพูดถึงต้มส้มปลากระบอกเนี่ยนะคะแล้วก็มีพี่พาวเวอร์ดีแม็กซ์ด้วยพี่พารุษผู้แสนสะอาดนะคะพี่สอนจินดารัตน์นะคะแล้วก็มีพี่เกิดขวัญใช่ไหมคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะพี่หนึ่งรักลูกที่สุดด้วยนะคะพี่ทศพลค่ะพี่สุวินสุรินบูนนะคะนี่แหละเท่าที่เห็นก็น่าจะมีประมาณนี้พี่สุรยุสมานอคณีนะคะแล้วก็เห็นพี่นิสาด้วยค่ะแล้วก็มีเห็นแวบๆนะเสียเปี๊ยกคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะไม่รู้เขายังอยู่หรือเปล่านะคะเมื่อกี้นี้ตอนชั่วโมงแรกเห็นเขามาพิมพ์คอมเมนต์แซวอยู่นะคะอ่ะ นี่แหละประมาณนี้พี่มารุดผู้แสนสะอาดด้วยนะหมดหรือยังหมดหรือยังพี่มนตรีเหล่าชราบอกว่ามาครับมาครับนะคะพี่หนูเพียรพกากุลด้วยนะคะพี่แสงทวีเบบี้หงพี่วิภาออนด้วยนะคะพี่วานออนทองใช่ไหมนะคะแล้วก็น่าจะหมดแล้วพี่สอนทักทายแล้วเนาะนะคะหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังเท่าที่เห็นมีประมาณนี้รถไฟออกก่อนนะเอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ไม้เมืองมาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่ไม้เมืองนะคะชื่อเพลงว่าตามหานะคะเป็นเพลงความหมายดีๆเนาะสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองได้พี่วิรยุทธ์ชุลิกรหรือว่าพี่ฮาลีมเขียนให้เรียบเรียงดนตรีโดยพี่เคนตะโมริค่ะนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยกับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: คำถามวันนี้ยังไม่ได้ถามคุณผู้ฟังออกหน้าใหม่เลยนะมีแต่พิมพ์เอาไว้นะคะใน Facebook Live นะคะคำถามวันนี้ถามเกี่ยวกับเรื่องผ้าเช็ดตัวค่ะผ้าเช็ดตัวเนี่ยสามารถพับเป็นรูปอะไรได้นะคะคุณผู้ฟังลองบอกคำตอบมาหน่อยแล้วก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยนะคะพับเป็นรูปอะไรได้บ้างนะลองบอกมาหน่อยสักหนึ่งรูปนะคะเดี๋ยววันนี้คำตอบใครโดนใจได้ฟังเพลงไปเลยค่ะ

เพลงค่ะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะงานวัดบ้านเราจากพี่กุ้งสุทธิราชฟิชเชอริ่งกับน็อตทอยนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะงานวัดบ้านเราอยู่ในมหานครชาร์ตให้คิดที่4เลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะมีเพลงคนึงนิดจากพี่ปรางปรางทิพย์ด้วยนะคะอยู่ในฮิตที่6ค่ะ2เพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตวันนี้วันศุกร์แล้วค่ะพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะคุณผู้ฟังมาติดตามรายงานชาร์ตจากมหานครทีมกันได้เลยนะคะบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปค่ะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำๆพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำๆพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
8: สบู่บอมสิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมสิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
0: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะมาอ่านคำตอบกันดีกว่าเนาะนะคะคำตอบวันนี้ถามว่าพระชิตตัวเนี่ยพับเป็นรูปอะไรได้นะคะมีคุณผู้ฟังก็ร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามานะคะมีเดี๋ยวนะเดี๋ยวอ่านทีละคำตอบแล้วกันเนาะมีพี่นายก๊อฟนะคะนายก๊อฟบอกว่าพับเป็นรูปตัวพีนะคะนายก๊อฟนี่เขารักวงโปเตโต้มากๆเลยนะไม่ว่าอะไรก็ตามเขาก็จะแบบเป็นโปเตโต้หมดเลยกรีดเลือดออกมาเป็นโปเตโต้แล้วนะเนี่ยนะคะพี่รัฐแกงซ่าบอกว่ารูปลิงค่ะรูปกุหลาบค่ะนะคะพี่เลิฟวัชราพรบอกว่ารูปดอกทานตะวันหรือว่าดอกไม้ใหญ่ๆโอ้นี่ก็สวยนะพูดถึงเนาะพี่สุรัญญาคนสวยบอกว่าขอเป็นรูปช้างค่ะเหมาะกับตัวเราดีค่ะโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกช้างสวยมีหรอพี่สันทัศน์บอกว่ารูปสี่เหลี่ยมครับผมพี่อินแทนบอกว่าลูกบอลกับลูกนิมิตครับโอ้โหเข้าไปในห้องเนี่ยตั้งนี่เสียงระฆังลอยไปเลยนะลูกนิมิตพี่หนูริ่งบอกรูปดอกกุหลาบค่ะพี่ CEO บอกว่ารูปหัวใจครับรูปหงคู่ครับผมนะฮะ FC จากหนองคายครับพี่แสงทวีบอกว่ารูปหัวใจหลายๆดวงครับนะฮะพี่นิสาบอกว่าพับเป็นหมวกค่ะเหมือนในซีรีส์เกาหลีที่เขาชอบใส่กันนะคะแล้วก็ยังมีพี่สามารถเด็กรังสิตบอกว่าเป็นรูปสิงโตกับจระเข้ครับผมนะคะแต่ว่าวันนี้ให้พี่คนนี้ละกันค่ะชาแดงพี่ขวัญเรือนนะคะเขาบอกว่าขอพับเป็นครอบครัวสโนไวท์แล้วก็คนแคระทั้ง7ได้ไหมคะคิดเอ็ดจังเลยอะถ้าเกิดทำได้นะเป็นสโนไวท์นั่งอยู่แล้วก็มีคนแคะล้อมรอบโอ้น่าจะสวยเนาะนะพี่ขวัญเรือนเนาะนะคะให้ไปกันละกันพี่ขวัญเรือนขอเพลงงานวัดบ้านเรามาจัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะทิ้งท้ายกันอีกสักหนึ่งเพลงค่ะ
3: เพลงหวาน
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะจากพี่ติ๊กชิโร่รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเพื่อนเพลงหวานขอบคุณกันด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อเที่ยงครึ่งเจอกันค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ถล่มกรุงอุตุเตือนจับตา3วันนี้ฝนหนักสุดผู้ว่าชัดชาติย้ำรับมือได้น้ำเหนือยังไม่กระทบกรุงเทพอุกอาจคนร้ายบุกยิงหมอพื้นบ้านชื่อดังพัทลุงเสียชีวิตขณะร่วมประชุมหารือช่วยผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเทศบาลตำบลพะนางตุงการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนเสร็จสิ้นแล้วด้วยการเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบขาวแต่ผลประชุมยังขาดผลลัพธ์สำคัญตอบปัญหาต่างๆมากมายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
6: ้สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะเมื่อเช้าใครเดินทางมานะคะก็คงจะต้องเผชิญกับน้ำท่วมฝนตกกันเต็มเลยนะคะจนมีเพจหลายเพจบอกว่าวันนี้เป็นวันฉ่ำแห่งชาตินะคะซึ่งตั้งแต่เช้ามืดค่ะเพจกรุงเทพมหานครก็โพสต์ภาพเรดาร์ฝนกระจายหลายพื้นที่พร้อมกับข้อความว่าอรุณสวัสดิ์วันฉ่ำแห่งชาตินะคะพร้อมกับแจ้งเตือนว่าให้เช็คฝนก่อนออกจากบ้านเพราะว่าฝนฉ่ำทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าวันนี้แล้วก็น่าจะตกยาวๆไปค่ะเนื่องจากว่ามีกลุ่มเมฆฝนดูยังเป็นผืนใหญ่อยู่นะคะครอบคลุมทั่วกรุงเทพต่อเนื่องหลายจังหวัดเลยก็มีรายงานน้ำท่วมถนนสายหลักหลายจุดค่ะโดยเฉพาะฝั่งกทม.ด้านตะวันออกโปรดวางแผนการเดินทางระมัดระวังสุขภาพแล้วก็เดินทางอย่างปลอดภัยครับนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.ค่ะแต่แม้ว่าจะแจ้งเตือนแล้วนะคะฝนที่ตกถล่มตั้งแต่ช่วงกลางดึกยาวจนถึงเช้าก็ทำให้ถนนหลายสายเจิ่งนองไปด้วยน้ำคนที่ต้องออกจากบ้านไม่ต้องพูดถึงค่ะนอกจากต้องกางร่มฝ่าสายฝนไปขึ้นรถสาธารณะหรือแม้แต่ไปรถส่วนตัวก็ยังต้องทนกับสภาพอากาศชื้นแฉะนะคะก็ขับรถอย่างระมัดระวังค่ะอย่างเช่นถนนรัชดาภิเษกแถวอสมทเมื่อเช้านี้ก็น้ำท่วมสูงเลยนะคะยาวๆไปจนถึงเส้นศาลอาญาเลยก็ว่าได้ค่ะนอกจากนี้ที่ถนนงามวงวานก็ยังมีน้ำขังรอระบายตลอดเส้นทางทั้งรถตู้รถจักรยานยนต์คนที่มายืนรอรถหรือว่าเดินบนฟุตบาทก็ต้องระมัดระวังกันนะคะคนที่ขับขี่ก็ต้องไม่ขับขี่เร็วแล้วก็ไม่เดินใกล้ฟุตบาทจนเกินไปเพื่อป้องกันน้ำกระเซ็นค่ะส่วนใครที่จะหนีน้ำท่วมไปขึ้นทางด่วนนะคะก็ไม่รอดเหมือนกันค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ทางด่วนก็มีน้ำท่วมขังรอการระบายสูงถึงระดับฟุตบาทเลยนะคะส่วนผู้ว่ากทม.นายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะก็พูดถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กทม.บอกว่าเมื่อคืนในฝนตกหนักสูงสุด91มิลลิเมตรแถวๆลาดกระบังแล้วก็มีนบุรีค่ะแต่ว่าวันนี้หย่อมความกดอากาศต่ำเหนือบริเวณกรุงเทพทำให้ดึงมวลน้ำเข้ามาแล้วก็ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งวันนะคะพื้นที่หลักที่น่ากังวลก็คือมีนบุรีแล้วก็ลาดกระบังค่ะซึ่งน้ำในคลองประเวศค่อนข้างเต็มและสุดท้ายในคลองมีนบุรีก็จะไหลลงสู่คลองประเวศเหมือนกันนะคะซึ่งก็สั่งการให้ประสานกรมชลประทานระบายน้ำไปทาง8ริ้วแล้วก็หาช่องทางแก้มลิงบึงหนองบอนแล้วก็อุโมงค์ต่างๆเข้ามาค่ะทางผู้ว่ากทม.บอกว่าในช่วงเช้าฝนยังตกลงมาไม่หนักนะคะแต่ว่าหนักสุดน่าจะเป็นเย็นนี้จะเป็นของจริงแล้วล่ะค่ะจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็คาดว่าสถานการณ์ทั้งหมดจะดีขึ้นในระยะเวลา2วันโดยไม่คิดว่าโดยคิดว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหนักแต่อาจจะเกิดน้ำท่วมบางพื้นที่จึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากค่ะก็แนะนำประชาชนนะคะวางแผนในการเดินทางแต่ก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ถ้าพบว่าจุดไหนที่มีปัญหาเรื่องคนกลับบ้านก็ให้นำรถไปคอยบริการประชาชนอย่างเช่นอ่อนนุชอุดมสุขอันนี้ให้ไปดูรถดับกลางถนนด้วยนะคะแล้วก็พนักงานกวาดก็ต้องออกมาดูแลขยะหน้าท่อด้วย

0: แล้วก็เข้าท่วมถนนบางจุดระดับน้ำในคลองฝั่งตะวันออกหลายแห่งเริ่มเข้าสู่ระดับเตือนภัยค่ะแต่ก็ยังยืนยันว่าระบบคลองกำลังทำหน้าที่ระบายน้ำและยังอยู่ในสถานการณ์ที่จัดการได้นะคะส่วนแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแนวป้องกันน้ำที่เป็นแนวฟันหลอจุดเสี่ยงที่เป็นลักษณะพื้นที่ลุ่มต่ำและอาจได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงได้มีการเรียงกระสอบทรายป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนแล้วค่ะรวมถึงมีการจัดทำแผนควบคุมการปิดเปิดประตูระบายน้ำควบคู่กับแผนการเดินเครื่องสูบน้ำให้สอดคล้องกับจังหวะเวลาขึ้นลงของน้ำทะเลเพื่อไม่ให้ระดับน้ำมีผลกระทบต่อชุมชนตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
1: ค่ะในส่วนกรมอุตุออกมาเตือนฝนตกหนักแบบนี้จะยาวถึง27กันยายนเลยนะคะทั้งนี้กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่8ในช่วง 25-27 กันยายนนี้ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกภาคใต้ด้วยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นคลื่นสูง2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะอธิบดีกรมชลประทานก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสั่งเพิ่มการระบายน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อช่วยบริหารปริมาณน้ำให้ไหลลงสู่เขื่อนซึ่งวันนี้ทางฝั่งตะวันตกรับน้ำประมาณ269ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฝั่งตะวันออก242ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวม511ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าแล้วก็พยายามตรึงการระบายน้ำท้ายเขื่อนไว้ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้นานที่สุดเพื่อลดและจำกัดวงผลกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนค่ะขณะเดียวกันกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกตั้งแต่เวลา 8:00 น.ของวันนี้นะคะ 1,280,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 3 ล้านลูกบาศก์เมตรพร่องน้ำรองรับฝนตกหนักทั้งนี้นะคะตอนนี้จังหวัดนครนายกก็ยังอยู่ในช่วงฝนตกหนักซึ่งอาจจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณด้านท้ายน้ำรวมถึงผู้ประกอบกิจกรรมบริเวณลำน้ำใช้ความระมัดระวังในการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่มีการระบายน้ำค่ะ
0: พื้นที่หลายหน่วยงานตอนนี้เตือนตรงกันนะคะคือภาคกลางและภาคตะวันออกที่ต้องระวังน้ำท่วมค่ะเริ่มกันที่พื้นที่ใกล้กรุงเทพกันก่อนนะคะที่เทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีได้โพสต์เตือนตั้งแต่เช้ามืดค่ะคลองรังสิตประยูรศักดิ์สะพานแดงระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายระดับสีส้มให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงโดยช่วงตีห้าระดับน้ำอยู่ที่1.52 เมตรเซนติเมตรล่าสุดตอน9:20 นะคะเพิ่มสูงขึ้นอีกเป็น1.66 เมตรเซนติเมตรค่ะก็คือใกล้ระดับสีแดงแล้วนะคะประชาชนโดยเฉพาะชุมชนใกล้บริเวณริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์และพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมติดตามสถานการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องค่ะขยับไปที่อยุธยานะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำพระนครแม่น้ำเจ้าพระยานะคะในอำเภอบางบานระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วในช่วงกลางดึกค่ะชาวบ้านหลายครัวเรือนก็ต้องขนย้ายข้าวของบางทีก็หนีไม่ทันบางรายต้องจ้างคนมาช่วยขนของเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นบ้านหลังหนึ่งค่ะเปิดรับทำเบเกอรี่ต้องขนย้ายเตาอบขนาดใหญ่และอุปกรณ์ทำขนมขึ้นที่สูงทุกปีก็จะเตรียมขนของขึ้นไว้บนชั้นบนของบ้านล่วงหน้านะคะแต่ปีนี้ไม่ได้เตรียมตัวค่ะเพราะคิดว่าน้ำจะไม่มากขนาดนี้ขณะที่ชาวบ้านหลายคนก็บอกว่าติดตามสถานการณ์ตลอดโดยเฉพาะข้อมูลการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและชัยนาทแต่ก็ไม่คิดว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงกลางคืนก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าให้ชัดเจนมากกว่านี้ค่ะส่วนที่ชัยนาทฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นวานไปจนถึงเช้ามืดยังไม่หยุดเลยนะคะทำให้ถนนในอำเภอเมืองชัยนาทเกิดน้ำท่วมขังหลายจุดโดยถนนพรมประเสริฐตั้งแต่หน้าโรงเรียนวัดศรีวิชัยถึงโรงเรียนอนุบาลชัยนาทน้ำท่วมสูงประมาณ 20-30 เซนค่ะรถเล็กสัญจรลำบากโรงเรียนอนุบาลชัยนาทหยุดเรียน1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองนะคะส่วนถนนด้านหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทศาลจังหวัดชัยนาทแล้วก็สถานีตำรวจภูธรเมืองชัย น่านน้ำท่วมสูง 20-30 เซนรถยังสัญจรได้แต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังค่ะซึ่งตอนนี้ที่ชัยนาทก็ยังมีฝนตกโปรยปรายสลับกับตกหนักท้องฟ้ายังมืดครึ้มตลอดนะคะที่อ่างทองฝนตกหนักกระหน่ำต่อเนื่องทั้งคืนค่ะส่งผลให้มีน้ำท่วมขังสูงหลายพื้นที่

0: คัญของจังหวัดโดยเฉพาะโรงพยาบาลอ่างทองน้ำท่วมสูงกว่า 30-50 เซนเจ้าหน้าที่ต้องนำรถบริการรับส่งมาอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยและประชาชนเพื่อเข้าใช้บริการอย่างปลอดภัยส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยก็ระดมกำลังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โรงพยาบาลค่ะขณะเดียวกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดและพื้นที่โดยรอบนะคะก็มีน้ำท่วมขังสูงเหมือนกันค่ะรวมถึงโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองโรงเรียนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงประกาศสั่งปิดเรียน1วันเพื่อความปลอดภัยค่ะมาที่พัทยาชลบุรีนะคะตั้งแต่ช่วงกลางดึกต่อเนื่องจนถึงเช้าก็ยังเผชิญฝนตกหนักลมกระโชกแรงส่งผลให้ทะเลมีคลื่นสูงสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินเรือเจ้าหน้าที่ชักธงแดงเตือนภัยค่ะห้ามเรือท่องเที่ยวทั้งเรือขนาดใหญ่และเล็กออกจากฝั่งเด็ดขาดนะคะชายหาดพัทยาช่วงเช้าก็มีกระแสลมแรงและคลื่นซัดเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่องเรือท่องเที่ยวจำนวนมากนำเรือเข้าจอดหลบคลื่นตามแนวชายหาดแล้วก็บริเวณแหลมบาลีไฮค่ะจากการไปตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็มีเรือที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรงและอับปางรวม6ลำเป็นเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่1ลำสปีดโบ๊ท5ลำค่ะนอกจากนี้ยังพบเรือลากร่มขนาดใหญ่ซึ่งให้บริการกิจกรรมพาราเซลกับนักท่องเที่ยว2ลำถูกคลื่นซัดจนเกยชายหาดเจ้าหน้าที่เตือนพื้นที่พัทยาต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศและคลื่นลมแรง 3-4 วันค่ะไปที่เขาใหญ่นะคะฝนถล่มเขาใหญ่คะน้ำป่าหลากกลางดึกเลยเจ้าหน้าที่อบต.พญาเย็นก็ฝากกระแสน้ำไปช่วยเด็กคนแก่ผู้หญิงติดบ้านริมคลองให้ปลอดภัยค่ะสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทำให้หลายพื้นที่น้ำป่าไหลหลากมวลน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะแม่น้ำพื้นที่ริมลำตะคองและลำคลองสาขาเจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนค่ะยังเพจเขาใหญ่นะคะได้โพสต์คลิปภาพเหตุการณ์บอกว่าเมื่อกลางดึกค่ะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องต้องฝากกระแสน้ำเชี่ยวเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ภายในบ้านบริเวณคุ้มป่ามะม่วงหมู่14บ้านหนองแดงตำบลพญาเย็นจุดเกิดเหตุเป็นบ้านพักที่อยู่ติดคลองนะคะขณะเกิดเหตุมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็แรงมากภายในบ้านมีทั้งเด็กผู้สูงอายุและผู้หญิงติดอยู่ไม่สามารถจะออกจากบ้านได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ฝากกระแสน้ำไปให้ความช่วยเหลือนำผู้ประสบภัยทั้งหมดออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยต่อมาช่วงเช้าหน่วยงานในพื้นที่ก็แจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมตลิ่งลำตะคองในพื้นที่เขาใหญ่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำค่อนข้างสูงนะคะก็แนะนำให้เก็บของขึ้นที่สูงไว้ก่อนค่ะส่วนเส้นทางบริเวณสะพานบ้านหมูสีซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่เขาใหญ่พบว่ามีน้ำไหลหลากท่วมผิวการจราจรระดับน้ำค่อนข้างสูงนะคะรถเล็กและรถขนาดใหญ่ไม่สามารถผ่านได้ค่ะหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งคืนก็ส่งผลให้ประชาชนต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่เสี่ยงเจ้าหน้าที่ก็เตรียมอพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้วนะคะนอกจากนี้ปภ.เทศบาลเมืองปากช่องก็แจ้งเตือนว่ามีมวลน้ำจากวังหลังเหวกำลังไหลลงสู่เขตเทศบาลเมืองปากช่องค่ะเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจสอบสถานการณ์พบว่ามวลน้ำกำลังเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนบริเวณริมคลองอุบาการและถนนคุรุสามัคคีนะคะตอนนี้ก็จัดกำลังเฝ้าระวังระดับน้ำและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดกันเลยค่ะช่วงหน้านะคะเราไปติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อมีเรื่องของเนเน่ด้วยค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: รายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาดูการต้อนรับคนเก่งกลับบ้านนะคะน้องเนเน่ค่ะซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตเตรียมต้อนรับกลับบ้านหลังคว้าแชมป์ AGT 2026มาได้สำเร็จนะคะจังหวัดภูเก็ตเตรียมจัดกิจกรรมต้อนรับเนเน่รอยัลเยาวชนชาวภูเก็ตวัย16ปีนะคะซึ่งก็ไปสร้างชื่อเสียงไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตเท่านั้นแต่ว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะคะหลังสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026จะมีการเตรียมขบวนแห่ต้อนรับรอบเมืองด้วยรถ EV เปิดประทุนความสำเร็จครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจแก่เยาวชนกระตุ้นการท่องเที่ยวเป็นพลังซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายรอมฎอนฮายีอาแวร์ค่ะได้แถลงถึงความพร้อมในการเตรียมต้อนรับเนเน่รอยัลกลับบ้านเกิดภายใต้แนวคิด From Phuket to the World Welcome Home นะคะเนเน่รอยัลสะท้อนเรื่องราวเยาวชนจากภูเก็ตก้าวออกไปสู่เวทีโลกก่อนกลับคืนสู่บ้านเกิดในฐานะแชมป์มีการถ่ายทอดความภาคภูมิใจของจังหวัดภูเก็ตที่มีเยาวชนคนเก่งของจังหวัดและส่งต่อแรงบันดาลใจให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่กล้าเดินตามความฝันตัวเองทางจังหวัดก็อยู่ระหว่างประสานเพื่อกำหนดนะคะในการเตรียมต้อนรับทำกิจกรรมในการเดินทางกลับเบื้องต้นค่ะมีการจัดขบวนพาเนเน่และครอบครัวนั่งรถ EV เปิดประทุนวนรอบเทศบาลนครภูเก็ตพื้นที่ใกล้เคียงโดยเป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะคะทั้งนี้ทางจังหวัดได้หารือรัฐมนตรีวัฒนธรรมถึงการมอบของขวัญและการตัดชุดไทยให้กับเนเน่รอยัลเป็นอีกหนึ่งซัพพอร์ตเป็นอีกหนึ่งพลังซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยผลักดันวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติสำหรับความสำเร็จของเนเน่ยังส่งผลต่อการท่องเที่ยวเนื่องจากมีการพูดถึงภูเก็ตในฐานะ Best to Visit นะคะซึ่งเป็นการช่วยสร้างแรงกระเพื่อมความสนใจที่มีต่อจังหวัดโดยเฉพาะช่วงที่กำลังเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวหรือ High Season คาดว่าจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนภูเก็ตเพิ่มขึ้นแล้วก็สร้างรายได้ให้กับพื้นที่ค่ะ
2: อีกคนหนึ่งที่ตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศอยู่ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนะคะตอนนี้อยู่ที่นิวยอร์กค่ะที่สำนักงานสหประชาชาตินะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะได้ขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปในหัวข้อ Restoring TrustManaging Transformation a United Nation that develops of all นะคะต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ได้มีการหารือทวิภาคีกับหลายประเทศค่ะโดยได้หารือทวิภาคีกับดาโซเซริงโตบเกนะคะนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานแล้วก็หารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอาร์เมเนียรวมถึงหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศค่ะนอกจากนี้ก็ยังหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีตูวาลูณบูธหารือทวิภาคีสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะไปพบหารือกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงที่นายกออกมาเดินเล่นหน้าอาคารสมัชชาสหประชาชาตินครนิวยอร์กช่วงที่ยังไม่ถึงเวลากล่าวถ้อยแถลงนะคะก็มีชาวต่างชาติ3คนขอให้นายอนุทินช่วยถ่ายภาพให้ค่ะนายอนุทินก็เลยได้นำโทรศัพท์มือถือของชาวต่างชาติมากดถ่ายภาพให้อย่างเป็นกันเองโดยที่ชาวต่างชาตินั้นไม่ทราบเลยนะคะว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยค่ะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐนะคะนายอนุทินพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภรรยาและคณะได้ออกเดินทางจากนิวยอร์กไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรช่วงค่ำวันที่24กันยายนตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติภารกิจเยือนสหราชอาณาจักรต่อไปเป็นลำดับสุดท้ายก่อนจะกลับประเทศไทยในช่วงเย็นวันที่27กันยายนนี้ค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อค่ะอสมทเปิดผลทดลอง HBB TV แล้วก็ DVB-I ต่อยอดโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินสู่บริการไฮบริดทีวีโดยกสทช.พบอสมทชมการทดลอง HBB TV และ DVB-I เพื่อศึกษาการต่อยอดโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินด้วยการเชื่อมบอร์ดแคสต์กับบรอดแบนด์ IPเพิ่มบริการดิจิทัลการเข้าถึงผ่านหลายอุปกรณ์นายเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับศาสตราจารย์ดร.พิรงรองรำสูตรนะคะกรรมการกสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ลิมปรุงพัฒนกิจรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือสสท.หรือไทย PBS และคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมชมรับฟังผลการทดลอง HBB TV และ DVB-I ของอสมท.ซึ่งอสมท.นำเสนอและสาธิตระบบจริงเพื่อแสดงแนวทางต่อยอดโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินให้ทำงานร่วมกับบรอดแบนด์แล้วก็ IPโดยยังคงจุดแข็งระบบ Broadcast นะคะแล้วก็มีการเพิ่มความสามารถในการให้บริการใหม่ๆด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้โครงข่ายโทรทัศน์เดิมเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นประชาชนเข้าถึงบริการผ่านหลายอุปกรณ์สามารถวัดผลการรับชมนำข้อมูลไปพัฒนาบริการเพิ่มบริการอย่างเช่นการแจ้งเตือนภัยการช่วยสร้างทางเลือกให้โทรทัศน์ไทยลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างประเทศสำหรับระบบนี้นะคะ HBB TV อสมท.ได้เสนอเป็นผู้ประกอบการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลรายแรกแล้วก็ขอทดลองทดสอบเทคโนโลยี HBB TV ด้วยการสร้างพื้นที่ทดลองหรือแซนด์บ็อกซ์หลังจากสำนักงานกสทช.อนุญาตแล้วนายเจษดาบอกว่าการทดลอง HBB TV แล้วก็ DVB-I มีเป้าหมายเพื่อจะต่อยอดโครงข่ายที่มีอยู่ในให้รองรับบริการใหม่เชื่อมบอร์ดแคสต์แล้วก็บรอดแบนด์เพิ่มประโยชน์ให้กับผู้ชมและอุตสาหกรรมโทรทัศน์โดยอสมท.ก็มีความพร้อมทางด้านโครงข่ายบุคลากรระบบทดลองพร้อมนำศักยภาพดังกล่าวมาใช้เป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาทดสอบพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับกสทช.สสท.ผู้ให้บริการโครงข่ายและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยในการเยี่ยมชมและสาธิตครั้งนี้ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงเทคนิคแล้วก็แนวทางพัฒนากิจการโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้ชมที่เปลี่ยนแปลงและสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยในอนาคตค่ะ
3: คนร้ายซุ่มยิง2นัดหมอพื้นบ้านชื่อดังจังหวัดพัทลุงเสียชีวิตค่ะที่เกิดเหตุอยู่ที่บ้านเลขที่181หมู่6ตำบลพนางตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงพบศพนายจักริจสุวรรณรัตน์หรือหมอบอยอายุ40ปีหมอพื้นเมืองพัทลุงด้านสมุนไพรเจ้าของบ้านนอนเสียชีวิตในสภาพคว่ำหน้าหลังถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนซุ่มยิงจากที่มืดในระยะไกล2นัดกระสุนเข้าที่ศีรษะด้านขวากระสุนฝังในไม่พบเศษกระสุนและปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุค่ะตำรวจสภ.ทะเลน้อยไปตรวจสอบทราบว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่ผู้เสียชีวิตกำลังนั่งคุยกับนายกเทศมนตรีและทีมงานประมาณ15คนเพื่อวางแนวทางช่วยเหลือผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมของเทศบาลตำบลพนางตุงอำเภอควนขนุนที่หมดสภาพไป2คนและจะมีการเลือกตั้งซ่อมใหม่ทดแทนนะคะหมอบอยนั้นถือเป็นกุญแจสำคัญในการคัดสรรตัวผู้สมัครและสนับสนุนจังหวะที่นั่งคุยกันพร้อมกับดื่มสุราไปด้วยก็ได้ยินเสียงปืน2นัดก่อนที่หมอบอยจะล้มฟุบกับพื้นจนเสียชีวิตทีมงานนั้นวิ่งหลบกระสุนกันค่ะเสียงดังมาจากข้างบ้านที่เกิดเหตุบริเวณสวนยางพาราคาดว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนติดลำกล้องในการก่อเหตุค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมีการประชุมของทีมสืบสวนสภ.ทะเลน้อยเพื่อคลี่คลายคดีค่ะปมเหตุอย่างหนึ่งนะคะก็ตั้งไว้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่นค่ะ ส่วนวันนี้นะคะที่กรุงเทพก็มีการนัดชุมนุมกันค่ะที่หน้าอาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานกกต.เมื่อเช้านี้ก็มีมวลชนกลุ่มผู้สนับสนุนทยอยเดินทางมารวมตัวกันด้านหน้าอาคารมีรถขยายเสียง6ล้อมาปักหลักปราศัยโจมตีการทำงานของกกต.นะคะต่อมาพอ10โมงค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมด้วยแกนนำหลายๆท่านนะคะก็เดินทางนำมวลชนมาสมทบในพื้นที่ค่ะสำหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนในนามรวมพลังแผ่นดินเอาประเทศไทยของเราคืนมาเป็นการยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกกต.เพื่อขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริตเที่ยงธรรมและหยุดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จากกรณีการพิจารณาและลงมติในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567ค่ะ
2: มาดูเอเชียนเกมกันหน่อยค่ะการแข่งขันเอกกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นตอนนี้เป็นเจ้าภาพอยู่นะคะซึ่งทัพไทยตอนนี้ได้เหรียญทองที่6ในเอเชียนเกมแล้วการแข่งขันเซปักตะก้อประเภททีมชุดหญิงรอบชิงชนะเลิศที่สนามนาโกย่าซิตี้มิซูโฮปาร์คเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิค่ะเพิ่งจบลงไปเป็นการพบกันของทีมชาติไทยแชมป์6สมัยพบกับเกาหลีใต้รองแชมป์เก่าเล่นกันแบบชนะ2ใน3ทีมทีม A ชุดไทยส่งปุ๊กกี้นิภาพรสรุปผลนะคะซึ่งเป็นตัวเสิร์ฟว่านมัสยาดวงศรีตัวชงแล้วก็น้ำวิไลวันโคตรพรมตัวทำปรากฏว่าเซตแรกเกาหลีใต้ทำมาดีเล่นสู้กับไทยสูสีเลยค่ะจนคะแนนมาเสมอกัน13-13แต่สุดท้ายไทยก็ชนะออกไปได้นะคะ15-13ก่อนจะมาเปิดเกมในเซตที่2แบบขาดลอย15-5ทำให้ทีมไทยนำก่อน1-0ทีมจากนั้นทีม B ไทยส่งอุ้มอติการคงแก้วเป็นตัวเสิร์ฟหยาดแก้วใจพุ่มสว่างแก้วตัวชงไอรัศมีทองโสดเป็นตัวทำปรากฏในทีมชุด B ทีมไทยเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการฟาดทำคะแนนของรัศมีที่หลบบล็อกเกาหลีใต้ได้หลายครั้งก่อนเอาชนะไป2-0เซต15-7 15-6รวมทีมไทยชนะเกาหลีใต้2-0ทีมได้เหรียญทองเอเชียนเกมประเภทชุดทีมหญิงเป็นสมัยที่7และเป็นสมัยที่5ติดต่อกันเป็นเหรียญทองที่6ของกองทัพไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนทัพตะกร้อโสมขาวได้เหรียญเงินอีกครั้งส่วนเหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียค่ะจบการแข่งขันนะคะอธิการคงแก้วตัวเสิร์ฟของทีม B กล่าวว่าเกาหลีใต้นั้นพัฒนาขึ้นมากรอบชิงถือว่าเริ่มสูสีนะคะดีใจที่ได้เหรียญทองเป็นความหวังของคนไทยด้านนิภาพรสรุปผลนะคะตัวเสิร์ฟของทีม A เปิดเผยว่าในเซตแรกเกาหลีใต้เล่นแบบประคองเสียเล็กน้อยแต่ยังจับทางไม่ได้จึงแลกแต้มกันบ้างมีการแก้เกมทั้งการเสิร์ฟแล้วก็คุมเกมเปิดได้แต่ว่าจบไป2-0เซตถือว่าพอใจสำหรับทีมหญิงยังคงมีอีก1เหรียญทองให้ลุ้นค่ะคือในประเภท4คนก็จะเริ่มแข่งวันที่30กันยายนนี้ค่ะ
3: ส่วนเย็นวันนี้ก็ลุ้นบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มและทัพกรีฑาไทยในการวิ่ง100เมตรชายรอบรองชนะเลิศนะคะเพื่อจะลุ้นเข้าไปชิงชนะเลิศในช่วงค่ำวันนี้ค่ะติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐและจีนเสร็จสิ้นลงไปแล้วค่ะนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและนางเมลานีทรัมป์ภรรยาให้การต้อนรับในสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนางเผอลี่หยวนภรรยาที่ทำเนียบขาวงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการค่ะในการอวยพรนะคะในทรัมป์บอกว่าเขาและสีจิ้นผิงต่างเข้าใจว่าเราเป็นตัวแทนของระบบที่แตกต่างกันแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของเรายังคงอยู่และเราไม่เคยเข้ากันดีเท่านี้มาก่อนด้านในสีจิ้นผิงบอกว่าเขาและทรัมป์ได้หารือกันอย่างละเอียดและบรรลุความเข้าใจร่วมกันหลายประเด็นซึ่งเป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ใหม่สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐค่ะนี่เป็นกำหนดการสุดท้ายปิดฉากการประชุมสุดยอดกันนะคะก็มีบุคคลสำคัญในแวดวงเทคโนโลยีมาร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะย้อนกลับไปในการหารือกันนะคะในทรัมป์บอกว่าเขาได้สร้างมิตรภาพที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงกับประธานาธิบดีสีมีความก้าวหน้าอย่างมากในประเด็นต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ด้านในสีจิ้นผิงก็กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ส่วนตัวกับในทรัมป์ที่ต่างเคารพกันและกันและยังเรียกร้องให้ร่วมมือกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เขาเปรียบเทียบเหตุการณ์ในสมัยกรีกโบราณที่อาจทำให้เกิดความตึงเครียดทางการทหารรวมถึง AI การค้าและไต้หวันเขาย้ำว่าสามารถจะนำพาสองอำนาจ สองมหาอำนาจหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางทหารในอนาคตและมุ่งสู่ทางแห่งผลประโยชน์ร่วมกันได้ส่วนที่สำคัญที่สุดนายสีจิ้นผิงกล่าวได้ว่าอเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนั้นเป็นสิ่งที่สามารถอยู่ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่ของชาติจีนได้ค่ะขณะเดียวกันนอกทำเนียบอีกหลายจุดก็มีการชุมนุมประท้วงผู้นำจีนตะโกนคำขวัญและถือป้ายและโปสเตอร์ต่อต้านและประณามบางจุดก็เป็นกลุ่มนักเคลื่อนไหวผู้สนับสนุนทิเบตที่ประณามการปกครองที่กดขี่ของจีนและเข้าควบคุมเข้มงวดยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ในสีจิ้นผิงขึ้นเป็นผู้นำค่ะหมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
5: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
6: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
10: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สองเพลงในช่วงของเพลง History ค่ะนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรดีเกี่ยวกับการจราจรไหม เพราะอะไรมีทัวร์ลงไงรถทัวร์ไงก็ต้องมีการเติมน้ำมันเติมรักเติม energy กันด้วยนะคะเติมรักเติม energy ค่ะเพลงแรกจากพี่หญิงลีศรีจุมพลนะคะตามมาด้วยทัวร์ลงวันธงชัยนะคะจากปาวลีพรพิมลและน้องใบเตยอาสยามนั่นเองค่ะในช่วงของเพลง History ค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายไม่สีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เพลง History
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
0: หานครออนไลน์ฮิตนะคะมี2เพลงค่ะพอได้เสียวจากพี่ดิดคิตตี้นะคะเพลงนี้ก็พี่นิสาขอมาค่ะแล้วก็ตามมาด้วยร้อยมหาแน่จากน้ำแข็งทิพย์พวรรณนะคะฟีเจอริ่งกับน้องปอนกฤษดานั่นเองค่ะ
3: มหานคร Family
4: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะประจำเดือนตุลาคมเลยเนาะเดือนหน้านะคะมีแว่วๆมาแล้วแหละพออ้อนน่าจะบอกคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะว่าจะไปกันที่ตลาดเก่าหัวตะเข้นะคะแหมอยู่หน้าบ้านพิมดาเลยอ่ะคุณผู้ฟังใครที่อยากมาเจอกับพิมดานะคะก็มากันได้เลยนะคะก็มาร่วมกิจกรรมกันได้เดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดกันละกันเนาะว่ากติกาจะเป็นยังไงนะคะการเข้าร่วมกิจกรรมจะทำได้อย่างไรบ้างนะคะรอรายละเอียดอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะมหานครแฟมิลี่ขอบคุณด้วยนะคะกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วย ด้วยอะไรทีนี้นะคะมะขามป้อมตราธงทอง
3: มหานครแฟมิลี
4: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะ3ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังวันไหนยังไม่รู้เดี๋ยวอาจจะมีแบบว่าอาจจะมีคิวแซ่คิวด่วนอะไรเงี้ยยังไม่กล้าบอกคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าจะมาเจอกันแบบเป็นประจำนะคะเจอกันทุกวันพฤหัสค่ะและศุกร์เวลา10โมงถึงบ่ายโมงตรงแบบนี้นะคะทิ้งท้ายกันอีกสักหนึ่งเพลงค่ะ
3: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: มหานครซุปเปอร์ฮิตขอบคุณด้วยกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะคะวันนี้มีความสุขมากๆกับวันศุกร์แห่งชาตินะคะเขาบอกว่าเป็นวันฉ่ำแห่งชาตินะคะหลายๆพื้นที่น้ำท่วมขังรถติดนะคะอู้ยกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็จะไปไหนเนี่ยวางแผนการเดินทางด้วยอย่าลืมพกร่มพกเสื้อกันฝนกันออกจากบ้านด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคอยดูข่าวสารนะเอาที่แบบแหล่งที่น่าเชื่อถือได้นะคะให้เตรียมตัวนะคะรับมือกับน้ำท่วมเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าน้ำแบบน้ำท่วมฉับพลันอะไรพวกนี้นะคะเราก็ต้องพยายามมาขนของขึ้นไว้ที่สูงๆเอาไว้ก็แล้วกันเนาะนะคะวันนี้มีความสุขมากๆนะคะพิมดาลาไปก่อนด้วยเพลงนี้ ปริญญาไก่ตีจากพี่เมคอภิสิทธิ์ฟิชริกกับพี่บุ๊กสุภการค่ะรักทุกคนเหมือนเดิมนะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13.เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินเดินหน้าภารกิจเวทีอันก้า81หารือทวิภาคีผู้นำหลายประเทศเมื่อเวลา 13.30 นาทีของวันที่24กันยายนตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปภายใต้หัวข้อ Restoring Trust Managing Transformation A United Nation That Deliver For Allก่อนที่ประชุมต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยหารือทวิภาคีกับหลายประเทศโดยนายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอาร์เมเนียนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศนายกรัฐมนตรีตูวาลูก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติช่วงที่นายกรัฐมนตรีออกมาเดินเล่นหน้าอาคารสมัชชาสหประชาชาติช่วงที่ยังไม่ถึงเวลากล่าวถ้อยแถลงมีชาวต่างชาติ3คนได้ขอให้นายอนุทินช่วยถ่ายภาพให้นายอนุทินจึงได้นำโทรศัพท์มือถือของชาวต่างชาติมากดถ่ายภาพให้อย่างเป็นกันเองโดยที่ชาวต่างชาติไม่ทราบว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออันก้า81นายอนุทินพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลภรรยาและคณะได้ออกเดินทางจากนครนิวยอร์กไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในช่วงค่ำของวันที่24กันยายนตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงเพื่อปฏิบัติภารกิจเยือนสหราชอาณาจักรต่อไปเป็นลำดับสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยช่วงเย็นวันที่27กันยายนนี้ศาลจังหวัดปัตตานีสั่งจำคุก16ปีสมาชิกกลุ่มก่อความรุนแรงศาลชั้นต้นจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาคดีความมั่นคงสำคัญจากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณพื้นที่หมู่4ตำบลบางเก่าอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15ตุลาคม2568เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายสุรหาพีซีและนายอัฟฟานพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนพกจำนวนหนึ่งกระบอกก่อนนำไปสู่กระบวนการดำเนินคดีในความผิดฐานอ้างยี่ร่วมการสะสมกำลังพลเพื่ออาวุธเพื่อก่อการร้ายและความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยในส่วนของนายสุรหาพีซีจำเลยที่หนึ่งศาลพิพากษาลงโทษ16ปีเนื่องจากพยานหลักฐานของโจทก์ประกอบกับคำสารภาพในชั้นดำเนินกรรมวิธีซักถามมีน้ำหนักน่าเชื่อว่าจำเลยที่1ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อความรุนแรงในพื้นที่จริงพิพากษาลงโทษจำคุก16ปีส่วนนายอัฟนานจำเลยที่2ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานยังมีความสงสัยอยู่ตามสมควรศาลจึงพิพากษายกฟ้องและให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยแก่จำเลยที่2ศาลยกฟ้องสามารถกับแม่และบอสพอคดีฟอกเงินดีไอคอนชี้หลักฐานโจทก์ไม่พอศาลได้นัดฟังคำพิพากษาในคดีร่วมกันฟอกเงินที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1เป็นโจทก์ฟ้องนายสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยและอดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐนางวิลาวันพุทธสำริดมารดานายสามารถและนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพออดีตประธานบริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดและบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดร่วมกันเป็นจำเลยที่1ถึง4ตามลำดับในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำนวน 2,500,000 บาทโดยนายสามารถพร้อมทีมทนายความได้เดินทางมาศาลให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าวันนี้ฝนตกตลอดทั้งวันเชื่อว่าฟ้าหลังฝนจะสวยงามเสมอ ต่อมานางวิไลวันมารดาได้เดินทางมาถึงศาลพร้อมกับกระเช้าผลไม้มาบนบานศาลต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลอาญารัชดาก่อนขึ้นฟังคำพิพากษาและได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนขึ้นไปฟังคำพิพากษาว่าวันนี้ไม่มีความกังวลอะไรเลยเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมจึงได้มีการเตรียมของมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ตัวเอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริณ

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

0: ซลพลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: โดยหมีคณัชชัย
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: พาวซ่า

0: สามเพลงนะครับนะวันนี้มีแต่ชาวคณะบอกว่าโอ้ยเฮียทำไมวันนี้ต้องหวานหวานอะไรแบบนี้นะครับเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้คือวันศุกร์แห่งชาติครับผมนะครับเราจัดเต็มนะวันนี้เราคูณ 200% เลยนะครับนะแล้วก็นี่คืองานจากคุณแม้เจินเจินนะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้อย่าให้คิดถึงมากกว่านี้เดี๋ยวหายใจไม่ทันนะครับก็ได้ยินเสียงเฮียแล้วเนี่ยก็ต้องรีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับมีนิลันดอนนะครับต่ายอรทัยกับโจโจ้นะมีคู่ครองจากน้องก้องห้วยไร่นะก็จัดไปเลยครับสวยๆ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsa
0: ขอบคุณสิงกระบะต้อง Pulsa Hypermax นะฮะด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็ได้เวลาแล้วนะคะเข้ามาเล่นกันได้แล้วที่แฟนเพจของเรานะที่ LTMFM 95นะครับและแน่นอนฮะชาวคณะครับวันนี้เราก็มาเล่นกับชาวคณะโดยที่วันนี้เฮียมาในทีมพิเศษเลยกับทีมของเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ครับผมโอ้โหวีเป๋เซยไปข้างนะครับจัดเต็มขนาดนี้นะครับชาวคณะมาเล่นกันนะครับในช่วงของวันศุกร์แห่งชาตินะครับนะและที่สำคัญวันนี้ไม่ใช่ศุกร์ธรรมดานะครับเป็นศุกร์สุดพิเศษจริงๆเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้มีโปรลดอายุครับผมนะครับวันนี้ใครที่ไม่ได้ยินคำว่าพี่มานานมากแล้วนะฮะจะเป็นระดับตัวเจกตัวเจนะครับอาแปะอาอึ้มอาม่าอาเหล่ามาแบบคือขั้นสูงสุดหมดละนะวันนี้นะในช่วงชั่วโมงแรกเท่านั้นทาง Facebook Live ของเรานะฮะผมขออนุญาตเรียกพี่ทุกท่านเลยนะครับระดับคุณยายนะครับคุณยายต้องเข้ามาเยอะๆนะเพราะว่าคำว่าพี่เนี่ยมันหายไปนานมากแล้วลูกหลานไม่กล้าเรียกนะครับเพราะว่าความอุโสเราแบบสูงสุดแล้วนะครับนะช่วงชั่วโมงแรกเท่านั้นนะครับลูกพี่ก็เรียนเชิญเลยนะที่แฟนเพจของเรานะครับย้ำ LTMFM 95นะฮะใครที่มาส่องแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็พี่ๆนะครับที่ตอนนี้กำลังทำงานอยู่กินข้าวสวยๆเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมฮะก็แวะเข้ามา2นาทีมารับไหว้เฮียก่อนนะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจหรือกดหัวเราะก็ได้กดแค่ทีเดียวพอนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้มาทยอยทักทายกันแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเอาเรียนเชิญชาวคณะทุกท่านฮะเดี๋ยวผมมาทักทายลูกพี่ที่เคารพกันก่อนนะครับนะวันนี้คึกคักนะมีพี่บางสะอัดนะฮะมีพี่วรรณาพี่นภาเพนพี่มานะพี่หญิงเพนพี่สมบัติพี่สรัญญานะครับมีพี่อาเซียนนะครับมีพี่แทนพี่ทิพาพรพี่ขวัญใจประตูนะครับมีพี่นุ่นมีพี่ทีพี่อรพินพี่อุมาพรพี่จันเพนพี่นุชเฉยๆพี่เวสมาแอร์นะครับก็มาแล้วแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะมีพี่เดซี่นะครับพี่หนูริงนะพี่ขวัญนะฮะพี่แพทนะฮะพี่เชนนะครับบอกโอ้วันนี้เพลงเพราะพิเศษเลยนะครับจัดให้ลูกพี่ครับผมพี่จิตก็มาแล้วนะครับนะดูนะไบตี้มาแล้วพี่นิรมัยนะฮะคุณพี่น้องไว้มาแล้วนะครับนะปกติเป็นระดับคุณยายนะครับพี่ตุ๊ตุ๊นะครับพี่สิริรักษ์บอกว่าฝนก็โปรยๆเพลงก็เพราะนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับนะพี่ขวัญเรือนมาแล้วพี่จิราพรพี่ประคองนะครับนะชาวคณะพี่หนูริ่งก็มาแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับทุกบ้านทุกด้อมนะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีชาวคณะเอาเรื่องเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของมาจากในช่วงเฮียมีโชว์นะครับวันนี้มีอุ้ยมีของมีทุกวันมีของทุกวันนะครับรีบเข้ามาทายกันนะครับแถมๆผมถามว่าน้อนนี้คือสถานที่ไหนนะครับเปิดโลกกว้างนะครับเอาย้ำคำถามนี่คือสถานที่ไหนนะครับนะใครมั่นใจแล้วก็ตอบเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายหน้าไมค์กันที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366 02-248-1366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสือรออยู่กดรถ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่อมย่อมบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่น้อยนะครับ
2: ครับผม
1: อ้าวพี่น้อยโทรจากที่ไหน
2: โทรจากราชบุรณะครับ
1: ราชบุรณะตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี่
2: ตอนนี้พี่น้อยยังไม่ได้ไปทำงานไหนครับฝนตกออกไปหาร้องเพลงมาแล้วครับเป็นคนตาบอดนะครับ
1: อ๋อครับผมโอ้ยแต่ช่วงนี้ตกเยอะมากเลยนะพี่น้อยเนาะ
2: ตกทุกคืนทุกวันเมื่อวานที่ผมไปถึงสุพรรณนู่นน่ะ
1: ครับ
2: ไปหาตังค์ถึงสุพรรณแต่ว่าได้ตังค
1: ์โอ
2: ้แบบได้คนละ200เองมันฝนตกมันลงไม่ได้ไม่มี
1: ครับโอ้แบบขนาดช่วงฝนตกพี่ยังวิ่งงานอยู่นะครับพี่น้อยนะ
2: เขาก็ต้องวิ่งนะครับเพราะว่าต้องหาตามอาชีพของตัวเองกันแต่ถ้าไม่ไปก็ไม่ได้ตังค
1: ์โอ้นะครับเราเลยต้องแบบเขาเรียกว่าออกงานบ่อยๆนะพี่น้อยนะ
2: ออกบ่อยๆครับเวลามีหน้ามีงานบวชงานอะไรก
1: ็
2: ได้ขึ้นบนเวทีบ้างได้เดินตามตัวจีนบ้างก็ได้อยู่เข้าให้เข้า
1: ครับก็ขยันหน่อยนะพี่น้อยเนาะ
2: ครับ
1: ผมก็คนเราครับครับแต่ช่วงนี้ฝนตกก็อาจจะต้องแบบพักนิดนึงนะพี่น้อยเนาะ
2: ครับผม
1: ครับผม
2: คร
1: ับผมเอาวันนี้ลูกพี่อยากฟังเพลง
2: ขอแค่คำรักครับ
1: ครับพี่แอลนะครับมอบให้ใครดีครับพี่น้อย
2: มอบเป็นพิเศษให้กับอะไรน้องเมย์ของเรา
1: ครับ
2: ครับทีนี้ก็มอบให้ทุกเขียนทุกสายมอบให้ทุกคนที่ฟังรายการของเราวันนี้นะครับ
1: ได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่น้อยมากเลยนะ
2: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
3: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณเยี่ยมยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับเนี่ยนะครับพี่จิตแฟนคลับของเราก็มาบ่นเหมือนกันนะว่าอู้นี่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากเลยผ้าไม่แห้งนะคะ

0: แม่สดจริงๆนะครับเล่นสดนี่ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆนะฮะจากพิพศสุวรรณพันธ์นะครับนี่คือสุสานหัวใจนะฮะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะครับในงานวันแรงงานแห่งชาตินะครับที่ตลาดเสริมสุขบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจ้า

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ว้าวๆๆๆไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าว2รสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ยูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ยูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ยูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Steel Eltron TI

0: เบียนซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: สองเพลงนะครับฟังแล้วยิ้มยิ้มนะครับผมนะผักกาดนกเขานะจากน้องอนาสนะฮะแล้วก็มีจะไปนะครับน้องเก๋วันทการนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามีพาเรทนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายได้ในช่วงตอนนี้เลยนะครับนะรีบจองเข้ามาเลยนะครับนะ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: นะครับวันนี้เขาเรียกว่าอากาศสบายๆนะครับฝนโปรยๆนะฮะก็เข้ามาจองสายกันเดี๋ยวย้ำเบอร์ช้าๆนะครับใครที่นานๆจะคุยกันทีนะฮะก็กดเข้ามาเลยนะครับ02-248-1366จ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากแฮมเมอร์นะจ๊ะบินหลาจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน
0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพลพีสั่งผู้ว่าทั่วประเทศสแกนชาบัตรเข้มข้นนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปรากฏข้อมูลการดำเนินกิจการและการใช้ประโยชน์สถานที่ในลักษณะชาบัตรในหลายพื้นที่ทั้งนี้เพื่อดำเนินการแล้วทั้งที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างกรณีดังกล่าวยังมีประเด็นเชื่อมโยงการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวและการประกอบธุรกิจที่มีการใช้บุคคลหรือนิติบุคคลไทยเป็นตัวแทนอำพรางเพื่อให้สามารถทำได้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงบทเรียนการขออนุญาตใช้อาคารซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและป้องกันพฤติการหรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของประชาชนตลอดจนถึงประโยชน์ของประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนินสามารถการเข้มเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แก่ให้กำกับและสั่งการฝ่ายปกครองในพื้นที่สำรวจตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งผู้ครอบครองหรือผู้ใช้ประโยชน์เจ้าของอาคารที่ดินลักษณะการใช้ประโยชน์และกิจกรรมที่ดำเนินการภายในสถานที่ตรวจสอบการได้รับอนุญาตและการใช้ประโยชน์อาคารและหากพบข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวการจัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจใช้บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นตัวแทนอำพรางให้จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเด็ดขาดอดีตนายพลนอกราชการพ่อชายคลั่งเผาบ้านรัวยิงใส่นักดับเพลิงยอมรับบ้านถูกกรมบังคับคดียึดเมื่อ5วันก่อนหลังลูกสาวแอบนำบ้านไปฝากขาย50ล้านบาทเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจสน.บางพลัดรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยจรัสลาภเขตบางพลัดโดยมีชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดจึงประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพบบ้านหลังดังกล่าวก่อนจะพบว่าภายในบ้านมีชายคลุ้มคลั่งมีอาวุธปืนอยู่ภายในบ้านไม่ยอมมอบตัวทราบชื่อนายสราวุธเกศรอินหรือนายต๊อกอายุ59ปีจึงได้กันพื้นที่ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่รัศมี200เมตรเพื่อป้องกันอันตรายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามจากนั้นจึงได้ประสานหน่วยสวาทกว่า10นายวางกำลังรายล้อมเข้าไปภายในบ้านหลังดังกล่าวทันทีที่ชายคลั่งที่อยู่ภายในบ้านทราบว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงตัวเองด้วยอาวุธปืนขนาด9มม2นัดทำให้เสียชีวิตบริเวณชั้น2เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในบ้านพักพบอาวุธสงครามกระสุนและระเบิดจำนวนมากอย่างไรก็ตามทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นลูกชายของพลตรีสมานเกศรอินทรีย์อายุ86ปีส่วนแรงจูงใจอยู่ระหว่างตรวจสอบพลตรีสมานพ่อของนายต๊อกผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าลูกสาวนำบ้านหลังนี้ไปขายฝากในมูลค่า50ล้านบาทจนเรื่องไปถึงชั้นศาลก่อนจะมีคำพิพากษาให้บริษัทเอกชนที่รับฝากขายเป็นผู้ชนะคดีจึงมีหมายศาลมาแปะหน้าบ้านสำหรับลูกชายของตนเองเป็นคนรักสัตว์และมีความผูกพันกับสัตว์เลี้ยงภายในบ้านทั้งแมวสุนัขและปลารวมกันมากกว่า20ตัวและพยายามจะเข้าไปให้อาหารแต่อ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่กีดกันไม่ให้เข้าไปดูแลสัตว์เลี้ยงทำให้ลูกชายไม่สบายใจส่วนสาเหตุที่คลุ้มคลั่งตนเองไม่ทราบเพราะที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยมีประวัติป่วยจิตเวชหรือเสพยาเสพติดหรือดื่มสุราแต่อย่างใดทหารลงช่วยประชาชนพื้นที่น้ำท่วม พลโทวรยศเหลืองสุพรรณเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่2สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องและมีคำเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่โดยให้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีขณะนี้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่1ได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลซึ่งยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มากที่สุดหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้านได้ทุกพื้นที
2: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: สนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์

0: หายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฝากจากไทยดีเซล SSS วิ่งไกลๆก็ไม่ต

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยหมีคณัชชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮับ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณหมี
3: ครับผมคุณลุงเข้า35นะครับ
4: น้ำ
3: อ้าว
4: เ
3: ล
4: ย
3: อุ้ยวันนี้วิ่ง
4: สายใต้ใหม่เนี่ย
3: ครับเป็นยังไงบ้างสายใต้ใหม่เล่าให้ฟังหน่อยครับคุณลุงตอนนี
4: ้โอ้โหวันนี้ตกดักเลยเนี่ยสวดมนต์ยังไม่ได้เลยขนาด
3: ปาง
4: ห้ามสมุดเลยยังสวดไม่อยู่เลย
3: ครับมันคนละอย่างกันคุณลุงฟ้าฝนกับสวดมนต์อย่าเอาไปบวกกันมันคนละอันกันเออครับผม
4: ได้มันมีฟังห้ามสมุดแล้วต้องห้ามสมุดไว้ก่อน
3: ไม่มันเป็นธรรมชาติมันอย่าต้องอย่าไปเอาความเชื่อเราไปปนกันไม่ได้คุณลุงนะเออแล้วตอนนี้เป็นไงครับผู้โดยสารเยอะไหมครับวันนี้
4: อ๋อวันนี้เหรอวันนี้ไม่ค่อยเยอะหรอกว่าเป็นแบบปลายอ่ะแต่ก็มีเรื่อยๆ
3: ครับแล้ววันนี้คิดว่าวิ่งยาวไหมครับคุณลุงครับ
4: ถ้าตรงนี้ไม่ยาหรอกว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวก็พักเดี๋ยวก็วิ่งเดี๋ยวพัก
3: ต้องดูจังหวะนะคุณลุงเนาะ
4: ครับ
3: นะครับแต่วันนี้การจราจรถือว่าติดขัดไหมครับแถวนั้น
4: อ๋อไม่เท่าไหร่ครับไม่ค่อยติดหรอกครับ
3: ก็วิ่งได้เรื่อยๆนะครับ
4: โรงเรียนติดเทอม
3: โอ้ครับส่งพลังส่งกำลังใจนะวันนี้ผมว่าน่าจะตกทั้งวันนะดูทรงนี่แถวพระราม9ยังไม่หยุดเลยลงมาอีกรอบนึงละ
4: เมื่อเช้าไปไอเนี่ยไอไปโรงเรียนไอเขาเรียกราชวิถีเนี่ยโอ้โหน้ำท่วมครึ่งตะลอเลย
3: นะครับก็บางทีก็น้ำรอการระบายหลายที่เลยเนาะช่วงนี้มันฉ่ำจริงๆนะ

0: ครับ
1: นะเอาได้คุณลุงวันนี้อยากฟังเพลง
0: คนริมในเมืองหลวง
1: ได้ครับผมงั้นเดี๋ยวรบกวนช่วยกับคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
0: ครับ
1: ครับผมนำให้ไหม
0: ก็ได
1: ้น้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
0: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้จะมอบให้ใครดีครับ
0: ครับมอบให้ทุกเสียงทุกสายขึ้น95ทุกคนเลยนะครับ
1: ได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากเลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับ

0: 4เพลงนะครับชื่อชุดว่าฝนฉ่ำนะครับนะชาวคณะบอกว่าโอ้โหเข้ากับบรรยากาศมากเลยวันนี้นี่ลงมาแบบฉ่ำๆเลยนะครับปล่อยๆมาฉ่ำมากนะฮะนี่คือสัญญาหน้าฝนจากคาราบาวนะครับมีฝนรินในเมืองหลวงนะครับพี่ไผ่นะครับฝนพลัมที่ลำนารายนะครับพี่เอนะครับแล้วก็มีฝนซาน้ำตาซึมพี่สุสุนารีนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะจ๊ะเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมมีคณชัยก็รีบเข้ามาทายกันนะว่าน้อนนี้คือสถานที่อะไรนะครับเบิ้งนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้เฮียจะมาเฉลยแล้วนะครับเนื่องจากช่วงนี้ฝนมาฉ่ำนะฝนมารัวมากเลยผมมาพูดถึงเรื่องของอาหารแก้หวัดกันบ้างนะครับเพราะว่าเราอาจจะเจ็บป่วยอาจจะเป็นหวัดกันได้นะครับโดนฝนโดนความชื้นโดนละอองอะไรพวกนี้นะครับนะปุ๊บปั๊บรับโชคนะครับก็ต้องดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับช่วงนี้นี่แบบโอ้โหบทจะมานี่ก็มารัวมากๆเลยนะครับก็ลองตั้งใจฟังดูนะครับชาวคณะฮะก็คือ1เลยนะฮะอาหารรสเผ็ดร้อนนะครับจะเป็นต้มยำนะครับพวกน้ำใสก็ได้นะครับมีแกงเลียงที่มีพริกขิงข่าตะไคร้เนี่ยก็คือจะทำให้จมูกเนี่ยโล่งนะครับแล้วก็ช่วยขับเหงื่อนะครับนะสองครับพวกกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะครับเขามีสารช่วยภูมิคุ้มกันนะฮะแล้วก็ลดอาการหวัดได้นะครับสามผลไม้ตระกูลส้มแล้วก็มะนาวนะเขามีวิตามินซีนะช่วยลดความรุนแรงของอาการหวัดนะฮะแล้วก็สี่น้ำอุ่นชาร้อนนะครับนะก็สามารถจิบน้ำเปล่านะครับในอุณหภูมิห้องนะหรือว่าเป็นชาอุ่นๆก็ได้นะครับตลอดวันเพื่อป้องกันนะภาวะขาดน้ำแล้วก็ทำให้ชุ่มคอด้วยนะครับข้อมูลนี้ก็จากเว็บไซต์นะครับ technoplusthai.com ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพดีๆด้วยนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: อ้าวพี่สิริพรบอกว่าอุ้ยเพลงนี้เพราะจังเลยนะครับนะอันนี้เป็นงานใหม่ล่าสุดเลยนะฮะจากวงแอลกอฮอล์ฟิชเชอริ่งกับน้าแอดนะครับผมชื่อเพลงว่าทำไมต้องเป็นเรานะฮะสังกัด TMG Record นะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับพี่ศรีสกลนะฮะแล้วก็เรียบเรียงวงแอลกอฮอล์นะฮะก็ใครที่ฟังแล้วชอบกดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

0: งานจากพี่แมนนะครับผมนะครับนี่คือหัวอกพ่อห้างนะครับนะก็เป็นเพลงโปรดของเจเดซี่ด้วยนะครับผมนะล่าสุดเพลงนี้อยู่ในฮิตที่3นะครับนะแล้วก็มีใครคือคนที่ใช่ของเธอจากน้องนันนะครับก็เป็นเพลงที่พี่สุวิมลขอทุกวันเลยนะครับนะก็มีพี่จิตนะมีพี่ขวัญนะฮะเข้ามาช่วยกรี๊ดนะครับผมนะวันนี้เราก็จัดไป2เพลงในช่วงนี้นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เอามาครับลูกพี่ฮะตอนนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คือสถานที่ไหนนะครับนะพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมเปิดโลกกว้างนี้คือเฉลยครับน้องคือหอไอเฟลครับผมขอบคุณข้อมูลนะจากiu นะฮะ pinterest.com ด้วยนะครับนะแล้วก็วันนี้มีชาวคณะที่ตอบถูกหลายท่านเลยนะครับผมนะมีพี่ประคองนะครับมีเจเดซี่นะครับมีพี่ขวัญเรือนนะครับมีพี่หนูริงมีพี่จิตแล้วก็พี่นิรมัยนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่าหอไอเฟลแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะ

0: ดยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มร

0: อยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: สบู่ไมด้าสูตรซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ไอ้เที่ยงกินไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: ันเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยารา
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
4: ์พาวซ่า
5: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
6: ่มากินข้าวเร็วลูก
7: เย้
5: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
7: น่าทานจังครับแม่
5: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
8: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
9: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
5: นี่แหละภาษารัก
6: กะเพรากรอบๆที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
5: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับเอาชั่วโมงหน้ายังมีเวลานะครับชาวคณะก็กดเข้ามาเลือกเพลงได้เลยนะฮะเดี๋ยวมาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์กันด้วยนะคึกคักกันนะครับรวมถึงทาง Facebook Live หรือว่าทาง SMS นะก็เข้ามาเลือกเพลงได้เลยนะจ๊ะชั่วโมงนี้นะครับผมเรื่องงานจากพี่ก้องนะครับเติมใจให้กันจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ยอม
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มน้ำท่วมถนนพหลโยธิน 54/1 ทำจราจรติดขัดน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มหนักขึ้นหลังฝนตกกระหน่ำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่สี่แยกพหลโยธิน 54/1 เขตสายไหมพบว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาสะสมไม่สามารถระบายได้ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังสูงเต็มพื้นที่มวลน้ำเจิ่งนองขึ้นมาสูงท่วมขอบทางเท้าส่งผลกระทบต่อการเดินทางอย่างหนักรถยนต์ขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรรถหลายคันต้องชะลอความเร็วเพื่อลุยน้ำอย่างช้าๆทำให้การจราจรบริเวณสี่แยกพหลโยธิน 54/1 ทั้งขาเข้าและขาออกและบริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญและถนนเชื่อมต่อโดยรอบชะลอตัวติดขัดเป็นระยะทางยาวขณะที่สถานการณ์ฟ้าฝนในพื้นที่ยังคงมืดคลึ้มและมีฝนตกลงมาต่อเนื่องขณะที่ระดับน้ำในคลองถนนย่านพหลโยธินเขตสายไหมได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำเริ่มสูงขึ้นจนจ่อเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมชุมชนริมคลองสายไหมสร้างความวิตกกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากขณะนี้หลายครัวเรือนเริ่มเตรียมความพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วณัฐพงศ์จ่อลงพื้นที่อยุธยาดูหน้างานจริง

0: และรัฐบาลดูทุ่งรับน้ำใช้วิธีระบายแบบก้างปลาแทนแนวดิ่งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำจนทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งคำถามถึงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลว่าสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่คาดการได้ล่วงหน้าซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการแจ้งเตือนนานแล้วซึ่งลักษณะการตกของฝนในระยะนี้คล้ายกับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านคือตกแช่ตกนานโดยตนมองว่าสิ่งจำเป็นคือรัฐบาลต้องเร่งระบุกลุ่มเปราะบางให้ได้การตั้งศูนย์อพยพสนับสนุนเรือในการขนย้ายและแผนเผชิญเหตุส่วนการลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้นายณัฐพงษ์กล่าวว่าตนตั้งใจจะไปทุ่งรับน้ำซึ่งในภาพรวมแผนการจัดน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เน้นไปที่การระบายน้ำในทางมากกว่าในทุ่งและจากการให้สัมภาษณ์ของนายภาราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของพรรคประชาชนในการบริหารจัดการน้ำในลักษณะก้างปลาแทนแนวดิ่งที่ไม่ได้เน้นระบายในทางเดียวแต่ควรดูว่าทุ่งรับน้ำใดที่ยังมีศักยภาพเพื่อเป็นการตัดยอดน้ำจึงต้องการลงไปสำรวจปัญหาหน้างานและรับฟังจากประชาชนมุมมองชาวจีนต่อการพบปะของทรัมป์สีขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและนายสีจิ้นผิงผู้นำจีนเข้าหารือกันประชาชนในกรุงปักกิ่งประเทศจีนต่างก็เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยความเข้าใจดีถึงบริบทการแข่งขันระหว่างประเทศที่กำลังเกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาให้ความเห็นว่าสหรัฐไม่สามารถหยุดการพัฒนาของจีนที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วได้แม้ว่าการกดดันจะยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ตามด้านในโจจากสำนักพิมพ์หนึ่งกล่าวถึงการที่ทั้งสองเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำเนียบขาวร่วมกับผู้ส่งอิทธิพลด้านเทคโนโลยีว่าไม่เกี่ยวกับการตั้งข้อตกลงใหม่ๆแต่น่าจะเป็นการรักษาความสัมพันธ์ในระหว่างการแข่งขันและจีนควรระวังสหรัฐที่ต้องการมีบทบาทกำกับดูแล AI ส่วนในเรื่องไต้หวันนั้นเขามองว่าอิทธิพลของสหรัฐกำลังลดลงจากดุลอำนาจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จีบเลยได้ไหมนะครับผมน้องลิวนะกับ Sky Pass นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะฮะกันตรุมสกาจากพี่ยิ่งยงนะครับเอาสองเพลงในช่วงนี
1: ้มหานครออนไลน์ฮิต
0: มาเลยครับลูกพี่ฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็มีเวลาเล่นกันอีก45นาทีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันบ้างนะครับผมคิดว่าหลายท่านรู้อยู่แล้วว่าวันนี้ฉ่ำค่อนข้างยาวนานนะครับนะแล้วก็แบบมีเรื่องของปริมาณน้ำฝนค่อนข้างจะเยอะนะครับนะเราฟังไว้เราก็ต้องเรียกว่าตื่นตัวไปด้วยนะครับเราห้ามประมาทเลยนะวันนี้เนี่ยอันนี้บอกเลยว่าวันนี้ห้ามประมาทนะครับอ่ะตั้งใจฟังนะครับภาคเหนือนะครับมีปริมาณฝนตกประมาณ 60% นะครับร้อนสุด35องศานะครับภาคอีสานนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง 70% นะครับนะแล้วก็อุณหภูมิสูงสุด33องศานะครับนะแล้วก็ภาคกลางนะครับนะวันนี้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะครับนะสูงสุด 80% นะครับแล้วก็ความร้อนนะครับนะวันนี้ร้อนสุดอยู่ที่32องศานะครับมาที่ภาคตะวันออกนะครับนะมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกหนักนะครับหลายพื้นที่นะครับประมาณ 80% นะฮะร้อนสุดอยู่ที่29องศานะครับแล้วก็มาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งวันนี้ 80% นะฮะแล้วก็ร้อนสุดอยู่ที่33องศานะครับลงมาที่ภาคใต้นะครับฝั่งอ่าวไทยนะฮะวันนี้มีฝนตกหนักประมาณ 70% นะฮะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกประมาณ 60% วันนี้ไม่น่าร้อนมากนะผมว่าวันนี้หลายพื้นที่เนี่ยน่าจะมีฝนตกฉ่ำนะครับและที่สำคัญครับเราต้องตื่นตัวนะครับบางทีเราจะมารอใครประกาศบางทีมันไม่ทันนะเพราะบางทีน้ำมันมาเร็วมากเลยนะเราต้องแบบสังเกตเองนะครับว่าถ้าเริ่มมีปริมาณน้ำซึมๆเนี่ยนะฮะเราต้องรีบยกของก่อนแล้วนะชั้นหนึ่งถ้าเรารู้ว่าบ้านเราใกล้คลองใกล้แม่น้ำไม่ต้องรอใครประกาศเลยนะเราสังเกตด้วยตัวเองแล้วปริมาณน้ำเนี่ยแล้วมันเยอะขนาดนี้แล้วแบบฝนยังตกไม่หยุดเลยนะครับวันนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนี่ดูน่าจะยาวแน่นอนนะครับดูทรงน่าจะแบบยาวๆเลยนะครับใครที่รู้สึกว่าใกล้คลองใกล้แม่น้ำก็

0: เห็นท่าว่าเอ๊ะวันนี้น้ำมันปริ่มเริ่มสูงแล้วรีบๆขนของขึ้นไปก่อนนะฮะชั้นหนึ่งที่แบบมีวางของอะไรที่มันสำคัญจำเป็นย้ายขึ้นไปก่อนนะครับนะถ้ามันไม่มีเหตุก็โอเคแต่ถ้าน้ำมาเร็วน้ำมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยเราก็ยกขึ้นไปแล้วนะครับในสิ่งที่จำเป็นนะครับวันนี้ห้ามประมาทเลยนะครับบุรีต้องเช็คข่าวตลอดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: History นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเหงานะครับก็อย่างที่บอกนะว่าใครที่เหงาเนี่ยให้เข้ามาส่องกันเข้ามารัวสติกเกอร์ชาวคณะแต่ละท่านเนี่ยเบาที่ไหนนะครับเล่นมุกกันใส่กันแบบไม่ให้พักเลยนะครับผมนะอ่านี่คืองานจากไทยธนาวุฒินะครับไม่เหงาได้ไงนะฮะแล้วก็มีโกไข่กับนายสนนะครับคืนนี้เหงาเท่ากันไหมจ้า
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับมาเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับมีที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับมีพี่บันนี่บันนะครับมีพี่บอยนะครับมีพี่สมศักดิ์นะครับพี่สุฮอลแลนด์น้องออยม้าเหินนะครับมีพี่หนูริงพี่สำราญพี่ปิ๋วปิ๋วพี่นิส

จ่าหน้านะครับพี่ณภัสสรพี่ขาวดอนพี่ทิวาพี่ดวงใจมีพี่น้อยนะมีพี่ปุรีรัตน์นะมีพี่จงรักมีน้องนับดาวมีพี่กีแซ่เบก็มาแล้วนะฮะแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะครับมารวมสติกเกอร์กันมีน้ำเมนะครับผมมีพี่สิริพรนะครับพี่หนูเรียงตะเปียกนะครับมาแล้วชาวนะพี่จิตด้วยนะครับหูยตัวท็อปงั้นเลยนะครับผมนะก็ยินดีต้อนรับนะครับพี่เอก็เหงาตลอดอ่ะพี่แบบอยู่เฉยๆพี่ก็เหงาครับผมเจเดซี่ก็ยังอยู่นะครับนะอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด
1: ขอบคุณสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีต้องจบให้ตรงจุดนะครับอ้าวเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับได้คะแนนถึง5ดาวนะครับผม5ดาวเลยนะครับดีแค่ไหนที่ยังหายใจนะจากเพลานะครับนะแล้วก็คำร้องคำนองนะครับพี่เพลาแล้วก็เรียบเรียงพี่เพลาด้วยนะฮะก็ใครที่มีเพลงดีๆเพลงช้างเผือกก็อย่าเก็บไว้ฟังคนเดียวส่งมาที่ลูกทุ่งมหานครได้เลยนะจะมีครูเพลงนะครับมีอำไมนะครับมีท่านผอ.วาสุที่ร่วมมีประสบการณ์การเปิดเพลงมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีลุงเข้มด้วยนะครับนะก็เป็นศิลปินช้างเผือกด้วยก็จะมาช่วยทำให้เพลงเราเนี่ยดียิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะเป็นงานจากพี่เกษมคมสันนะครับน้ำตาคนเลวแล้วก็มีพี่บางสิทธิพรนะครับช้ำรักจากอุบล นะจ๊ะ
2: มหานครแฟมิลี
3: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
1: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองขอบคุณครับ
2: มหานครแฟมิลี
3: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: DPA หรือสถาบัน

คุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar.
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลาไปด้วยเพลงนี้นะครับบาปบุญจากพี่หนุ่มมิเตอร์แล้วก็พี่เล็กเซเลนนะจ๊ะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะครับตอน20:00 น.กับพระเอกหมีลำรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

0: นี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลยกระดับเฝ้าระวังฝนตกหนักภาคกลางกทม.และปริมณฑลช่วงวันที่24ถึง27กันยายนสั่งบูรณาการหน่วยงานบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาและเปิดวอร์รูมปพ.ตลอด24ชั่วโมงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยให้เน้นการแจ้งเตือนประชาชนการตรวจสอบขันกั้นน้ำและการเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยซึ่งในส่วนของสทนช.และกรมชลประทานได้เร่งบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำด้วยเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมผันน้ำเข้าระบบส่งน้ำฝั่งตะวันออกและตะวันตกรวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ12เครื่องในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดวอร์รูมประสานงาน70จังหวัดทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงและส่งเครื่องจักรกลเข้าประจำจุดในพื้นที่ภาคกลางขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงพื้นที่ดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางพร้อมระดมกำลังทหารและเจ้าหน้าที่เร่งเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณจุดสำคัญอย่างวัดชัยวัฒนารามและวัดกษัตริยาธิราชวรวิหารเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดและขอประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องภูเก็ตเตรียมจัดงานต้อนรับเนเน่อย่างยิ่งใหญ่หลังเดินทางถึงภูเก็ตวันอาทิตย์นี้กำหนดการล่าสุดน้องเนเน่หรือนางสาวรัติการอําลอยพร้อมกับครอบครัวมีกำหนดการจะเดินทางถึงสนามบินภูเก็ตช่วง 10:50 น.ของวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้หลังจากนั้น

0: ในช่วงเย็นเวลา 17 นาฬิกานายชดนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่เปิดเผยว่าได้จัดเตรียมสถานที่บริเวณห้างแรมไลท์ภูเก็ตไว้ต้อนรับน้องเนเน่และครอบครัวรวมถึงประชาชนที่ต้องการมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่จากนั้นช่วง 18 นาฬิกาน้องเนเน่พร้อมกับครอบครัวจะขึ้นรถยนต์ไฟฟ้า EV เปิดประทุนของเทศบาลนครภูเก็ตเคลื่อนไปตามเส้นทางย่านเมืองเก่าผ่านบริเวณแยกชาร์เตอร์แบงค์เพื่อขอบคุณประชาชนคนไทยที่ร่วมกันส่งแรงเชียร์ก่อนจะกลับมายังห้างไลท์อีกครั้งโดยน้องเนเน่จะมีการแสดงดนตรีให้กับผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีในวันดังกล่าวด้วยท่านผู้ที่สนใจจะมาร่วมแสดงความยินดีมอบดอกไม้ให้น้องเนเน่ทางจังหวัดภูเก็ตเปิดให้ลงทะเบียนที่จุดจัดงานตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกาและจะปิดลงทะเบียนในเวลา 18 นาฬิกาสตม.เปิดตัวแอปพลิเคชันบริการตรวจคนเข้าเมืองระบบดิจิทัลสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.เปิดตัวแอปพลิเคชัน THIM Thai Immigration Application อย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับบริการตรวจคนเข้าเมืองสู่ระบบดิจิทัลอำนวยความสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วให้แก่ชาวต่างชาติตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้าพักไปจนถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ท่องเที่ยวในไทยมีรองศาสตราจารย์ดร.สัญลักษณ์ปัญญาวัฒนลิขิตกรรมการบมจ. อสมท.เข้าร่วมด้วยพลตำรวจโทพานุมาตรบุญยลักษณ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการท่ามกลางข้อจำกัดทางกายภาพของสนามบินโดยเชื่อมโยงบริการสำคัญเช่นบัตรขาเข้าประเทศไทยแบบดิจิทัลช่วยให้ชาวต่างชาติยื่นแบบ TDACได้รวดเร็วสะดวกและแม่นยำฟีเจอร์ Explorer Thailand รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางโดยสตม.มีแผนพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ให้กับศูนย์รวมบริการตรวจคนเข้าเมืองแบบครบวงจรในอนาคต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: กรุงมหานคร LTM FM 95
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: Marathon
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
3: ก็มาพร้อมกับสายฝนนะครับวันนี้โอ้โหกระหน่ำหลายพื้นที่เลยจริงๆยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ขอให้ปลอดภัยกันด้วยนะที่สำคัญคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็ต้องติดตามข่าวสารสามารถติดตามได้ทุกช่วงนักจัดรายการนะครับทุกต้นชั่วโมงเนาะผ่านสำนักข่าวไทยหรือว่าจะติดตามข่าวสารอัปเดตสถานการณ์ต่างๆนะเพราะว่าบางพื้นที่น้ำท่วมขังรอระบายกันค่อนข้างหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับแต่สามผลงานเพลงครับต้อนรับมาสู่ต้นชั่วโมงนี้กับช่วงเวลาของฮิตมาราธอน 16:20 ก็เปิดมาด้วยหัวใจคิดฮอดแดงจิตกร ICU งานจากพี่โอและพี่เอนะครับคู่แฝด OA และปิดท้ายเมื่อสักครู่ติดฝนทั้งปีนาตาลีสีเพชร3เพลงนี้ก็ต้องขอบพระคุณครับสำหรับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีด้วยนะณขณะนี้หลายพื้นที่ก็ฝนกระหน่ำกันอยู่เนาะคุณนีน่านี่บอกว่าที่บ้านน้ำท่วมเลยค่ะนะดีเจนะขอเพลงน้ำท่วมหน่อยส่วนคุณดวงเดือนจากพัทยาบอกว่าฝนตกมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนจนถึงเช้าและจนถึงตอนนี้ก็ยังตกต่อเนื่องกันอยู่แต่อากาศเย็นสบายค่ะนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยส่วนคุณปาริตาบอกว่าน้องโอ๊ตโดนฝนไหมคะวันนี้ยังไม่โดนครับพอดีมาช่วงที่ฝนหยุดพักไปช่วงเที่ยงนี่ฝนเหมือนเขาทำงานนะคุณฟังนะพอพักเที่ยงเขาก็พักเหมือนกันแป๊บหนึ่งนี่แถวพระราม9อสมทอ่ะแต่ที่สำคัญทั้งไทยทุกช่องทางครับผ่านคลื่นความถี่วิทยุ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครเนาะอยากเพิ่มเติมเพลงไหนช่วงที่ฝนกระหน่ำทั่วทั้งประเทศนะขณะนี้ก็หมายเลขโทรศัพท์ครับ022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือหรือว่า SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ค้นหาคำว่า LTM FM 95ครับผมสวัสดีกันสักหน่อยครับมีไอพรอ่อนนุชวันนี้มาฝากเพลงผู้ชนะเสกโลโซบอกว่ามอบให้คนไทยทั้งประเทศครับเมื่อวานนี่ดีใจกับน้องเนเน่ไปวันนี้หนักใจอีกกลับมาหนักใจแล้วนะหนักใจเรื่องน้ำมันจะท่วมไหม นี่ไอพอนบอกว่ายังไงก็สู้ๆนะทุกคนเป็นผู้ชนะได้เสมอเชฟพงษ์ชนีครับอร่อยซอย59หนองจอกก็แวะมาฝากเพลงหัวใจคึดฮ้อนนี่แหละมอบให้ลุง935ให้เสียเปียกให้กุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ลุงหนวดและคุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสายทุกท่านที่ฟัง FM กาสพากันอยู่ด้วยพี่หนิงซีคอนมาฝากเพลง ICU คู่แฝด OA เนาะส่วนเอื้อยสาปากแดงบอกว่าวันนี้ขอจองหวานวานค่ะสุดหล่อขอเพลงอยากเก็บเธอไว้ทั้ง2คนเชฟพงก็อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมมานะบอกว่าฝนตกแต่เช้าตอนนี้ก็ยังตกอยู่หนองจอกครับผมฉะเชิงเทราครับก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ค่อนข้างจะกระหน่ำต่อเนื่องมัน 2-3 วันแล้วนะนี่คุณนิ่มจากฉะเชิงเทราก็บอกว่าทักทายด้วยค่ะฝนฉะเชิงเซานี่หนักนวงเลยทีเดียวกระหน่ำกระจัดกระจายเนี่ยกระจัดกระจายเลยใช้คำนี้เลยนะแล้วก็มีน้ำท่วมกันแล้วบ้างตกตั้งแต่เมื่อคืน

คืนจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเช่นเดียวกันกับกรุงเทพมหานครนะครับอ่ะใครที่ขับขี่ก็ศึกษาเส้นทางกันอีกสักนิดนึงนะแต่ช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อผ่อนคลายผ่อนคลายมอบเพลงนี้ให้พี่นันเพชรบูรณ์ก่อนแล้วกันนะครับซึ่งเขาฝากมอบให้พี่บัวขาวราม118พี่สุดยอดวังสะพุงแล้วก็ฝากถามดีเจว่าดีเจเป็นพ่อห้างหรือเปล่าคะยังครับผมยังไม่ห้างนะฮะยังสดใหม่เอาะเอาะเลยนะหนึ่งสายหน้าไมค์เพิ่มเติมก็ได้ครับ02 248 136

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่อมย่อมบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวฮิวใจครับหนึ่งสายมาแล้วสวัสดีครับลุงต๋อย
2: สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่สงขลาครับตุ้ม

0: นี่ผมอยากคุยกับลุงต่อยเลยเกินแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้มาจอดหลบพายุครับ
0: จอดอยู่เนาะแล้วสงขลาฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างฮะฝนกระหน่ำไหม
1: เหมือนกันทั่วประเทศครับ
0: นี่นะเหมือนกันทั่วทั้งประเทศเนาะไม่เปียกฝนนะลุงต่อยนะวันนี
1: ้แต่ก็เนี่ยน้ำตาสายฝนเนี่ยช้ำรักจากบนไง
0: ขอเพลงนี้เลยนะแล้วมอบให้ใครบ้างไหมลุงต่อย
1: มอบให้ทุกคนเลยที่อะไรที่มีความเสียใจจากช้ำรักเลยครับ
0: โอ้โหแหมดูจากน้ำเสียงนี่อินหนักเลยนะลุงต่อยนะ
1: ได้ทำงานแล้วมันก็สบายใจ
0: โอ้ดีแฮปปี้เลยนะช่วงนี
1: ้ครับ
0: ครับดูสุขภาพแข็งแรงดีนะปกตินะ
1: ครับปกติครับผมดูแลตัวเองครับ
0: สุดยอดเลยลุงต่อยนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยที่แวะมาทักทายกันแล้วได้มาขอเพลงด้วยนะนี่หายคิดถึงเลยเป็นห่วงอยู่
1: หน้าที่คือทรานสเลเตอร์ในเรือสำรวจน้ำมัน
0: อืมนี่นะครับอ่ะกับปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขด้วยนะลุงต่อยยังไงก็เดี๋ยวพูดคุยกัน
1: ขอบคุณครับขอบคุณมาก
0: นะคิดถึงเสมอส่งความเป็นห่วงเป็นใยครับลุงต้อย
1: ครับขอบคุณครับ
0: คร
1: ับ รักษาสุขภาพด้วยนะครับฝนเยอะๆอย่างนี้
0: ใช่นี่นะช่วงนี้ฝนจริงๆอ่ะครับผมเดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันลุงต้อยสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: นี่พ่อหนุ่มฐานเรือของเราลุงต่อยตอนนี้ก็แวะพักกันอยู่เนาะแถวจังหวัดสงขลาก็ขึ้นทางกันอยู่ตอนนี้สายชิวฮิวใจครับขอบพระคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: สายชิวฮิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สวัสดีเพิ่มเติมด้วยนะครับทางหลังไมค์พี่สุดยอดจักเลยมาฝากเพลงแสงจันทร์มอบให้พี่นันเพชรบูรณ์ทางหลังไมค์เนาะคุณแม่กับคุณราชพร้าว101ครับผมมีพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณพี่ประโมทจากตราดครับพี่เล็กสิงห์บุรีป้าวิสามโคกนะพี่นีลาซานี่ฝากข้อความบอกว่ารบกวนดีเจช่วยพายเรือมารับพี่นีด้วยนะคะกระทะขนมครกพี่ไม่รู้จะลอยหรือยังค่ะตอนนี้นะฝนตกตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตอนนี้ยังไม่หยุดเลยค่ะแล้วก็ทักทายไปถึงพี่นายจากน่านรวมไปถึงพี่วินจากตากด้วยนะมาขอเพลงของพี่สิทธิพรสุนทรพจน์เหมือนกับลุงต้อยเลยอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฟังนี้ก่อนช้ำรักจากอุบลครับตามคำขอ

0: คนดีที่ไอ้บอฮะครับเสียงร้องจากพี่บุญตาเมืองใหม่นะกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะครับนี่ก็เป็นในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์นะ 10:47 กันแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาทิ้งท้ายชั่วโมงที่1กันนะคุณผู้ฟังนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิ

0: แมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7-Elevenและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เสียงเพี้ยวมียา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: อยากมีบ้านหรือรีไฟแนนซ์ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแฝงอีกต่อไปเพราะ73ปีทอสอพร้อมเคียงข้างให้คุณมีบ้านแบบสบายใจไร้กังวลกับสินเชื่อทอสอ73ปีบิยอนดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.73% ต่อปีดอกเบี้ยและเงินงวดตามพิเศษ72งวดเซฟเต็มที่ทั้งค่าประเมินอัตราพิเศษและฟรีค่าธรรมเนียมจดจำ

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
4: งานสำคัญต้องใช้เสียง เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลา ขับเสมหะด้วยยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองอย่าลืมยาอมบรรเทาอาการไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองแก้ไอขับเสมหะหาซื้อง่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและทานเมื่อมีอาการไอด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทองไอไม่กวนใจ
5: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
2: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊ส Lucky Flame
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ไอเรื่องรั่วข้าวอาดหลาวแล้วโดไอเรื่องรั่วข้าวอาดหลาวแล้วโด

0: นี้ก็ต้องมอบให้พี่มงคลชัยด้วยนะแนะนำมาทาง Facebook ไลฟ์สดนี่หนุ่มๆชื่นชอบกันใหญ่เลยนะครับเชฟพงเจนีเอ่ยเสียเปียกเอ่ยนะก็แวะมาไออินแทนจากฝั่งสปป.ลาวก็บอกโอ้ชอบชอบชอบไก่เดือยไก่เดือยเดือยไก่ประมาณนี้
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ขออนุญาตทักทายเพิ่มเติมสักหน่อยนะครับน้องหนูดีนี่ฝากเพลงดีไหมครับของพี่อ๊อฟสุพนัทเข้ามาเนาะมีพี่คนโคราชฝากเพลงสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยหัวใจศิลป์วันนี้ทิ้งท้ายกับวงซูซูแล้วกันครับใครสักคนเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้ากับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลปกครองกลางยกฟ้องคดีนายแพทย์สรณะชี้คณะกรรมการสรรหากสทช.ทำชอบด้วยกฎหมายขาดคุณสมบัติจริงปมรับค่าตอบแทนจากหน่วยงานรัฐศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในข้อพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายภายหลังคณะกรรมการสรรหามีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกสทช.โดยเห็นว่ามติดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะที่ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาไว้พิจารณาเมื่อวันที่2กันยายนล่าสุดศาลปกครองกลางพิพากษาให้ยกฟ้องเนื่องจากคณะกรรมการสรรหาวินิจฉัยคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะเป็นไปโดยชอบตามขั้นตอนเปิดโอกาสให้ชี้แจงแต่นายแพทย์สรณะกลับไม่ชี้แจงแต่โต้แย้งเรื่องอำนาจความเป็นกลางและพบว่าแม้นายแพทย์สรณะจะอ้างว่าเป็นการประกอบวิชาชีพอิสระโดยลาออกจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีแต่ยังมีการปฏิบัติงานและได้รับค่าตอบแทนรายชั่วโมงจากคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีและปรากฏว่ามีการขอใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจรักษาผู้ป่วยและให้หน่วยงานเป็นผู้เก็บค่ารักษาโดยแบ่งรายได้กันถือว่าได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโรงพยาบาลรวมถึงมีการเบิกจ่ายตรงผ่านงบประมาณแผ่นดินจึงไม่นับเป็นการประกอบวิชาชีพอิสระโดยปราศจากความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงประชุมสมัชชาสหประชาชาติย้ำจุดยืนเพิ่มเสียงที่เท่าเทียมของนานาชาติที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติในโอกาสเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากนั้นได้ขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติย้ำความจำเป็นในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและสนับสนุนการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

0: เพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคโดยเฉพาะประเทศใน Global South มีเสียงและบทบาทมากขึ้นรวมถึงการเพิ่มบทบาทของเอเชียให้สอดคล้องกับน้ำหนักทางเศรษฐกิจและความสำคัญของภูมิภาคและเรียกร้องให้สตรีมีส่วนในการตัดสินใจระดับโลกนายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีและความไว้วางใจย้ำกระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นและทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือกันเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการเก็บกู้ทุนระเบิดเพื่อให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งความมั่งคั่งร่วมกันขณะเดียวกันไทยสนับสนุนสันติภาพในเมียนมาการปรองดองและสนับสนุนการกลับมามีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมภายใต้กรอบอาเซียนหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครนิวยอร์กนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ย้ำตราธงทองไอไม่โกนใจ

0: จรน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
6: ยามาฮ่า

0: ชิมะ
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: มาสู่ช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิตสีผ้ากันต่อนะครับชั่วโมงที่2 17 นาฬิกากับอีก8 นาทียังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะ1สายหน้าไม

0: เออนี่ยืนยันตัวจริงเสียงจริงว่าแม่น้องนันชื่อลำพึงนี่โทรมาแล้วขอเพลงแล้วแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
1: ใช้ตัวคนที่ใจของเธอจ้า
0: ร้องได้หรือยัง
1: ร้องได้แล้ว
0: สักท่อนหน่อยได้ไหมอยากฟังแม่แม่ร้องเพลงของลูกๆอ่ะท่อนฮุกก็ได้พี่ลำพึงพอไหวไหมพอไหวไหมสะดวกไหมจำได้ไหม
1: ไม่ได้
0: โอเคไม่เป็นไรแม่ผม
1: เดี๋ยวเวลาเราป่านะโค้ด
0: นี่เดี๋ยวฟังเพลงดีกว่าเนาะใช่ไหม
1: จ้าท่านครูจ้า
0: แล้วเพลงนี้ที่ขอมาใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันนันพี่ลำพึงจะมอบให้ใครบ้างเชิญเลย
1: มอบให้กับแม่แม่น้องนันทุกคนเลยจ้
0: า
1: แล้วก็ลูกพุ่งแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่เก้าห้าทุกคนเลยนะจ้า
0: อืมเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็น้องโอ๊ตด้วยจ้า
0: โอ้ขอบคุณมากเลยแล้ว
1: น้องที่รับสายเมื่อกี้ได้กับน้องอะไรเอ่ย
0: ชื่อน้องเมย์ครับ
1: จ้าจ
0: ้
1: าน
0: ะอ่ะเดี๋ยวฟังไปด้วยกันเนาะแล้วสถานการณ์ฟ้าฝนฝั่งสมุทรปราการเป็นยังไงบ้างครับพี่ลำพึง
1: ขายของไม่ได้เลยพี่อะฝนตก
0: เพราะคนก็ไม่อยากออกไปไหนเนาะบางทีน้ำขังเอ่ยอะไรเอ่ยเดินทางช่วงนี้เนาะสู้ๆด้วยนะ
1: ทุกจ้าคุณนพก็พวกเหมือนเลยลูกค้าไม่มีมาเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนักฟังทะเลเลยฟังทะเล
0: เดี๋ยวสิพี่ลำพึงขอบคุณผู้สนับสนุนกับผมก่อนเดี๋ยวผมพูดนำพี่ลำพึงพูดตามผมนะทีละท่อนนะขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
1: ขอขอบคุณน้ำพริกเผาคำท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: เรียบร้อยมาฟังเพลงด้วยกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ลำพึงด้วยนะ
1: จ้า
0: ครับผมสู้ๆไปด้วยกัน
1: สวัสดี
0: ครับผมนะฮะก็หลายพื้นที่จริงๆนะครับคนฟังก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันแต่ละคนนี่ก็อาจจะมีอุปสรรคหรือว่าความกังวลใจแตกต่างกันไปนะแต่ก็เชื่อว่าทุกคนชาวลูกทุ่งมหานครต้องผ่านพ้นไปได้เพราะว่าเรื่องหนักกว่านี้เราก็ยังผ่านไปได้เลยเนาะมาแต่ที่สำคัญนอกจากเรื่องหนักๆที่เป็นกังวลใจอยู่วันสองวันนี้มาฟัง4เพลงนี้ก่อนเริ่มต้นพี่เป้าสายันสัญญารัก

0: ันนี้พาเรทชุดนี้ก็ต้องขอบคุณคนฟังอีกหนึ่งวันอีกแล้วนะเพราะสีเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาหลากหลายช่องทางเลยครับเปิดขบวนพาเรดมาด้วยรักครึ่งทางพี่เปาสายามสัญญาหนังลอยนางลืมครับสันติดวงสว่างใครคือคนที่ใช่ของเธอนั้นอนันต์และปิดท้ายด้วยสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยหัวใจศิล
1: ป์พาเรดเพลงฮิตฮิตสีมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาช่วงนี้ครับคุณฟัง 17:28 น.อ่ะที่สำคัญวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ก็เพิ่มเติมความสุขสักหน่อยเพราะหลายคนนี่กำลังพูดเป็นเสียงเดียวกันฝนตกทั้งวันทั้งคืนแล้วก็หลายพื้นที่น้ำเริ่มท่วมขังกันแล้วนะครับแต่มาเติมความสุขสักนิดหนึ่งมาแจกของรางวัลครับเป็นหมอนอิงโลโก้ยามาฮ่าอ่ะแต่ก่อนที่จะไปทราบกติกาในการที่จะเป็นผู้โชคดีได้รับหมอนจากยามาฮ่าเนี่ยนะครับคุณฟังมาช่วงนี้คอมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายก็ต้องฟังกันสักหน่อยนะครับใครที่กำลังมองหารถจักรยานยนต์คันใหม่หรืออยากได้ความมั่นใจแบบยาวๆฟังด่วนเลยครับเพราะตอนนี้ยามาฮ่าเขาจัดหนักจัดเต็มมอบความอุ่นใจด้วยการรับประกันคุณภาพรถยาวนานถึง5ปีเต็มนะครับบอกเลยครับว่าช่วยเซฟเงินในกระเป๋าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาไปได้เยอะมากแถมเวลาเข้าศูนย์บริการมาตรฐานของยามาฮ่ามั่นใจได้ 100% เลยคุณฟังนะครับมั่นใจได้ 100% เลยครับว่าจะได้รับอะไหล่แท้อย่างแน่นอนนี่พร้อมการดูแลจากช่างผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพครับเพราะทุกการเดินทางความมั่นใจคือสิ่งสำคัญที่สุดยามาฮ่าครับเลยพร้อมดูแลคุณในทุกเส้นทางจริงๆเอาเป็นว่าถ้าใครกำลังแบบว่าเล็งอยู่กำลังจะถอยรถใหม่อย่าลืมครับอย่าลืมสอบถามรายละเอียดยามาฮ่ารับประกัน5ปีได้ที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศหรือศูนย์บริการมาตรฐานใกล้บ้านคุณนะครับยามาฮ่ารับประกัน5ปีอุ่นใจในทุกการเดินทางครับและตอนนี้5โมงครึ่งแล้วนะครับ 17:30 น.แฟนๆลูกทุ่งมหานครที่ฟังกันอยู่ทาง FM 95ห้ามพลาดอย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงต้นนะครับว่าวันนี้ทางยามาฮ่ามาแจกความสุขความสนุกกันอีกแล้วนะครับก็ชวนคุณครับมาลุ้นรับหมอนอิงโลโก้ยามาฮ่าวันนี้แจก3รางวัลก่อนเบาๆเบาๆ3รางวัลครับมาลุ้นรับหมอนอิงโลโก้ยามาฮ่ากติกาง่ายๆคุณฟังกติกาครับให้คุณเนี่ยนะครับส่ง SMS โดยพิมพ์คำว่านะพิมพ์คำว่านะยามาฮ่าเว้นวรรครับประกัน5ปีให้ส่ง SMS พิมพ์คำว่ายามาฮ่ารับประกัน5ปีสำหรับ3ท่านแรกที่ส่งและก็เด้งมาทางหลังบ้านก่อนเดี๋ยวรับไปเลยนะหมอนอิงโลโก้ยามาฮ่าก็พิมพ์ข้อความส่งมาที่หมายเลข4689400ครับย้ำหมายเลข SMS อีก1รอบ4689400นะแค่คุณส่ง SMS พิมพ์คำว่ายามาฮ่าเว้นวรรครับประกัน5ปีแล้วส่งมาที่เบอร์4689400ย้ำครับ4689400 3ท่านแรกเดี๋ยวทางยามาฮ่าส่งหมอนอิงโลโก้ยามาฮ่าไปถึงบ้านเลยจะได้อิงกันอบอุ่นกันเลยทีเดียวอ่ะช่วงนี้เดินทางกันต่อกับจ่อคิวฮิต
1: จ่อคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ช่วงนี้ครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองมาขยับจังหวะสักหน่อยเนาะหลายคนแบบว่าฝนตกรถติดนี่น้องหนูดีบอกว่าตอนนี้หนูรถติดอยู่ค่ะไม่รู้จะทำยังไงดีนะอยากจะยืนเต้นบนหลังคาก็มันทำไม่ได้อะพี่มือต้องจับพวงมาลัยทั้งนี้ทั้งนั้นมาขยับจังหวะด้วยเพลงจ่อชีวิตที่เราจะแนะนำงั้นมาจากพี่นุ้ยสุวีนาครับสาวใต้หน้าตาคมสวยสดใสนะเพลงนี้ภายใต้สังกัดค่าย iBoom Music นะครับชื่อเพลงว่าพี่บ่าวน้องสาวจริงใจ

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
2: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดเล
2: ยอัสสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมันน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวๆว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
9: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
8: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
9: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: การไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: มาถึงท้ายชั่วโมงที่2กับโอ๊ตคณิตกันครับกับช่วงเวลาของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับก็ทักทายเพิ่มเติมด้วยพี่อาร์ตบอกว่าอยู่แถวๆลำลูกกาครับน้ำก็ท่วมขังอยู่บ้างแถวๆสนามทูปะเตมีเนาะแถวๆนั้นนะแล้วก็มีฝากเพลงเข้ามาสวัสดีไปถึงพี่สอนด้วยนะครับพี่มีมี่ฝากเพลงของน้องไรอันกัดบัณฑิตพี่จรัสก็ทักทายสวัสดีด้วยละกันนะมาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กับเพลงจากพี่เสกโลโซซึ่งไอพอนอนุชฝากไว้ทาง SMS 4689400นะครับกับเพลงผู้ชนะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังเคารพธงชาติยังอยู่ต่อกับโอ๊ตคณิตไปจนถึง1ทุ่มตรงกับ FM 95ครับ

0: ลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 7:30 น.นะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดตัวในกา3นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์ครับมาพร้อมกับสายฝนชุ่มฉ่ำเลยนะครับศุกร์ที่25กันยายน2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
3: ครับโอ้โหฝนผมกว่าจะนอนเมื่อคืนนะพี่เพศานประมาณสัก5ทุ่มกว่าๆเนี่ยมารู้สึกตัวปรอนประมาณสักตี2หลังคาฮะฝนที่มันตกใส่หลังคาความหนักแล้วก็ความสม่ำเสมอเนี่ยถึงเช้าเลยครับ
4: ตกต่อเนื่องเลยนะ
3: ตกต่อเนื่องนะฮะแบบโอ้โหแบบใส่กระหน่ำจนถึงเช้าฮะแล้วก็ตลอดทั้งวันเนี่ยอยู่อสมทเนี่ยนะฮะหนักเกือบๆทั้งวันมีเบาบ้างช่วงบ่ายๆแล้วก็เนี่ยตอนเย็นใหม่อีกแล้วครับ
4: ครับของผมก็เรียกว่าไม่ฝนถ้าจะเรียกหาจังหวะที่ฝนหยุดเนี่ยแทบไม่มีเลยนะ
3: ครับ
4: ก็จะมีแบบเบาๆกลางๆหนักๆ
3: คร
4: ับ ก็จะมี3ลีลาทั้งวันแล้วก็เห็นว่าคืนนี้ก็ต้องลุ้นต่อยมีช่วงนี้หยุดนะช่วงนี้ขาดเม็ดเป็นนิดนึง
3: ครับ
4: แล้วก็แต่ว่าก็ถ้าตามดูจากพยากรณ์อากาศกรมอุตุเนี่ยก็ถึงวันอาทิตย์นะ
3: ใช่ครับ
4: มีโอกาสที่จะเจอฝนแบบแช่ๆแล้วก็ยืดเยื้อยาวนานไปเนี่ย4วัน3คืนเลย
3: ครับก็ไม่ใช่เลนบอมด้วยนะถ้าเลนบอมเนี่ยมันตกหนักเป็นจุดๆเป็นที่ๆไปนี่มันทั้งประเทศเลยพี่ไพศาล
4: แล้วก็คลุมหลายพื้นที
3: ่ครับ
4: แล้วก็อย่างบ้านผมเนี่ยเขตคลองสามวาเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่หนักที่สุดของกทมนะ
3: ครับ
4: สายไหมคลองสามวาลาดกระบังมินบุรีเนี่ยโซนตะวันออกเนี่ย
3: ครับ
4: ของผมนี่130กว่ามิลละรวมนะ
3: ครับ
4: 130กว่ามิลแต่ก็น่าจะน้อยกว่าลำลูกกา
3: ครับ
4: แถวลำลูกกาแถวปทุมเนี่ยน่าจะหนักกว่า
3: ก็ผมคลองสี่ลำลูกกา
4: แถวนั้นน่ะหนัก
3: โอ้โหก็ถือบอกว่ารู้สึกตั้งแต่ตอนประมาณสักตีสองครับไม่หยุดเลยบอกแล้วจะออกมาทำงานยังไงเนี่ยนะ
4: ก็เทศบาลรังสิตนี่ก็ประกาศเตือนและชักธงแดงแล้ว
3: ครับ
4: เพราะว่าน้ำคลองรังสิตประยุนศักดิ์ก
3: ็เข้าถนนแล้วใช่ครับใช่คร
4: ับ สูงกว่าไอ้ขีดที่เขาจะถือว่าเป็นขีดที่ต้องชักธงแดงก็ปรากฏว่าเมื่อช่วงเย็นๆนี่ก็ชักธงแดงละ
3: ครับคลองรังสิตนะพี่เพศาลแล้วก็คลองลำลูกกามันจะมีถนนเชื่อมนะคลอง1คลอง2คลอง3คลอง4ไอ้ถนนไอ้คลองเชื่อมนั่นแหละฮะบ้านเพื่อนผมอยู่แถวๆนั้นเนี่ยถ่ายภาพส่งภาพมาให้ดูน้ำเข้าบ้านหมดแล้วฮะ
4: ก็ทาง นายกอบจ.เนี่ย
3: ครับ
4: บิ๊กแจ๊ดอ่ะ
3: ครับ
4: ก็ให้สัมภาษณ์ก็บอกว่าขอให้กรุงเทพมหานครช่วยชาวปทุมด้วยเปิดประตูระบายน้ำให้กับปทุม
3: ครับ
4: ช่วยรับน้ำไปด้วย
3: ครับ
4: เขาจะรับ
3: ก็นั่นแหละส
4: ิกรุงเทพเขาก็กลัวเขาอยู
3: ่ไอ้ตรงตอนปี54เนี่ยที่มีปัญหาก็ตรงสายไหมนั่นแหละพี่เพศานที่กทม.เอากระสอบทรายมากั้นน่ะแล้วโซนลำลูกกาน้ำท่วมเป็นเดือนไม่ลงแม้แต่เซนเดียวครับ
4: ใช่เรือหมีก็ทราบมันอยู่เพราะว่าคลองมันเชื่อมกัน
3: ใช่ครับ
4: แล้วก็น้ำจากปทุมเนี่ยมันก็ต้องไหลผ่านระบบคลองอะไรต่าง
3: ๆก็เข้าคลองลาดพร้าว
4: เข้าไปในกรุงเทพ
3: นั่นแหละฮะ
4: ไอ้กรุงเทพก็สู้น้ำเขาก็ต้องบล็อกไอ้บรรดาพวกคลองต่างๆไว
3: ้ก็รังสิตทำได้ก็คือคลองประยุนศักดิ์นะฮะ
4: รังสิตประยุนศักดิ์ก็ต้องหาเครื่องสูบ
3: สูบลงเจ้าพญาอย่างเดียว
4: จะไประบายผ่านคลองช่วยด้วยก็ไม่ง่าย
3: ครับ
4: นะพอช่วยได้ก็คงจะช่วยนะฮะแต่ว่าผมเห็นทางผู้ว่าชัดชาติวันนี้เขารายงานนะ
3: ครับ
4: เขาบอกว่าสถานการณ์หนักเนี่ยคือทางฝั่งตะวันออกของกทม.
3: ครับ
4: พวกคูคลองต่างๆของฝั่งตะวันออกเนี่ย
3: ครับ
4: ยังวิกฤต
3: ครับ
4: ต้องเร่งสูบน้ำสู้ฝนโดยใช้อุโมงค์ยักษ์เร่งผลักดัน
3: ครับ
4: ประกอบกับการเปิดปิดประตูระบายน้ำทั้งนี้ยังไม่ห่วงโซนริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็พร้อมย้ำเตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองให้เก็บของขึ้นที่สูงจนถึงวันที่27กันยายน69แล้วก็สั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังหากฝนตกลงมาเติมก็เชื่อทำระบบระบายน้ำลอกท่อได้ดีไม่กระทบชั้นที่พื้นที่ชั้นใน
3: ครับ
4: นะสำหรับสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อที่ลงพื้นที่มาในวันนี้มีเครื่องสูบน้ำทั้งหมด6ตัวเปิดใช้งานได้4ตัวเพราะน้ำยังเข้ามาในระบบไม่ถึง60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยขณะนี้มีน้ำเข้ามาในระบบ40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะรับน้ำมาจากบางนาสุขุมวิท 101/1 และคลองหนองบอนคลองเพชรคลองบางอ้อมาลงสถานีสูบน้ำอุโมงค์บางอ้อไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะ
3: ครับ
4: เนี่ยกทม.เขามีระบบอุโมงค์อะไรเขาโชว์เต็มที่นะเที่ยวนี้
3: ใช่ครับเขาลอกท่อแล้วก็เขาพร่องน้ำรอไว้แล้วฮะแต่ว่านี่ขนาดพร่องน้ำรอนะครับเรือคลองแสนแสบวันนี้ต้องประกาศหยุดเดินเรือพี่พิธาน
4: ครับ
3: เพราะว่าน้ำมันบางจุดเนี่ยมันล้นออกจากคลองแสนแสบหลากเข้าซอยต่างๆโดยเฉพาะถนนรามคำแหงไปถึงนู่นเลยฮะบางกะปิเลยครับน้ำปริ่มเรือวิ่งไม่ได้เลยครับ
4: ก็ของกทม.ก็หลายถนนหลายเส้นทาง
3: ครับ
4: ก็มีน้ำท่วมขัง
3: บ
4: างเส้นก็สูงระดับที่รถก็เดินรถไม่ได
3: ้ครับ
4: ไม่ได
3: ้ครับ
4: นะฮะแถวๆบ้านผมนี่ก็ทราบมีหลายหมู่บ้านก็คืนนี้ก็ยังต้องเล็งๆกันนะถ้าฝนลงซ้ำมาก็กลับบ้านไม่ได้
3: น้ำท่วม
4: ถ้ากลับก็ต้องเอารถจอดไว้ข้างนอกแล้วก็หาทางเข้าบ้านเองเพราะว่าทางมันน้ำท่วมหมด
3: โอ้บางจุดเลยหัวเข่าไปรถเก๋งก็ไม่ได้แล้วครับ

0: ถือว่ารอบนี้นะฮะบรรดาผู้ประกอบการทั้งภาครัฐเอกชนต้องบอกขอขอบคุณเลยนะฮะมีอาคารสูงห้างสรรพสินค้าโดยเฉพาะย่านรังสิตอะห้างทุกห้างนะพี่เพศาน
1: ให้จอดรถ
0: ให้จอดรถฟรีเลยฮะขึ้นไปจอดได้เลยเพราะว่าฝนมันตกหนักแล้วตกต่อเนื่องไม่หยุดนะฮะน้ำมันเริ่มท่วมก็เกรงว่าถ้าเกิดคืนนี้กับพรุ่งนี้มันตกแบบนี้อีกเนี่ยมันเสียหายแน่นอนสำหรับรถจอดไว้ที่บ้านฮะเอามาจอดในห้างสรรพสินค้าเขาได้เลยครับ
1: วัดธรรมกายเขาทางปทุมเขาก
0: ็ประกาศเลย
1: บอกเข้ามาเลยเพราะว่าวัดธรรมกายก็ถมที่ขึ้นไปสูงใช่ไหมก็มีเนินก็มีอะไรที่ลานเป็นลานสูงเลย
0: ครับครับ
1: คนน้ำแน่นอน
0: ครับ
1: ก็ถ้ากลัวว่าอยู่ในหมู่บ้านที่น้ำจะเข้าไปท่วมทรัพย์สินรถยนต์อะไรเงี้ยนะก็เอารถมาจอดครับ
0: อย่างปี54พี่ไปสายรถจอดด้วยเนี่ย
1: ผ่าน54มาแล้วไม่มีปัญหา
0: ฮะ
1: ผมเอาไปไว้บ้านผมที่ดำเนินสะดวก2คันฝากพี่ชาย
0: ครับ
1: แล้วก็เหลือไว้คันหนึ่งตัวไว้ใช้ที่กรุงเทพก็เอาไปจอดที่คอนโด
0: ครับ
1: คอนโดก็อยู่แถวห้วยขวางไม่ท่วม
0: ฮะฮะ
1: รอดไป
0: ของผมเอามาจอดไว้ที่ช่อง9เราเนี่ยฮะโอ้จอดได้เป็นเดือนเลยครับแล้วก็อีกคันหนึ่งทางด่วน
1: อ๋อขึ้นไปจอดบนทางด่วน
0: ทางด่วนที่ก็จอดยาวเหยียดอะพี่เพชรนะฮะเพื่อนเป็นทหารอากาศบอกมาจอดเลยเนี่ยที่ทำงานของเพื่อนเนี่ยนะฮะบอกว่าดอนเมืองเป็นดอนฮะเอารถเก๋งเพื่อนเอาไปจอดรอไว้ก่อนเลยให้ผมเอาไปจอดบอกไม่ผมจอดที่ทำงานเรียบร้อยแล้วของเพื่อนเจอไป2เมตรนะ
1: อ
0: ือโอ้โหไอ้ที
1: ่
0: ปริ่มท้องเครื่องบินนะฮะตอนนั้นนะครับ
1: ดอนเมืองจมเลยใช่
0: โอ้โหใช่นะฮะซึ่งอย่างฝนล่าสุดที่มาเนี่ยรัฐบาลเองเขาก็ประกาศเตือน24ชั่วโมงเลยนะฮะในการเตรียมความพร้อมนะครับก็วันนี้ทางรองโฆษกพลอยทะเลเนี่ยออกมาอธิบายนะฮะจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของไทยเนี่ยมันเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำไปหลักเห็นจากหลายจังหวัดฮะที่ผู้สื่อข่าวส่งมาครับโอ้โหน้ำถนนนี่กลายเป็นคลองไปแล้วนะครับรัฐบาลห่วงใยฮะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนพื้นที่เสี่ยงให้เร่งอพยพนะฮะแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยฟอกไตต้องใช้ออกซิเจนเนี่ยอันนี้จะเข้าช่วยเหลือลำดับต้นๆเลยนะครับก็มีการสั่งการดังนี้ครับทุกเขตสุขภาพแล้วก็จังหวัดพื้นที่เสี่ยงยกระดับเฝ้าระวัง24ชั่วโมงอย่างน้อยจนไปถึง27กันยายนนี้เลยนะครับโดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็พื้นที่ที่ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นนะฮะเขตสุขภาพที่3และ4ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาโดยเฉพาะอยุธยาปทุมรังสิตเนี่ยแล้วก็พื้นที่รับน้ำต่อเนื่องให้ติดตามระดับน้ำจุดเสี่ยงชุมนุมชุมชนสถานพยาบาลแล้วก็เส้นทางรีเฟอร์อย่างใกล้ชิดนะฮะว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยแล้วเอาไปทางไหนดีนะครับเขตสุขภาพที่6ติดตามสถานการณ์ที่จันทบุรีสระแก้วทั้งชุมชนโรงพยาบาลแล้วก็ระบบ EMS เนื่องจากมีสถานการณ์แล้วก็ยังมีฝนตกสะสมหลายจุดโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงทุกแห่งให้เตรียมระบบสำคัญให้พร้อมอย่างน้อย72ชั่วโมงไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำสะอาดออกซิเจนยาเวชภัณฑ์เลือดอาหาร IT อย่างเงี้ยนะฮะบุคลากรและเส้นทางส่งต่อสำรองต้องเตรียมให้พร้อมให้เร่งดูแลกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยต่อเนื่องนะฮะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ฟอกไตผู้ใช้ออกซิเจนเนี่ยนะฮะหรือผู้ที่ต้องรับยาต่อเนื่องก็ให้ดำเนินการตลอด24ชั่วโมงพื้นที่ศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพก็ให้ทีมสาธารณสุขเฝ้าประเมินทันทีนะฮะแล้วในที่พักพิงเนี่ยมันต้องมีน้ำสะอาดน้ำดื่มยารักษาโรคนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลด้านสุขภาพจิตด้วยแล้วก็กลุ่มเปราะบางอย่างเงี้ยครับและทุกจังหวัดให้ตรวจรายงานเส้นทาง EMS แล้วก็เส้นทางรีเฟอร์ที่ผ่านไม่ได้หรือว่าเสี่ยงถูกตัดเนี่ยนะเพื่อกำหนดเส้นทางสำรองจุดรับจุดส่งผู้ป่วยหรือว่าเรือที่จะสนับสนุนครับอันนี้ก็สั่งการไปเรียบร้อยแล้วครับทุกจังหวัดที่ไปสารฮะ
1: คราวนี้เนื่องจากเที่ยวนี้ฝนมันครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างมากนะ
0: ครับ
1: วันนี้เนี่ยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณธีรพัฒน์คัชมารายงานว่าสถานการณ์ในขณะนี้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เนี่ย12จังหวัดมีเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วตราดและจังหวัดสุรินทร
0: ์ครับ
1: รวมทั้งหมด38อำเภอ140

0: 13ตำบล596หมู่บ้าน 11,796 ครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบเนี่ย 37,036 คนนี่ผมทำตัวเลขมาเลยนะ
1: ครับ
0: จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหล่มสักรวม2ตำบล8หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ280ครัวเรือนระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนครสวรรค์เกิดน้ำท่วมใน6อำเภอมีภัยสาลีท่าตะโกตากฟ้าพยุหคีรีบรรพตพิสัยลาดยาวรวม26ตำบล131หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ184ครัวเรือนระดับน้ำส่งตัวอุทัยธานีเกิดน้ำท่วมใน3อำเภอคือสว่างอารมณ์หนองขายางอำเภอเมืองรวม3ตำบล4หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ60ครัวเรือนระดับน้ำลดลงแล้วสิงห์บุรีเกิดน้ำท่วมที่อินบุรีรวม1ตำบล3หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ5ครัวเรือนสิงห์สุพรรณบุรีเกิดน้ำท่วม5อำเภอคือบางประม้า2พี่น้องอำเภอเมืองศรีประจันดอนเจดีรวม24ตำบล133หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,548 ครัวเรือน
1: ครับ
0: สระบุรี3อำเภอฮะหนองแซงมวกเหล็กอำเภอเมืองรวม6ตำบล17หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ179ครัวเรือนอยุธยาเกิดน้ำท่วมใน6อำเภอคือเสนาบางบานผักไห่บางไทรบางปะอินอำเภอพระนครศรีอยุธยารวม55ตำบล240หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,030 ครัวเรือนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ปราจีนนี่เกิดท่วม2อำเภอคือกบิลบุรีกับศรีมหาโพธิ์รวม2ตำบล4หมู่บ้าน136ครัวเรือนนะฉะเชิงเทรา3อำเภอนะบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามบางคล้า8ตำบล22หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ117ครัวเรือนสระแก้วเกิดน้ำท่วม6อำเภอเลย
1: ครับ
0: อำเภอเมืองวัฒนานครอรัญประเทศโคกสูงคลองหาดวังน้ำเย็นรวม14ตำบล32หมู่บ้านแต่ประชาชนได้รับผลกระทบ227ครัวเรือนแสดงว่าส่วนใหญ่มีพื้นที่การเกษตร
1: ครับ
0: หรือพื้นที่ป่าเขานะ
1: ครับ
0: แล้วก็จังหวัดตราดนี่ก็1ตำบล1หมู่บ้านที่อำเภอบ่อไร
1: ่
0: 30ครัวเรือนสุดท้ายนี่ก็คือสุรินทร์ฮะที่อำเภอพนมดงรัก1ตำบล1หมู่บ้านอยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดหลายๆพื้นที่เนี่ยคือตกมาก่อนหน้านี
1: ้ครับ
0: แต่รอบนี้มันมาเนี่ยมันเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะ
1: แช่อยู่อย่างเงี้ย
0: อยู่ใกล้ๆทางกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ทางเนี่ยชลบุรีระยองอะไรเงี้ยเพราะว่าศรีราชาก็จมหลายพื้นที่
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ศรีราชาสัตหีบอะไรเงี้ยหลายพื้นที
1: ่น้ำไหลแรงด้วยนะฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: หนักๆสัตหีบที่ชลบุรีแล้วก็ที่
1: ระยองนี่ก็หนัก
0: ใช่ใหญ่พื้นที่โซนตะวันออกนี่โดนเยอะเหมือนกัน
1: ครับครับปรากฏการณ์นี้ปรากฏว่ากรมอุตุบอกว่านี่คือฤดูฝนปกตินะพี่เบสานเพราะว่ามันจะหนักแบบเนี้ยนะฮะในช่วงของสิงหากันยานะฮะแต่ว่าปีที่ผ่านๆมามันเกิดภาวะแล้งหรือเปล่าที่ว่าฝนพอหน้าฝนมันไม่มาอันนี้คือหน้าฝนเลยทางกรมอุตุบอกอย่างนั้นนะครับเพราะมันมีแนวร่องฝนภาคผางภาคกลางภาคตะวันออกประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำครอบคลุมพื้นที่กัมพูชาแล้วก็ทางภาคตะวันออกเป็นเหตุให้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนเรียกว่านี่แหละฮะฝนประจำฤดูครับหลายคนก็บอกว่าเนี่ยมันคือเรนบอมเพราะมาตกแต่เมื่อคืนจนถึงบ่ายๆมันยังไม่หยุดเลยปรากฏว่ากรมอุตุบอกว่าไม่ใช่เรนบอมเพราะเรนบอมเนี่ยนะฮะมันก็คือลักษณะฝนตกหนักมากแต่ว่าตกในระยะเวลาสั้นๆพื้นที่ไม่กว้างมากนักแต่ว่าฝนที่ตกณขณะนี้มันเป็นฝนที่กระจายทั่วทุกพื้นที่หลายจังหวัดเลยเพราะตัวหย่อมความกดอากาศต่ำยกเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาเรื่อยๆฝนจึงตกเป็นบริเวณกว้างแล้วก็จะตกแบบนี้ไปจนถึงนู่นเลยครับ27กันยายนหลังจากนั้นก็จะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังไม่หมดทีเดียวนะครับยังคงมีฝนตกอยู่บ้างแต่ว่าน้อยครับทางกรมอุตุเขาวัดปริมาณนะพี่เบสารตั้งแต่เมื่อช่วง7โมงเช้าถึงบ่าย2เนี่ยนะเยอะสุดเนี่ยที่จังหวัดตราดครับ89.2 มิลลิเมตรฉะเชิงเทรา 82.2 มิลลิเมตรจันทบุรี 63.8 กรุงเทพ 33.6 เองครับ
0: ค่าเฉลี่ยมั้ง
1: ค่าเฉลี่ยครับ
0: อืม
1: เพราะว่าโอ้โหแต่เห็นมัน ทั้งวันนะวันนี้ครับ
0: เพราะว่าอย่างเขตคลองสามวาเนี่ยผู้ว่าชาติชาติก็บอกเอง130กว่า
1: ครับ
0: รวมแล้ว
1: รวมใช่ไหมฮะ
0: ก็มันมาแต่ว่าคืนอ่ะ
1: ใช่ฮะ
0: ตลอดวันตลอดคืนมันตกสะสมก็ต้องนับรวมไปดิ
1: ใช่ครับอันนี้เขานับตั้งแต่7โมงทางกองตูตั้งแต่7โมงถึงบ่าย2แม้ถ้าย้อนไปจนถึงตี2มันก็คงเพิ่มไปอีกเท่าตัว
0: ใช่
1: ไหมล่ะครับ60ลบก็นั่นแหละ120 130นั่นแหละครับประมาณนั้น
0: ครับ
1: ครับวันนี้ก็เชื่อว่าหลายคนฟังอยู่นะฮะยังกลับไม่ถึงบ้านแล้วครับเพราะชะงักไปก่อนเข้ารายการฮะติดไม่ขยับเลยฮะ
0: ติดหนึบเลยเมื่อเช้าก็ติด
1: ครับ
0: แต่ตอนช่วงเช้านะไปทำงานก็ติด
1: เขาเลี่ยงเส้นทางกันฮะ
0: หลบน้ำท่วมใช่ไหม
1: หลบน้ำท่วมครับใช่ครับยิ่งตรงลาดพร้าวเนี่ยรถไปไม่ได้หลายเส้นทางครับพี่เภสัชเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่เภสัชมาคุยกันใหม่ครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
6: M-Cut Radio Network เครือข่าย

0: สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดตุลา23นาทีครับพี่ไพศาลคุยกันต่อครับ
5: มีผู้ที่เขาเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะ
4: ครับ
5: เขาให้คำแนะนำว่าผู้ที่จะติดตามโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะเดี๋ยวนี้มันก็มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเยอะใช่ไหม
4: ครับ
5: เขาบอกว่ามันมี5แอปสำหรับติดตามสถานการณ์ฝนสถานการณ์น้ำตั้งแต่พยากรณ์อากาศแผนที่เรดาร์ภาพถ่ายดาวเทียมไปจนถึงข้อมูลน้ำและการเตือนภัยนะซึ่งจะช่วยเช็คสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านช่วยเตรียมตัวและวางแผนการเดินทางได้โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักลมแรงหรือพายุปัจจุบันมีทั้งแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ให้เลือกหลายรูปแบบแต่ละแห่งก็จะมีข้อมูลและฟังก์ชันแตกต่างกันจึงควรเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาควบคู่กันโดยพอช่วงนี้มีหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยบางพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีความเสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเขาแนะนำ5แอปพลิเคชันและเว็บไซต์นะ
4: ครับ
5: 1เนี่ยคือ TMD เช็คสภาพอากาศเตือนภัยและติดตามพายุ
4: ครับ
5: โดยบอกว่าหากต้องการติดตามสภาพอากาศในประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอีก1แหล่งข้อมูลที่ควรตรวจสอบเพราะมีทั้งพยากรณ์อากาศประจำวันพยากรณ์อากาศล่วงหน้า7วัน
4: ครับ
5: พยากรณ์รายเดือนและราย3เดือนรวมถึงประกาศเตือนภัยแผนที่อากาศเส้นทางพายุและข้อมูลสภาพอากาศรายจังหวัดและรายภาคนะกรมอุตุนิยมวิทยามีแอปพลิเคชันเช่น TMD พยากรณ์และก็มีไทยเวเซอร์ไทยเวเซอร์อากาศไทยเลยนะ
4: ครับ
5: ซึ่งให้ข้อมูลสภาพอากาศปัจจุบันพยากรณ์อากาศเรดาร์สภาพอากาศภาพถ่ายดาวเทียมและแผนที่อากาศรวมทั้งการเตือนภัยสภาพอากาศโดยมีช่องทางสำหรับทั้ง Android และ iOS ภายในแอปก็ยังมีข้อมูลของสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติหรือ AWS เช่นอุณหภูมิปริมาณฝนความชื้นความกดอากาศและความเร็วลมรวมถึงแผนที่อากาศปริมาณฝนราย3ชั่วโมงข้อมูลเรดาร์และภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับติดตามสภาพอากาศในระยะสั้นนอกจากนี้ยังมีข้อมูลแผ่นดินไหวทั้งในประเทศไทยต่างประเทศรวมทั้งรายละเอียดขนาดและจุดศูนย์กลางเหมาะสำหรับใช้ตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศและประกาศเตือนภัยในประเทศไทย อันที่2คือ Windy เป็นบริการที่นำเสนอข้อมูลสภาพอากาศในรูปแบบแผนที่สามารถเลือกดูข้อมูลหลายประเภทเช่นลมอุณหภูมิฝนฟ้าคะนองคลื่นทะเลเรดาร์และภาพดาวเทียมรวมถึงเลือกแบบจำลองพยากรณ์อากาศหลายแบบเช่น ECM WF GFS และ ICON เพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มของสภาพอากาศในพื้นที่ที่สนใจจุดเด่นของ Windy WINDY เนี่ยนะคือการแสดงข้อมูลเป็นภาพเคลื่อนไหวบนแผนที่ทำให้เห็นทิศทางและการเคลื่อนตัวของลมกลุ่มฝนและระบบสภาพอากาศได้ง่ายขึ้นจึงสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเดินทางหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งได้อันที่3นี่คือ Zoom Earth ติดตามสภาพอากาศผ่านภาพถ่ายดาวเทียมก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันสำหรับติดตามสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ โดยแสดงข้อมูลผ่านภาพดาวเทียมพร้อมฟังก์ชันสำหรับดูเรดาร์ฝนอุณหภูมิความชื้นปริมาณฝนและทิศทางลมผู้ใช้งานยังสามารถแชร์ข้อมูลภาพถ่ายให้เพื่อนร่วมทางเพื่อวางแผนก่อนออกจากบ้านได้ด้วยอันนี้ซูมเออร
4: ์ครับ
5: แล้วก็มีเรนวิวเวอร์เช็คเรดาร์ฝนและติดตามกลุ่มฝนเรนวิวเวอร์เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันสำหรับติดตามฝนและสภาพอากาศโดยสามารถดูข้อมูลรายชั่วโมงและรายวันพร้อมครับปริมาณฝนและแผนที่เรดาร์ที่แสดงตำแหน่งและความรุนแรงของกลุ่มฝนรวมถึงติดตามเส้นทางของพายุแต่ข้อมูลย้อนหลังและแนวโน้มล่วงหน้าแล้วก็มี NOAA Weather Radar อันนี้ติดตามเรดาร์และสภาพอากาศนะเป็นแอปพลิเคชันสำหรับติดตามข้อมูลเรดาร์และสภาพอากาศแล้วก็มีแอปDWR4 ไทยเป็นแอปของกรมทรัพยากรน้ำ
4: ครับ
5: ให้บริการข้อมูลข่าวสารและรายงานสถานการณ์น้ำโดยเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำพร้อมนำเสนอข้อมูลข่าวสารและบริการอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-service สำหรับประชาชนเพื่อใช้ติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำมันก็จะมีแอปต่างๆเนี่ย
4: ครับ
5: ผมดูแล้วมันค่อนข้างจะเป็นแอปทางการนะ
4: ครับ
5: ไม่ใช่แอปประเภทที่อะไรล่ะส่วนใหญ่ก็จะมีคำตรงคำเตือนมาไม่บอกรายละเอียด
4: อันนี้เขาติดตามจากเรดาร์นะฮะ
5: อันนี้เขาดูมาแล้วก็กรองมาแล้วแล้วเขาก
4: ็วิเคราะห์มาแล้วเรียบร้อย
5: วิเคราะห์ออกมาใช่ไหม
4: ใช่ฮะเนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยคุยเข้ามา
5: พื้นที่สูงด่วน
4: เนี่ยคุณอิสระชนคุณชุศนะบอกว่าของวินดี้เนี่ยวินดี้เวิร์กสุดเนี่ยคุณชุศนะบอกผมใช้วินดี้ช่วยประเมินสภาพอากาศก่อนทำการบินบอลลูนดีที่สุดมีฟังก์ชันครบเลยเขาบอกอย่างนี้ฮะ
5: มีหลายแอป
4: ครับครับคนใช้งานจริงก็คงจังคงลองใช้ไปหมดละเห็น
5: ก็เนี่ยเราบางทีเนี่ยเราก็เจอแบบนี้แล้วเราก็เอ๊ะมันปวดหัวไปหมดจะเชื่อพยากรณ์รัฐบาลเขาก็หน่วยงานเขาก็แจ้งนู่นแจ้งนี่เยอะไปหมดแต่ว่าบางทีมันคุมไปอย่างมันคุมกว้างกว้างมากไป
4: ทางการไปประมาณน
5: ั้นมันไม่ลงมาตรงในพื้นที่ของเราโดยเฉพาะเนี่ยพื้นที่ของเราก็ต้องรอฟังผู้ว่าชัดชาติเขาอะไรเง
4: ี้
5: ยซึ่งบางทีเนี่ยผู้ว่าชัดชาติเขาก็มาเขาของบางทีมันน้ำมันท่วมในซอยแล้วไม่รู้จะทำยังไงผู้ว่าก็ช่วยไม่ได
4: ้ครับก็
5: อันนี้เราบางทีเราก็ต้องหาช่องทางที่มันจะทำให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมได้มากข
4: ึ้นส่วนใหญ่จะใช้กันคนปกติก็คือตอนเดินทางไปเที่ยวพี่ไพศาลอีก7วันข้างหน้าที่เราจะไปเนี่ยพื้นที่นี้อากาศเป็นยังไงประมาณนี้จะได้ถ้าโอ้โหมีเมฆเยอะอากาศจะเย็นลงก็จะยิ้มหน่อยนะฮะถ้าไม่มีฝนหนักมากก็จะหม่นไปนิดนึงฮะต้องเตรียมให้พร้อมอีกอ่ะนะครับ
5: คร
4: ับนี่แล้วก็เนี่ยฟ้าฝนเป็นใจหรือเปล่าที่ทำให้เนี่ยอุบัติเหตุรถไฟอีกแล้ว2วันติดเลยพี่ไพศาล
5: เออวันนี้เห็นมีอะไรเนี่ยไปเฉียวเฉยอะไรครับมีบาดเจ็บ1ใช่มั้ย
4: บาดเจ็บ1เป็นพลขับฮะก็แปลกใจว่าเอ๊ะระบบรถไฟเนี่ยทางคู่เนี่ยนะไอ้ยิ่งแถวๆบางซื่อเนี่ยนะครับมันต้องสวนกันได้สิมันต้องห่างกันสิเอ๊ะทำไมมาชนกันได้อยู่คนละรางแท้ๆพี่ไพศาลเอาวันก่อนตรงอโศกเนี่ยระบบลมเบรกอะไรของเขาเสียเอาต้องรถมาลากจูงนะฮะรถติดกันยาวเหยียดเลยเหมือนกันเพราะมันขวางตรงแยกอโศกเลยนะวันนี้อีกแล้วเนี่ยฮะชนกันแถวๆบางซื่อเนี่ยครับพอดูภาพนะโอ้ค่อนข้างน่ากลัวพี่ไพศาลเพราะว่าระบบรถไฟเนี่ยสองรางใช่ไหมฮะรางนึงมันมี2เส้นนะอีก2เส้นเวลาวิ่งสวนกันก็วิ่งสวนปกติแต่ไอ้ตรงเนี้ยน่าจะอยู่ใกล้ไอ้ตรงที่สับรางฮะพอสับเสร็จเราต้องเบี่ยงออกใช่ไหมครับเพราะมันเบี่ยงยังไม่พ้นเลยไปเจออีกขบวนนึงแล้วฮะที่เขาจอดอยู่ครับ
5: ม
4: ันก็เลยเสยเข้าไปหูหัวรถจักรไอ้สีเหลืองๆที่เป็นเหล็กหนาๆเนี่ยยับเลยนะพี่ไพศาล
5: แสดงว่าออกแบบรางไว้ครับกับขนาดตัวรถมันคงจะไม่ได้สัดส่วนเลย
4: มันคือถ้าวิ่งสวนกันมันคงจะแบบมีช่องว่างอยู่นิดเดียวอะแต่ถ้าเกิดไปถึงไอ้ตอนที่รางมันจะต้องสับอะฮะสับรางก็จะเบี่ยงให้อีกขบวนหนึ่งผ่านไปเนี่ยคงจะเบี่ยงได้ไม่ไกลอะฮะเจอกันซะก่อนเนี่ยประมาณนี้มันก็เลยความอ้วนของตัวขบวนมันก็เลยไปโอ้โหเบียดกันค่อนข้างแรงอะครับ
5: ครับ
4: อย่างนี้
5: เดี๋ยวดูเห็นภาพแล้วก็ ก็ต้องให้ให้เขาสอบแล้วก็ดูว่ามันเกิดจาก
4: สาเหตุอะไรนะสาเหตุอะไรใช่ฮะเพราะก็นั่งรถไฟเวลาเข้าสถานีอ่ะขบวนของเราอยู่ขบวนข้างๆมาเนี่ยวิ่งปู้หายไปเลยถ้าเกิดเขาเป็นรถด่วนใช่ไหมแสดงว่ามันต้องห่างกันพอสมควรใช่ไหมฮะมันถึงสวนกันอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับอันนี้มันก็ลักษณะคล้ายๆกันทำไมมันสวนกันไม่ได้มันมาเบียดกันอย่างนี้ได้อะเกิดจากอะไร
5: ก็ไม่น่าจะเกิดดูแล้วไม่น่าเกิด
4: ครับครับ
5: ครับ
4: อันนี้ต้องพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
5: ครับ
6: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดตุลาการ35 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
5: ครับ
4: นี่คุณผู้ฟังแจ้งมาเลยเข้าไปเช็คเมื่อสักครู่นี้ห้าโมงกว่าฝนก็หนักอยู่แล้วนะฮะเดินทางก็ลำบากอยู่แล้วรถไฟฟ้าขัดข้องอีกครับ
5: โอ้รถไฟฟ้าสายไหน
4: BTS ครับสุขสายสุขุมวิทครับขัดข้องบริเวณสถานีห้าแยกลาดพร้าวฝั่งมุ่งหน้าสถานีคูคตก็เสียตอน17:20 นแต่ว่าช่วงคูคตไปถึง5แยกลาดพร้าวเนี่ยขาร่องขึ้นมาเนี่ยนะฮะเปิดปกติ
5: เฉพาะที่จะไปคูคตจะกลับบ้านนะ
4: ฮะสถานีหมอชิดถึงเคหะให้บริการปกติแต่ช่วงสถานี5แยกลาดพร้าวถึงหมอชิดอ๋อตรงนั้นเองใกล้ๆพี่ไพศาลที่มันข้าม
5: 1สถานี
4: 1สถานีขบวนให้บริการล่าช้ากว่ากำหนดฮะ
5: โอเค
4: ก็
5: อย่าใจร้อนลงไปข้างล่างนะเพราะว่าหน้าเกษตรน้ำท่วมนะ
4: ครับครับหนักเลยตรงนั้นนะครับ
5: น้ำท่วมหนักเลยหน้ามหาวิทยาลัยเกษตร
4: แล้วก็ไปถึงนู่นเลยวัดภาษีเลย
5: กรมป่าไม้ระยาวไปโอ้โห
4: ใช่ครับติดยาวเหยียดแล้วยิ่งสถานีรถไฟฟ้าสะพานใหม่พี่ไพศาลน้ำจากคลองข้างหน้าเป็นคลองก่อนจะถึงลาบ11นะครับน้ำมันขึ้นมาท่วมถนนตรงนั้นหมดแล้วนะฮะ
5: โอ้อันนั้นมันคลองเปรมใช่ไหม
4: คลองเปรมคลองเปรมประชากรใช่ครับใช่ครับ
5: คลองใหญ่ด้วย
4: ครับน้ำมาหมดแล้วฮะแล้วก็ท่วมผลโยธินตรงนั้นไปหมดแล้วครับ
5: ที่ผ่านในตรงบางบัวแล้วนะ
4: ได้ใช่ครับใช่ครับ
5: อ่
4: ะก็แจ้งประชาพันธ์ด้วยวันนี้อาจจะกลับถึงบ้านดึกสักหน่อยนะฮะใจร่มๆนะครับ
5: ครับ
4: ครับ
5: เอ้วันนี้มีการวินิจฉัยคดีสำคัญ
4: ครับ
5: ประธานกสทช.นะ
4: ครับ
5: นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะโดยฟ้องศาลปกครองกลางให้ศาลเนี่ยสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาดังกล่าวนะซึ่งเป็น คำวินิจฉัยที่1/2569ลงวันที่21 กรกฎาคม 69ซึ่งให้นายแพทย์สรณะพ้นจากขาดคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งนะ
4: ครับ
5: ก็ปรากฏว่าศาลเนี่ยวินิจฉัยบอกว่าประเด็นสำคัญที่ศาลนำมาวินิจฉัยเนี่ยคือว่าได้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนายแพทย์สรณะกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโดยข้อเท็จจริงในคำพิพากษาระบุว่าในช่วงวันที่20 ธันวาคม 2564ถึงวันที่7 มกราคม 2565ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะยังมีสถานะเป็นพนักงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในตำแหน่งรองศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่ตรวจรักษาผู้ป่วยก่อนลาออกจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่8 มกราคม 2565แต่ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์โดยได้รับค่าตอบแทนรายชั่วโมงจนถึงวันที่12 เมษายน 2565ศาลพิจารณาว่าแม้ในช่วงหลังในแพทย์สรณะจะไม่มีสถานะเป็นพนักงานประจำหรือได้รับเงินเดือนจากโรงพยาบาลแต่ยังใช้สถานที่เครื่องมืออุปกรณ์บุคลากรระบบงานและทรัพยากรของโรงพยาบาลในการตรวจรักษาผู้ป่วยรวมทั้งได้รับค่าธรรมเนียมแพทย์และประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างนายแพทย์สรณะกับโรงพยาบาลจึงไม่ได้สิ้นสุดลงทั้งหมดจากการลาออกจากตำแหน่งเดิมส่วนกรณีการลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษศาลเห็นว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแห่งความสัมพันธ์ในทางนิติในแต่ไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์ในทางข้อเท็จจริงและทางผลประโยชน์ระหว่างนายแพทย์สรณะกับโรงพยาบาลสิ้นสุดลงดังนั้นการพิจารณาเฉพาะสถานะทางสัญญาหรือการได้รับเงินเดือนจึงไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสำหรับข้อโต้แย้งหรืออำนาจของคณะกรรมการสรรหาในการกลับมาพิจารณาคุณสมบัติภายหลังศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์สรณะได้รับการแต่งตั้งแล้วศาลเห็นว่าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องยังให้อำนาจคณะกรรมการสรรหาตรวจสอบและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับการสรรหาหรือผู้ได้รับการคัดเลือกได้ขณะที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่นายแพทย์สรณะยกขึ้นอ้างไม่ได้วินิจฉัยตัดอำนาจคณะกรรมการสรรหาในประเด็นดังกล่าวส่วนข้อโต้แย้งเรื่ององค์ประชุมของคณะกรรมการสรรหาศาลพิจารณาว่าเดิมคณะกรรมการสรรหามี7 คนต่อมามีกรรมการพ้นจากตำแหน่ง2 คนเหลือกรรมการ5 คนและในการประชุมครั้งนี้ที่มีคำวินิจฉัยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม4 คนซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงถือว่าครบองค์ประชุมและสามารถดำเนินการพิจารณาวินิจฉัยได้อันนี้ศาลยังไม่รับฟังข้อกล่าวอ้างว่ากระบวนการพิจารณาไม่ได้เปิดโอกาสให้ในแพทย์สรณะรับทราบข้อเท็จจริงหรือโต้แย้งอย่างเพียงพอเนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่าในแพทย์สรณะได้รับแจ้งประเด็นที่เกี่ยวข้องมีโอกาสส่งข้อมูลเอกสารและข้อโต้แย้งรวมถึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดศาลจึงเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ใช้สิทธิโต้แย้งตามสมควรแล้วเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทั้งหมดศาลจึงวินิจฉัยว่าคณะกรรมการสรรหากสทช.มีอำนาจพิจารณาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามและคำวินิจฉัยที่1/2569ซึ่งวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8 วงเล็บ 2และเสียสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งตามมาตรา18เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายก่อนมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีนี้
4: ครับ
5: เขาบอกว่าภายหลังคำพิพากษาในแพทย์สรณะก็บอกว่าจะเตรียมใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
4: ครับ
5: โดยคาดว่าจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์ภายในสัปดาห์หน้าเพื่อขอให้ศาลพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.อีกครั้ง
4: ครับ
5: ขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าคาดการกันว่าที่นัดจะประชุมวันที่28 กันยายน
4: ครับ
5: ก็เป็นไปได้สูงที่นายแพทย์สรณะจะเข้าไปนั่งเป็นประธาน
4: แล้วก็ร่วมอีกเหมือนเด
5: ิ
4: ม
5: การประชุมอีกครั้งเพราะยังถือว่าคดียังไม่ถึงที่สุด
4: ก็ท่านจะอุทธรณ์
5: ก็จะท่านจะยื่นอุทธรณ
4: ์ครับครับ
5: ก็รอดูไปว่าผลสุดท้ายเบ็ดเสร็จจะเป็นยังไงที่เขามีข่าวด้วยนะว่าอาจจะจบลงด้วยการที่รัฐบาลตัดสินใจใช้มติครม.ออกพระราชกำหนด
4: ครับ
5: ยกเลิก
4: บอร์ดเลย
5: ประกาศอะไรเลยประกาศตำกสทช.จากตำแหน่งทุกคน
4: ทุกคนใช่ปลดบอร์ดเลยประมาณนั้นเลย
5: ครับ
4: โอ้ไม่งั้นนี่กี่รอบแล้วฮะ7 8รอบ9รอบแล้วมั้งครับ
5: น่าจะเป็นหลัก10นะ
4: ใช่มั้ยฮะ
5: ขึ้นหลัก10ละครับ
4: ครับไปไหนไม่ได้เลยแล้วก็โอ้โห
5: ยักแย่ยักยันอยู่
4: ใช่ครับใช่ครับก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจรักษานะฮะแล้วก็มีการเก็บค่ารักษาพยาบาลแบ่งรายได้กันถือว่าได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโรงพยาบาลมีการเบิกจ่ายตรงผ่านงบประมาณแผ่นดินไม่นับเป็นการประกอบวิชาชีพอิสระอย่างที่คุณหมอได้อธิบายนะฮะก็นั่นแหละครับวันนี้ศาลก็ยกฟ้องนะครับคุณหมอสารณะไปนะครับก
5: ็
4: ดูว่าปัญหาของบอร์ดกสทช.จะจบลงยังไงเพราะว่าโอ้โหยังมีวาระโดยเฉพาะเรื่องถุงทีวีดิจิตอลอ่ะพี่ไพศาล72นี่จะหมดแล้วไงฮะซึ่งคุณจะต้องมีมาตรการคุณจะต้องมีแผนคุณจะต้องวางกรอบอะไรให้เรียบร้อยแล้วอ่ะครับแต่ว่าประชุมกันไม่ได้ขัดแย้งกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้จบสิ้นสุดได้เมื่อไหร่ครับเนี่ยนะก็เดี๋ยวต้องพักอีกสักครู่นึงพี่ไพศาลเราตัดสัญญาณของภูมิภาคครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อยังมีเรื่องของ Forex เนี่ยโอ้โหบอสพอศาลยกฟ้องด้วยครับวันนี้กับคุณสามารถครับ
5: คดีเล็กนี่ฮะ
4: ครับครับ
5: คดีฟอกเงินใช่ไหมยังไม่ใช่คดีใหญ่ยังไม่ใช่คดีใหญ่ยังไม่ใช่คดีช่อโกงประชาชน
4: ครับครับ
5: ครับ
4: เดี๋ยวพักครู่นึงฮะตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา45นาทีครับพี่พิสารครับมีเรื่องของศาลอีกเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้ศาลอาญาครับยกฟ้องคุณสามารถมารดาและก็บอสพอครับคดีฟอกเงินดีไอคอนกรุ๊ป 2.5 ล้านบาทครับก็วันนี้ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1เป็นโจทยื่นฟ้องนายสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยนางวิลาวันแม่ของคุณสามารถแล้วก็นายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพอลครับอดีตประธานบริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดแล้วก็บริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดร่วมกันเป็นจำเลยที่1ถึง4ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเป็นเงิน2ล้าน5ครับวันนี้นายสามารถมารดาเดินทางมาศาลตามนัดขณะที่เจ้าหน้าที่รัชทัณฑ์เบิกตัวบอสพอลจากเรือนจำพิเศษกทม.มาฟังคำพิพากษาวันนี้ครับศาลพิเคราะห์การนำสืบของโจทรับฟังได้เพียงว่าหลังเกิดคดีดีเอครอนมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านนะครับคดี DSI เป็นผู้รับผิดชอบคดีตรวจความเชื่อมโยงระหว่างจำเลยที่1ถึง3และคนรักจำเลยที่1นะครับทั้งหมดเนี่ยรับโอนเงินด้วยบัญชีตนเองไม่มีการใช้บัญชีผู้อื่นการนำสืบของโจทย์ไม่ปรากฏเป็นเงินที่มาจากการกระทำความผิดไม่มีการปกปิดแหล่งที่มาหรือว่าซุกซ่อนหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้มาจากการกระทำความผิดใดหรือรู้อยู่แล้วว่าเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดพยานหลักฐานของโจทย์ไม่เพียงพอกรณีนี้ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยครับศาลพิพากษายกฟ้องเลยพี่ไพศาลฮะก็คุณสามารถขอบคุณผู้พิพากษาที่ให้ความยุติธรรมที่ผ่านมาก็ยืนยันตลอดครับไม่เคยเกี่ยวข้องคลิปเสียงที่กล่าวหาว่าเป็นนักการเมืองส่อเสือไม่ใช่เสียงของตนเองวันจันทร์เนี้ยจะเข้าพบปลัดยุติธรรมขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงดำเนินคดีกับทาง DSI นะฮะส่วนบอสพอแม้ศาลจะยกฟ้องคดีนี้ครับแต่ว่าปัจจุบันยังมีคดีหลักก็คือช่อโกงประชาชนร่วมกันโดยทุจริตหรือว่าหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จศาลไม่อนุญาตปล่อยตัวครับคดีอยู่ระหว่างการสืบพยานของศาลก็เสร็จประมาณสักปีหน้าครับพอยกฟ้องคดีนี้แต่ว่าก็ยังต้องกลับไปเรือนจำเหมือนเดิมครับสองล้านห้านะฮะคดีนี้ครับฟอกเงินนะฮะศาลท่านยกให้ครับ
3: การเมืองวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนโดยหัวหน้าพรรคก็ไปยื่นปปช.
2: ครับ
3: ไปยื่นหนังสือโดยคุณณัฐพงษ์หัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าวันนี้ได้มายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการปปช.โดยตัวเองในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็นำคณะส.ส.พรรคนะขอให้ปปช.เนี่ยตั้งคณะไต่สวนคดีหัวสว.นะโดยบอกว่าเรื่องโกงสว.มีการทำกันเป็นขบวนการซึ่งเราไม่ได้ยื่นคำร้องแค่ให้ตรวจสอบเพียงการลงมติกกต.เท่านั้นแต่ตัวคำร้องมีพฤติการตั้งแต่ทำหน้าที่ช่วงก่อนการลงมติด้วยทั้งเรื่องการออกระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆที่เอื้อให้เกิดการโกงทุกพฤติกรรมที่ส.ส.จากพรรคประชาชนและจากภาคประชาชนได้เปิดเผยผ่านเวทีต่างๆเป็นหนึ่งพยานบุคคลที่ออกมาให้ความเห็นนะเมื่อถามผู้สื่อข่าวถามว่าการยื่นคำร้องครั้งนี้ยื่นกกต.ทั้ง7คน แต่มติที่ออกมามัน5ต่อ2เป็นส่วนใหญ่นะ
2: ครับ
3: เสียงข้างน้อยมีส่วนด้วยหรือไม่คุณณัฐพงศ์บอกว่าพรรคประชาชนเองไม่สามารถยืนยันได้ว่ากกต.รายบุคคลใครถูกหรือผิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนการเลือกสว.ให้มีความโปร่งใสกับมีมติเป็นแบบนี้สิ่งที่พวกเราทำคือรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดซึ่งเป็นหน้าที่ของปปช.ในการไต่สวนเรื่องนี้และจะดำเนินการส่งฟ้องกกต.หรือไม่ต่อไปนะ
2: ครับ
3: ส่วนความเคลื่อนไหวหนึ่งก็คณะคุณสนธิใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: ก็นำมวลชนมายื่นหนังสือ
2: วันนี้ก็เป็นคุณพิชิตชัยมงคลแกนนำคปท.แล้วก็คุณนิติธรล้ำเหลือเป็นตัวแทนกลุ่มรวมพลังแผ่นดินทวงคืนประเทศไทยครับเขายื่นข้อเรียกร้องถึงกกต.ครับขอให้ทบทวนมติคดีหัวเลือกสว.และก็ส่งฟ้องสว.และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด229คนตามมติของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26ครับพี่เพศาลเนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นกับการหัวเลือกสว.ที่สังคมตั้งข้อสงสัยว่าทำไมกกต.ถึงไม่ส่งฟ้องนักการเมืองทั้งที่พยานหลักฐานชัดเจนขณะที่กกต.ส่งพันตำรวจตรีณัฐวัฒน์เสงี่ยมศักดิ์รองเลขาธิการกกต.ออกมารับข้อเรียกร้องส่วนคุณสนธิให้สัมภาษณ์บอกว่าวันนี้มายื่นหนังสือแสดงเจตนารมณ์ไม่เห็นด้วยกับการลงมติของกกต.เนื่องจากเห็นว่าเหตุผลของกกต.เสียงข้างน้อย2เสียงมีน้ำหนักมากกว่ากกต.เสียงข้างมาก5เสียงและต้องการให้องค์กรอิสระมีความยุติธรรมไม่มีการเมืองเข้ามาครอบงำครับนะเพราะว่าหลังจากบวชลงไปแล้วเนี่ยอีกวันหนึ่งถัดมากกต.เสียงข้างน้อยก็ออกมาโอ้อธิบายซะยาวเลยไงพี่ไพศาล
3: คร
2: ับ เห็นหลักฐานยังไงบวชยังไงก็แพ้เป็น 5-2 5-2 อยู่ครับประมาณนั้นครับ
3: แล้วก็ตั้งเวทีปราศัยนะ
2: ครับ
3: คุณสนธิก็ขึ้นเวทีปราศัยด้วย
2: ครับ
3: เพราะว่าก็มีมวลชนที่คงจะมีแนวความคิดสอดคล้องต้องกันนะ
2: ครับ
3: ก็มารวมตัวกันอยู่จำนวนหนึ่งคุณสนธิขึ้นเวทีปราศัยพูดถึงเหตุผลที่ตั้งชื่อการเคลื่อนไหวครั้งนี้ว่ารวมพลังแผ่นดินทวงคืนประเทศไทยเนื่องจากมองว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับกกต.กรณีหัวสว.รวมถึงกรณีที่ปปช.พิจารณาคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบและเหตุการณ์ทางการเมืองหลายกรณีเป็นสิ่งที่สะท้อนว่ามีกระบวนการใช้ระบบการเลือกตั้งเพื่อการสร้างกลไกในการควบคุมประเทศแล้วก็ยังบอกว่าการเลือกตั้งสว.ที่เกิดขึ้นได้สร้างกลไกต่างๆจนทำให้ประชาชนไม่สามารถใช้ช่องทางตามรัฐธรรมนูญเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมได้โดยเพราะการที่สว.มีส่วนในการคัดเลือกกรรมการองค์กรอิสระต่างๆวันนี้กกต. 4คนใน5คนล้วนแล้วแต่ได้รับการเลือกตั้งจากสว.ชุดที่กำลังถูกกล่าวหาอยู่ซึ่งเป็นของพรรคสีน้ำเงินปปช. 4คนที่เพิ่งเข้าไปนั่งก็มาจากสว.ชุดนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังกล่าวถึงการคัดเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในอนาคตรวมถึงองค์กรที่ประชาชนใช้เป็นช่องทางในการเรียกร้องโดยระบุว่ากระบวนการเหล่านี้ล้วนต้องผ่านกลไกที่เกี่ยวข้องกับสว.ชุดดังกล่าวทำให้ประชาชนถูกจำกัดช่องทางในการเรียกร้องความเป็นธรรมนะคุณสนธิบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าประเทศไทยกำลังถูกครอบงำโดยกลุ่มอำนาจทางการเมืองพร้อมกล่าวถึงศูนย์อำนาจที่บุรีรัมย์และตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการสร้างราชวงศ์การเมืองที่เข้ามาครอบงำกลไกต่างๆของประเทศนะฮะพวกเรามีสิทธิ์อยู่อย่างเดียวคือมีชีวิตอยู่แล้วก็พึ่งพาลมหายใจของเราไปวันๆความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมเราไม่มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนนะ
2: ครับ
3: แล้วก็บอกว่ากล่าวถึงประธานกกต.ที่เคยระบุว่าตนเองเป็นผู้พิพากษามา38ปีขอกราบข้อความไปถึงท่านว่าการเคยเป็นผู้พิพากษายาวนานไม่ได้หมายความว่าจะทำให้การตัดสินการตัดสินใจทุกอย่างถูกต้องเสมอไปพร้อมยกตัวอย่างสมีโชติที่อ้างว่าตนเองเป็นพระมา40ปีแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยโต๊ะกลม1โต๊ะ
2: ครับ
3: ลงท้ายคุณสุธียังประกาศจุดยืนจะดำเนินการทางกฎหมายต่อกรรมการกกต5คนที่ลงมติคดีหัวสว.พร้อมกล่าวว่าจะติดตามเรื่องดังกล่าวต่อไป แม้บุคคลเหล่านี้จะพ้นจากตำแหน่งแล้วก็ตาม นะคุณที่บอกว่าผมให้สัจจวาจาต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินผมให้สัจจวาจาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งผมเคารพนับถือเป็นอย่างสูงว่าผมจะต้องใช้ชีวิตส่วนที่เหลือของผมเอาพวกท่านทั้งหลายเข้าคุกให้ได้จริงๆแล้วพูดอะไรที่ภาษาพ่อขุนราม
2: ครับครับครับ
3: ไม่ว่าจะนานแค่ไหนข้าพเจ้าก็จะรอ
2: นะฮะเดี๋ยวรอดูฮะการเมืองร้อนขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับ
3: สายดูเด็ดเผ็ดร้อน
2: ครับครับ
3: ครับ
2: มีประเด็นเรื่องของอภิปรายไม่วางใจนะฮะไปถามคุณเท้งทัตพงศ์วันนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะฮะคุณเท้งบอกว่าก็ได้พูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านตอนนี้มันคืบหน้าดีอยู่นะอยู่ในช่วงท้ายของการสรุปกรอบยติต้องนำเนื้อหาของทุกพรรคที่ต้องการอภิปรายมารวมกันเมื่อสรุปกรอบยติเสร็จก็จะอยู่ในช่วงของการลงนามดูไทม์ไลน์เชื่อว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับพี่ไพศาลจะเข้าสภาช่วงตุลาคมนี้ครับผู้สื่อข่าวก็ถามมีการเปิดรับข้อมูลจากประชาชนมีคนตั้งข้อสังเกตว่าพรรคมีข้อมูลเพียงพอหรือที่จะอภิปรายคุณเท้งบอกว่าเนื้อหาข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยมีน้ำหนักมากพออยู่แล้วเพียงแต่ว่าในพรรคประชาชนเปิดช่องทางในการรับข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะรับข้อมูลเชิงลึกจากผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงการอภิปรายในครั้งนี้ครับเราพยายามจะชี้ให้เห็นถึงความเลวร้ายของระบอบสีน้ำเงินไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ตัวพรรคการเมืองอย่างเดียวแต่หมายถึงการทำหน้าที่ในองค์กรอิสระด้วยในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนที่สนับสนุนให้กับระบอบสีน้ำเงินอยู่ด้วยนะฮะถ้าดูกรอบในการอภิปรายเนี่ยก็จะมีคนที่ได้รับผลกระทบเยอะเช่นบริษัทที่อาจจะเข้าร่วมประมูลในโครงการของรัฐที่เราเห็นว่ามีการล็อกสเปคเกิดขึ้นอ๋อนี่ย้อนนึกไปได้เลยนะฮะว่าตอนก่อนหน้านี้สสของพรรคประชาชนเขาไลฟ์สดทุกวันไงได้กล่าวถึงใครบางคนแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงเนี่ยเรื่องของการได้งานของรัฐอภิปรายว่ามีการเอื้อให้เกิดกับบริษัทบางบริษัทให้ได้รับโครงการหรือไม่ก็จะทำให้บริษัทคู่แข่งส่งข้อมูลมาให้กับเราได้ส่วนอื่นๆที่อาจจะอยู่ในกระบวนการในระบบราชการอย่างที่เราเห็นในเรื่องช่วยเสียน้ำเงินด้วยหรือในเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการต่างๆหรือว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นการเปิดช่องทางก็จะทำให้เรามีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นนะครับเมื่อถามว่านอกจากคุณอนุทินคุณชัยชนกแล้วเนี่ยนะฮะพุ่งเป้าอภิปรายใครเพิ่มอีกหรือไม่คุณเท้งก็บอกว่าตัวรัฐมนตรีที่จะถูกยื่นอภิปรายไม่วางใจรอรู้พร้อมกันในวันที่ยื่นยติส่วนจะออกมาในรูปแบบไหนนั้นอยากจะชี้ให้เห็นถึงความเลวร้ายของระบอบผิวน้ำเงินว่าไม่ได้เป็นแค่ในเรื่องของตัวพรรคการเมืองอย่างเดียวซึ่งหมายถึงส่วนอื่นๆด้วยครับพี่ไพศาลครับก็แสดงว่านี่ชัดๆแล้วนะฮะสองคนก็คือคุณอนุทินกับคุณชัยชนกชิดชอบและระบอบผิวน้ำเงินส่วนจะพ่วงองค์กรอิสระจะพ่วงงานอื่นๆที่รัฐบาลทำมาเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีคนอื่นที่งานของได้งานของรัฐไปหรือเปล่าเดี๋ยวรอวันที่เขาไปยื่นครับ
3: อภิปรายก็ต้องอภิปรายฝ่ายบริหารใช่ไหม
2: ครับใช่ครับ
3: จะไปอภิปรายคนอื่นๆใครจะไม่ได้นะ
2: ครับ
3: แต่ประเด็นน่ะได้ตั้งเป็นประเด็นที่อภิปราย
2: ครับ
3: ใช่ไหม
2: ครับในฐานะผู้กำกับดูแลอะไรประมาณนี้
3: อย่างถ้าอภิปรายเรื่องคุณชัยชนกไอ้เรื่องอะไรนะไทย
2: TSAI passport
3: TSAI passport อย่างเงี้ยมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเอกชนที่ประมูลงานได้เลย
2: ครับ
3: ก็อาจจะต้องอภิปรายกระทบชิงไปถึง
2: ครับ
3: โอเคก็สรุปว่าก็ยังแพรมๆได้นิดหน่อย
2: แพรมได้หน่อย
3: สรุปว่าของจริงเป็นยังไงต้องรอไปก่อน
2: ครับครับ
3: ว่ามีแค่2คนแล้วจะมีใครมาเพิ่มเติมอีกนะ
2: ก็เห็นเขาลางแล้วฮะงานประมูลที่อาจจะเอื้อให้กับใครหรือเปล่าที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็หลายคนที่เขาโอ้ก็ตัดนักการเมืองหลายคนก็บริษัทรับเหมาทั้งนั้นเลยนะฮะที่ได้งานไปเนี่ยก็อาจจะหนาวร้อนๆถ้าอยู่ในซีกรัฐบาลนะครับ
3: ไม่ใช่ตัวเองก็ครอบครัวนะ
2: ครับใช่ครับ
3: ครับ
2: อ่ะเดี๋ยวต้องพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลช่วงหน้าชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
3: ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่าย กับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
7: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับพี่เพศานครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
3: เดี๋ยว19นาฬิกา10นาทีเราจะมีแขกเข้ามา
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: สัมภาษณ์กันใช่ไหม
2: ใช่ครับเป็น คุณหมอจากสปสช.ครับ
3: ครับ
2: อ่าฮะโอ้โหนี่คุณผู้ชมผู้ฟังพี่เพศานคุยเข้ามาบอกว่าฟังเราไปด้วยแหมรอลุ้นวิ่ง100เมตรชายเอเชียนเกมส์ไปด้วย
3: 20ไม่ใช่เหรอ
2: ก็เมื่อก่อนเข้ารายการเนี่ยเป็นรอบรองที่คัดเข้ามาสู่รอบชิง8ลู่เนี่ยเทพบิวกดไปเท่าไหร่รู้ไหมพี่เมสาร
3: 9กว่าใช่ไหม
2: 9.91 ฮะ
3: นั่นเข้ารอบสุดท้ายแล้วแต่รอบสุดท้ายจะวิ่งชิงเหรียญกันนี่มันน่าจะ2 ทุ่ม 20
2: ครับ
3: 2ทุ่ม20
2: คือวันก่อนหน้านี้เป็นรอบที่เข้ามาสู่ก่อนจะไปชิงชนะเลิศพี่ไพศาลไอ้ที่ 9.95 ครับ
3: อ๋อ
2: เมื่อก่อนเข้ารายการเมื่อสักครู่เนี้ยวิ่งอีกรอบสุดท้าย
3: เพื่อคัดเหลือ8คนสุดท้าย
2: เหลือ8ฮะ
3: ซึ่งจะได้เหรียญ3คน
2: ครับ
3: ใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
3: อีก5คนไม่ได้
2: ใช่ครับ
3: ซึ่งวิวเนี่ยยังไงได้แน่นอนอยู่แล้ว
2: โอ้โหกดไป 9.91 ทำลายสถิติในเอเชียนเกมอ่ะ
3: ลุ้นว่าทองหรือว่าอาจจะคว้าทองได้หรือเปล่านั่นแหละโอกาสเนี่ยสูงมาก
2: ผมกลัวใจพี่จีนเพราะว่าไ
3: อ
2: ้วิ่งคัดเลือกเหมือนเขาจะ
3: คือมันต้องพร้อมกันจังหวะออกตัวสับมันต้องเป๊ะๆหมดอ่ะ
2: คือผู้ที่เขาอธิบายนะพี่เวสารตอนเทพบิวออกตัวเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยการไปฝึกซ้อมไปฝึกปลือจังหวะออกตัวเนี่ยทำดีขึ้นเยอะเลยนะฮะสังเกตได้เลยพอตั้งลำปุ๊บเนี่ยริ้วตั้งแต่ช่วงแค่ไม่ถึง19แรกอะพี่เบสานก่อนหน้านี้เนี่ยเทพบิวเก่งจริงวิ่งเร็วจริงแต่ข้อเสียคือตอนสตาร์ทช้ากว่าคนอื่น
3: ครับต้องไปสปีด
2: ต้องไปสปีดตอน
3: เอาทีหลังชนะได้
2: ใช่ครับ
3: อันนี้ถ้าออกตัวมันก็จะขาด
2: ใช่ครับ
3: วิ่ง100เมตรเนี่ยผมเห็นรอบคัดเลือกรอบแรกที่ผมดูนะ
2: อ
3: ันนั้นเรียกว่าขาดเลยนะ
2: ครับ
3: ห่างเลยทิ้งห่างเลยทิ้งจีนห่างเลย
2: รอบเมื่อสักครู่นี้ก็ห่างเหมือนกันห้าห่างก็เกือบเมตร2เมตรอะครับไม่น่าเชื่อนะว่าโอ้โหจะเราจะมี
3: คือต่ำกว่า10วินี่มันก็ถือว่าระดับโลกแล้วล่ะ
2: ครับ
3: ระดับโลกถึงจะต่ำกว่า10วิได้นะ
2: โอ้โหเกิดจากอะไรเนี่ยพัฒนาการของกล้ามเนื้อมนุษย์เหรอฮะ
3: ก็อย่างที่เรียนน่ะก็คือว่าประหยัดสัก1วิในการออกตัวเนี่ยมันก็ลดลงมาได้1วิอ่ะนะ
2: ครับ
3: ออกตัวเนี่ยเร็วขึ้น1วิ
2: ใช่ฮะ
3: แต่ว่าไม่ฟาวอ่ะ
2: ครับ
3: อะไรเงี้ยมันต้องพร้อมหมดอ่ะ
2: จังหวะพอเราดันเท้าปั๊บปืนยิง ทันทีอย่างเงี้ยใช่ไหม
8: ใช่ใช่มันต้องแบบต้องแบบฝึกมาจนกระทั่งแบบกล้ามเนื้อมันจำไว้เป็นอยู่ในกล้ามเนื้อไม่ใช่ฟังจากหูอ่ะ
2: ครับ
8: คือเสียงปังเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเข้ามาในหูแล้วมันไปสั่งการไปถึงกล้ามเนื้
2: อ
8: กล
2: ้
8: ามเน
2: ื้อ
8: ม
2: ัน
8: ต
2: ้
8: องได้ยินเสียงด้วย
2: โอ้นั้นช้าไปอย่างนั้น
8: ต้องฝึกจนกล้ามเนื้อมันก็มีโซดสัมผัสที่มันจะรู้เลยอัตโนมัติ
2: ครับ
8: มันออกตัวแล้ว
2: ครับ
8: นะเพราะว่ามันชิงไหวชิงพริบกันแค่ประมาณวิสองวิ
2: ใช่ครับโอ้เขานำเราไป1วิเนี่ยกว่าจะสปีดตามกับต้องฝึกเข้มอย่างมันยาก
8: น
2: ะ
8: วิหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องอาจจะ3
2: 2คำ9อ่ะ
8: 29 39
2: ใช่มั้ยวันนี้ก็ดูตะก้อหญิงเราก็ได้ถ้วยเราก็ได้เหรียญทองไปได้ยินเพลงชาตินะตะก้อชายแพ้มาเลยอีกรอบแล้วสู้ไม่ไหวจริง
8: ทั้ง A ทั้ง B อะไรอย่างเงี้ยมั้ย
2: ครับใช่ครับ
8: ก็ผมดูไปนิดนึงแล้วผมก็ไม่ดูเลยเพราะผมดูฟอร์มแล้วผมว่าเที่ยวนี้ไม่รอด
2: ใช่ๆผมพอจะคู่2กับโดนตามไปเนี่ยผมก็ปิดแล้วไปดูช่องอื่นแล้วกันอะไรเงี้ยประมาณนี้นะทำใจไม่ได้
8: ใช่เพราะว่ามันคือมันไม่ใช่แค่ฝีมืออย่างเดียวนะ
2: ครับ
8: แต่เราก็ต้องยอมรับว่าสมาคมตะกร้อมันมีปัญหาภายใน
2: ครับ
8: มันมีเรื่องที่เรียกร้องกันในเรื่องว่าหักเงินแบบนักกีฬาแบบแทบจะเหลือแบบอัดฉีดบาลานซ์อย่างเงี้ยเหลือไปให้ได้แสนนึงแล้วก็บอกว่าที่เหลือก็ต้องไปแบ่งกันในส่วนของสมาคมของเจ้าหน้าที่ของอะไรต่าง
2: ครับ
8: ใช่ไหม
2: ครับ
8: แล้วก็จนกระทั่งมีเรื่องร้องเรียนและเรื่องอะไรกันวุ่นวายหมดนะ
2: ครับ
8: คือมันบรรยากาศมันปูทางมาอย่างเนี้ยสามสี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็ไปเกิดเรื่องในที่ถึงขั้นอาจจะถูกคว่ำบาตรเลยเพราะไปวอล์กเอาท์อะไรจำได้ไหม
2: ล้ำเส้นไม่ล้ำเส้นนั่นแหละคร
8: ับ
2: น
8: ั่
2: นแหละ
8: ครับนั่นแหละแย่เลย
2: ครับ
8: อาจจะตัวรอดได
2: ้ครับ
8: ต้องไปเคลียร์ทางมาลงมาเลยให้เขาไม่เอาเรื่องก็ทำเป็นว่าตกลงไม่มีอะไรเข้าใจผิดกันนะ
2: ก็อีกรอบนั้นเราก็แพ้เราก็แพ้เขานะ
8: เนี่ยอันนั้นมันก็มีอะไรอยู
2: ่ครับ
8: มันก็มีปัญหาอะไรอยู่ผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องว่าเราสู้ไม่ได้นะแต่ว่าความพร้อมของสมาคมเนี่ยผมคิดว่ามันต้องยกเครื่องใหญ่มันปัญหาของเอกโครงสร้างของการบริหารของไอ้เรื่องเงินทองภายในสมาคมเขานะ
2: ก็ที่ไปร้องใครฮะที่เคยเป็นอดีตทีมชาติผมเนี่ยติดอยู่ตรงปากจำชื่อไม่ได
8: ้สืบสักพันสืบ
2: ใช่ครับที่ไปร้องให้ช่วยหน่อย
8: ตำรวจอ่ะนั่นแหละเขายอมเขาพีชีพเลย
2: ครับ
8: เขาบอกตอนนี้เขาก็กลายเป็นหมาหัวเน่าอ่
2: ะ
8: เข้าไปยุ่งกันในสมาคมนั้นไม่ได้เพราะสมาคมก็กันทั้งหมดเลย
2: ครับ
8: เพราะว่าเขาโวยไงเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยถือว่าในส่วนของนักกีฬาที่สร้างผลงานเนี่ยเขาก็ไม่เดือดร้อนอ่ะ
2: ครับ
8: เรารับราชการเป็นนายตำรวจอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
8: แต่ว่าถ้าเขาไม่ออกมาโวยเนี่ยน้องๆเยอะเลยคนรุ่นหลังมัน
2: ไม่มีกำลังใจ
8: แล้วแต่เปลี่ยนมาก
2: ใ
8: ช่ไหมเงินอัดฉีดมาเยอะแยะมาเนี่ยแบ่งมาแบบเนี้ยมันเด็กมันแบบคือบางคนเนี่ยเขาทุ่มเทฝึกเนี่ยมันไอ้เงินต่างๆเราเนี่ยเป็นเงินที่เขาจะดำรงชีพและเลี้ยงครอบครัวด้วยนะ
2: ถูกต้อง
8: เพราะจริงมันเป็นอย่างนั้น
2: ดูหน้าชื่นตาบานทีมวอลเลย์บอลที่เข้าไปทำเนียบอะแล้วก็นายกกดโอนเงินนะคนละ600,000นะพี่ไปสารใช่ไห
8: ม
2: โอ้โหโลดเต้นดีใจ600,000เข้าบัญชีตัวเองอย่างเงี้ยมันดีใจมันมีขวัญครับ
8: ครับแต่ว่าดีหน่อยว่าไอ้วอลเลย์บอลมันมีทีมมันมีลีกอาชีพที่มันมีเงินยาวเงินเดือนดีแต่ว่าตะก้อเซปักตะก้อเนี่ย
2: ครับ
8: ลีกอาชีพมันก็ไม่ได้เข้มแข็งเนี่ย
2: ก็ใต้สะพานข้ามแม่น้ำเนี่ย
8: มันก็มีแบบกระปกกระเปี้ยกันอยู่
2: ครับครับ
8: ถ้ามีลีกอาชีพเข้มแข็งมีเงินดาวเงินเดือนดีมันก็โอเค
2: ก็เห็นว่าหลายคนก็ไปเล่นอยู่ในมาเลย์ฮะเพราะว่าสายอาชีพบ้านเราไม่ค่อยรุ่งเงินไม่ค่อยดีครับ
8: ใช่
2: นั่นแหละฮะก็เดี๋ยวรอลุ้นฮะเทพบิว2ทุ่ม20นาท
8: ีเดี๋ยวเนี่ยผลงานแบบเนี้ยนะที่ว่าไม่ได้แชมป์เอเชียนเกมครั้งแรกในรอบ36ปีให้กับมาเลเซียเนี่ยนะเดี๋ยวคงมีคนแฉมาแล้ว
2: ครับ
8: เดี๋ยวคงจะมีการขุดคุยอะไรกัน
2: ใช่ใช่ฮะมีแล้วพี่ไพศาลเขาบอกว่าอะไรนะขออภัยนะถ้าเกิดว่ากระทบกระเทือนเนี่ยเขาบอกว่า ก็เพราะการคัดเลือกตัวนักกีฬาใช้เช่นใช้สายมากเกินไปหรือเปล่านะฮะควรจะเอาผู้ที่เขาพร้อมที่สุดณเวลานี้นะในการที่จะติดทีมชาตินะฮะไม่ใช่คนของเราเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ฮะเหมือนกับกรณีนักฟุตบอลเมื่อก่อนเนี่ยพี่ไปสารที่มีโค้ชหลายท่านออกมาบอกอะโอ้ยอยู่ทีมผมเนี่ยเป็นตัวสำรองแต่พอเล็กติดทีมชาติทีไรมันได้ติดทีมชาติตลอดอย่างเงี้ยการคัดเลือกเนี่ยมันต้องเอาคนที่พร้อมที่สุดณเวลานั้นไม่ใช่หรือใช่ไหมฮะ
8: ครับเดี๋ยวพักกันช่วงหน้าจะได้มา

0: มาคุยกับแขกของเราวันนี้กันนะครับ
1: ครับ
2: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเทอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะ

0: 03034และ094396649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
0: Mcord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: เก้านาฬิกา11นาทีครับพี่ไพศาลครับช่วงนี้เดี๋ยวคุยกับสปสช.ครับในประเด็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์แล้วก็สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ครับพี่ไพศาลเขายกระดับความร่วมมือในการขับเคลื่อนและก็ดูแลสุขภาพผู้ต้องขังสำหรับปีงบประมาณ2570ถึง2571มุ่งเน้นการขยายบริการปฐมภูมิผ่านกองทุนกปท.หรือว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตอนนี้ฮะคุณหมอจะเด็ดธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปสช.อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์คุณไพศาลและท่านผู้ฟังนะครับ
2: ครับ
4: สวัสดีครับสวัสดี
2: คร
4: ับ
2: ครับต้องให้คุณหมออธิบายให้ฟังหน่อยฮะแนวทางขับเคลื่อนและบริการสำคัญที่เราไปร่วมกับทางราชทัณฑ์เนี่ยมีอะไรบ้างเหรอครับ
3: ต้องเรียนนะครับว่าราชทัณฑ์เนี่ยจะมีผู้ต้องขังอยู่เนี่ยประมาณ300,000กว่าคนสุขภาพของผู้ต้องขังเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราเอาคน300,000คนเนี่ยมาต้องขังไว้มาคุมขังกันไว้ทั่วประเทศเนี่ยนะครับ
2: คร
3: ับ ถ้าเราไม่ดูแลท่านเนี่ยก็อาจจะมีโรคติดต่อมีอะไรอยู่ในนั้นทำให้เราทำโครงการร่วมกับทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยมาระยะหนึ่งในเรื่องในชื่อโครงการที่เรียกว่าราชทัณฑ์ปันสุขนี่ในปีนี้มีความแตกต่างอย่างไรเพราะว่าเราก็ไปตรวจสอบครับว่าผู้ต้องขังทั้งหมดในทั่วประเทศเนี่ยมีเรือนจำประมาณ140กว่าแห่งเนี่ยพบว่ายังมีบางส่วนเนี่ยที่ยังไม่ได้ทำโครงการร่วมกับสปสช.เพื่อเข้าไปดูแลสุขภาพผู้ต้องขังเราก็เลยคุยกับกรมราชทัณฑ์ว่าเอ๊ะเราจะต้องมาทำกิจกรรมเพื่อทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยอย่างน้อยเมื่อเขาถูกคุมขังเนี่ยอย่างน้อยสุขภาพเขาต้องดีขึ้นนั้นกิจกรรมที่เราจะไปทำร่วมกันก็จะมีการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคหรือว่าถ้ามีโรคติดต่อเราก็ต้องดูแลอย่างเช่นวัณโรคอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จึงเป็นที่มาของการพูดคุยกันที่ผ่านมานะครับผม
2: ครับ
4: อืม
2: ฮะ300,000กว่าเชิญครับพี่ไพศาลฮะ
4: เชิญ
2: 300,000กว่าคนนะคุณหมอครับเราจะเริ่มต้นเข้าไปดูตั้งแต่คัดกรองทุกคนเลยหรือเปล่าครับหรือยังไงฮะ
3: ถูกต้องเลยครับจริงๆต้องเรียนคุณไพศาลคุณณรงค์นะครับเวลาผู้ต้องขังก่อนจะเข้าเรือนจำเนี่ยจะต้องมีการดูก่อนว่ามีโรคติดเชื้อหรือไม่อย่างเช่นยกตัวอย่างวัณโรคอย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้เราก็เริ่มมีโครงการว่าก่อนจะเข้าเรือนจำก็ต้องมีการเอ็กซเรย์ปอด
2: ครับ
3: สมัยก่อนเนี้ยเอ็กซเรย์ปอดก็ต้องรอผลอะไรเดี๋ยวนี้เราก็มีกิจกรรมเช่นเอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บเราก็มี AI อ่านผลเลยเบื้องต้นว่ามีความสงสัยในวัณโรคหรือไม่ถ้ามีเราก็กักตัวก่อนเพื่อทำการตรวจยืนยันเพื่อรักษาอย่างน้อยก็ป้องกันการเข้าไปแพร่กระจายให้กับผู้ติดเชื้อทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นครับนอกจากนั้นในผู้ต้องขังเมื่อเข้าไปเนี่ยเมื่อคนอยู่กันจำนวนมากเนี่ยเราก็ต้องดูบางครั้งอาจจะมีโรคไข้หวัดใหญ่เข้าไปก็ต้องมีการให้วัคซีนนะครับผมอย่างนี้เป็นต้น
2: ครับ
3: หรือเราเข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยมีการอยู่กันอย่างจำนวนมากก็ต้องดูสุขภาพเช่นบางท่านอาจจะมีเจ็บป่วยตั้งแต่ก่อนจะเข้าไปเป็นไปอยู่ในเรือนจำเนี้ยก็ต้องดูมีการคัดกรองดูแลนี่สมัยก่อนเนี่ยถ้าเราก็อาจจะไม่ได้ดูแลเข้มข้นนักแต่ปัจจุบันเนี่ยมันต้องเรียนว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลถึงแม้ท่านจะถูกจองจำแต่สิทธิการดูแลรักษาเนี่ยท่านต้องมีก็เลยเราต้องเข้าไปดูตั้งแต่คัดกรองเสร็จแล้วก็ดูว่าถ้ามีโรคอะไรเราก็ต้องเข้าไปดูแลให้การรักษาหรือแม้บางท่านเข้าไปเนี่ยต้องเรียนนะอายุเยอะขึ้นมีการเจ็บป่วยก็ต้องมีการฟื้นฟูสุขภาพหลายครั้งนะครับเราต้องคุณไพศาลคุณณรงค์ฮะคนส่วนใหญ่ในผู้ต้องขังเนี่ยจะเป็นคดียาเสพติด
2: ครับ
3: บางครั้งเราต้องฟื้นฟูสภาพนั้นด้วยตอนอยู่ของในการคุมขัง
2: ครับ
3: แล้วบางครั้งอาจจะต้องฝึกอาชีพนั้นด้วยเพราะเราจะได้ยินข่าวบ่อยๆผู้ต้องขังออกมาเนี่ย

0: ไม่นานก็กลับไปอีกครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังในการที่จะเตรียมออกมาประกอบอาชีพต่างๆนี้ในกลไกที่ระหว่างที่ท่านถูกคุมขังอยู่จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะเตรียมความพร้อมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องการประกอบอาชีพเพื่ออะไรฮะเพื่อลดการที่เขาจะกลับเข้ามาเป็นผู้ต้องขังอีกในอนาคตส่วนกลไกที่สปช.ทำกับราชทัณฑ์ก็คือเราทุกท้องถิ่นเนี่ยเรามีกองทุนที่เรียกว่ากองทุนสุขภาพระดับตำบลกองทุนนี้มีความพร้อมที่จะทำกับเรือนจำทุกที่เพื่อทำโครงการเพื่ออะไรฮะเพื่อลองเข้าไปเสริมบริการตั้งแต่การคัดกรองถ้ายังไม่พอหรือว่าการให้วัคซีนการคัดกรองโรคหรือแม้แต่การรักษาโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศในพร้อมอยู่แล้วแต่ว่ามันจะอาจจะต้องมีกลไกเข้าไปว่าจะประสานงานกันอย่างไรจะเตรียมอย่างไรเรียนนะครับบางครั้งการทำฟันนี่เข้าไปทำก็ไม่ง่ายบางทีต้องใช้เป็นรถขนานกรรมเคลื่อนที่เข้าไปเพราะว่าคนผู้ต้องขังนี่สุขภาพฟันไม่ค่อยดีนะครับส่วนใหญ่ติดยาเสพติดเนี่ยเราจะเห็นว่าสุขภาพฟันไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมีกระบวนการตรงนี้ซึ่งกลไกท้องถิ่นกับราชทัณฑ์หรือว่าเรือนจำแต่ละแห่งนะถ้าทำงานร่วมกันเนี่ยจะทำให้ระบบเนี่ยมีประสิทธิภาพดีขึ้นก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็คุยกับกรมราชทัณฑ์เพื่อทำยังไงให้กลไกที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเอาเข้าไปทำให้ผู้ต้องขังได้รับบริการอย่างน้อยเป็นพื้นฐานในสำหรับสิทธิพื้นฐานของบุคคลทุกคนนะครับ
1: คือราชทัณฑ์เนี่ยเขาก็จะมีหน่วยแพทย์มีโรงพยาบาลราชทัณฑ์เรามีการแบ่งบทบาทหรือว่าการเสริมบทบาทกันอย่างไรฮะระหว่างสปสช.กับทางกรมราชทัณฑ
0: ์ตัวคำถามนี้ดีนะครับคุณอาจารย์ก็คือกรมราชทัณฑ์เนี่ยท่านจะมีโรงพยาบาลของท่านอยู่ในกรุงเทพแต่ทั่วประเทศเนี่ยที่เป็นเรือนจำเนี่ยจะไม่ได้มีโรงพยาบาลราชทัณฑ์
1: อย่างมากก็หน่วยพยาบาล
0: ก็มีพยาบาลใช่ครับดังนั้นมันจะต้องมีการประสานกับหน่วยบริการในพื้นที่อย่างเช่นโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลจังหวัดอย่างเงี้ยเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะดูแลหาผู้ต้องขังเนี่ยมีความเจ็บป่วยหรืออะไรเพราะฉะนั้นระบบส่งต่อระบบการที่ความเข้าใจกันเนี่ยจะเป็นระบบที่สำคัญแต่งานเราเนี่ยจะไม่ได้ซ้ำซ้อนกับหน่วยบริการที่เป็นคุณหมอที่อยู่กรมราชทัณฑ์
2: ครับ
0: ในทางอีกด้านนึงที่เขามีพยาบาลอยู่แล้วบางที่ในบางเรือนจำเขามีพยาบาลเนี่ยเราอาจจะสนับสนุนวัคซีนให้ทางคุณพยาบาลเนี่ยได้ช่วยกรุณาฉีดให้กับผู้ต้องขังเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างนี้เป็นต้นเป็นการทำงานเสริมกันแต่แน่นอนเวลาเราจะไปฉีดวัคซีนเราที่เราคุยกับกรมราชทัณฑ์บางครั้งก็ติดปัญหาบางเรือนจำเนี่ยไม่มีอุปกรณ์การแพทย์ที่เข้าไปฉีดไอ้เครื่องพวกนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เรามันเป็นปัญหาของท่านอาจจะงบประมาณไม่เพียงพอของก็จะเข้าไปเสริมอย่างเช่นสนับสนุนไซลิงสนับสนุนเข็มฉีดอะไรส่วนยาเราก็จะจัดไปจากหน่วยบริการในระบบของเรา
1: จากกองทุนหลักประกัน
0: ดีขึ้น
1: จากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเนี่ยนะ
0: ถูกต้องครับส่วนนั้นส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนส่วนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของเราก็จะสนับสนุนเรื่องยาเรื่องวัคซีนเรื่องหยุดยาอะไรต่างๆเหล่านี้เข้าไปนะครับ
1: ครับก็เท่ากับว่าหลักๆเนี่ยความร่วมมือเนี่ยทางสปสช.ก็จะเน้นมาตรการเชิงรุกเป็นหลักหรือยังไงนะคุณหมอ
0: ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเชิงรุกเนี่ยบางครั้งโรคต่างๆมันก็จะลุกลามใช่ไหมครับโดยเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคผู้ต้องเรียนว่าคนจำนวนมากมาอยู่ร่วมกันในพื้นที่จำกัดเนี่ย
1: โรคระบาด
0: มีการแพร่มีการต้องดูเรื่องสุขภาพการแพร่การติดเชื้อต่างๆหรือบางครั้งมีโรคประจำตัวก็ต้องได้รับการดูแลอะไรต่างๆถ้าเรารอให้เขาป่วยแล้วมารักษาเนี่ยบางครั้งอาจจะช้าเกินไปดังนั้นเราก็ขยับบทบาทของเราไปสู่การทำงานเชิงรุกนิดหนึ่งโดยทำร่วมกับกรมราชทัณฑ์ซึ่งท่านเป็นผู้ดูแลอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะดูแลเพียงแค่ความเป็นอยู่อาหารอย่างเดียวไม่พอเราอาจจะต้องเอาเรื่องสุขภาพเข้าไปเพื่อมีการคัดกรองมีอะไรต่างๆเหล่านี้มากขึ้นนะครับ
2: ข้างนอกเนี่ยเรามีสิทธิประโยชน์จากสปสช.หลากหลายเลยฮะเข้าไปในแอปพลิเคชันก็จะทราบสิทธิ์ของเราเลยแล้วผู้ต้องขังก็เขามีสิทธิ์เหมือนกับข้างนอกเลยไหมครับ
0: จริงๆโดยสิทธิพื้นฐานเนี่ยต้องมีแต่ว่าต้องเรียนว่าเมื่อถูกคุมขังเนี่ยบางครั้งมันจะติดปัญหาเรื่องการนำตัวออกมารักษาหรือต่างๆมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้น
2: ครับ
0: ดังนั้นเราจึงเน้นการป้องกันหรือว่าการควบคุมไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็สิทธิ์บางอย่างเนี่ยเราต้องเข้มข้นมากกว่าด้วยอย่างเช่นวัณโรคเนี่ยคนเดินไปเดินมาเนี่ยจะให้มาตรวจเอ็กซเรย์ปอดเพื่อดูวัณโรคทุกคนบางทีเราอาจจะทำไม่ได้แต่เมื่อเขาต้องไปรวมอยู่กันเป็นแสนคนในเรือนจำอย่างเงี้ยถ้าคนหนึ่งป่วยเป็นวัณโรคนี่มันจะแพร่ได้เต็มไปหมดเลย ดังนั้นอย่างที่ผมเรียนนำเรียนตั้งแต่ต้นว่าก่อนจะเข้าไปเรือนจำนี่ต้องเอ็กซเรย์ปอดเลยเป็นเรียกว่าต้องจำเป็นเลยหรือว่าในฤดูระบาดของไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราข้างนอกคนข้างนอกเราจะเชิญชวนนะครับท่านมาฉีดแต่ในเรือนจำนี่ต้องบังคับฉีดเลยเพราะว่าถ้าคนหนึ่งป่วยปุ๊บมันจะไปเต็มไปหมดเลยดังนั้นถามว่าสิทธิพื้นฐานเหมือนกันไหมเหมือนแต่การได้รับสิทธิพื้นฐานนั้นอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันมีข้อจำกัดว่าผู้ต้องขังเนี่ยท่านถูกจำกัดบริเวณด
2: ัง
0: นั้นดังบริการเราจำเป็นต้องนำเชิงคุกเข้าไปให้ท่านท่านไม่สามารถจะบอกว่าขอเดินออกไปรักษาตรงนู้นตรงนี้ได้มันมีกติกาของราชทัณฑ์เรานะครับ
2: แนวทางการดูแลกลุ่มเปราะบางฮะโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในเรือนจำเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงครับ
0: จริงๆตอนหลังเนี่ยเราเริ่มทำเป็นลักษณะที่เรียกว่าอาสาสมัครในเรือนจำ
2: ครับ
0: ใช่ไหมครับอย่างเช่นเราอาจจะให้ผู้ต้องขังช่วยเหลือกันเองโดยอบรมผู้ต้องขังส่วนหนึ่งให้เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุบางครั้งผู้ต้องขังที่สูงวัยมากๆบางทีท่านดูแลตัวเองไม่ได้เราก็จะฝึกอาสาสมัครในนั้นให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการดูแลเบื้องต้นเช่นการอุ้มลุกนั่งการพยุงเดินการดูแลพลิกตัวอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นการช่วยแต่ที่ถ้าผ่านที่เราทำมาถ้าเราไม่ไปอบรมไม่ไปจัดระบบพวกนี้ก็ต่างตามมีตามเกิดมันจะทำให้คนผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยไม่ได
2: ้
0: รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตรงนี้ก็จะเป็นอีกโครงการนึงที่เราทำร่วมกับราชทัณฑ์ก็มีหลายแห่งที่เริ่มทำแล้วแล้วก็จะทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราคงไม่สามารถส่งแคร์กิฟเวอร์อะไรเข้าไปในเรือนจำได้อยู่นะฮะแต่ว่าเราก็จะฝึกคนในนั้นเนี่ยอาจจะอบรม70ชั่วโมงเพื่อให้มีความรู้ซึ่งงบประมาณในการอบรมนี้เราก็จะใช้งบที่เราทำกับท้องถิ่นเข้าไปช่วยดูว่ามีความต้องการเท่าไหร่มีผู้ติดเตียงเท่าไหร่ม
2: ี
0: คนที่สูงวัยเท่าไหร่แล้วก็ฝึกอบรมอาสาสมัครจำนวนนึงเข้าไปดูแลแต่เมื่อดูแลแล้วต้องการความจำเป็นตรงไหนเราก็จะส่งเข้าไปเพื่อจำกัดว่าให้เหมาะสมกับการอยู่ในเรือนจำว่าถึงแม้ท่านจะถูกจำกัดบริเวณแต่สิทธิพื้นฐานตรงนี้ความเจ็บป่วยใดๆเนี่ยท่านสามารถได้รับบริการนะครับ
2: ครับ อย่างกองทุนกปท.เล็กใหญ่ไม่เท่ากันเงินงบประมาณของเขามีไม่เท่ากันอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาในการคิดมาดูแลในเรือนจำแต่ละแห่งไหมครับ
0: ครับถ้าเป็นอดีตจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเป็นกองทุนแบบท้องถิ่นเล็กๆก็งบจะไม่เยอะ
2: ครับ
0: แต่ตอนนี้ก็เรียนคุณอรงค์ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วผ่านมาเนี่ยเราได้ปรับระบบใหม่ว่าเราจะไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของท้องถิ่นละจะขึ้นอยู่กับปัญหาที่ท่านของบประมาณเรามาดังนั้นท่านอาจจะมีเป็นพื้นที่ขนาดเล็กแต่ท่านอยากจะขอโครงการใหญ่ก็ได้เพราะในเรือนจำเนี่ยมีผู้ต้องขังเยอะต้องเรียนคุณไปสารคุณอารมณ์นะครับผู้ที่ต้องขังเนี่ยบางครั้งเขาไม่ใช่คนในพื้นที่เรานะครับมาเป็นผู้ต้องขังเนี่ยบางทีมาจากที่อื่นมาทำผิดอะไรมาอยู่ตรงนี้ร่วมกันตรงนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาว่าตัดปัญหาไปเลยว่าท้องถิ่นขนาดเล็กมีเงินน้อยเราก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเลยอย่างเช่นมีผู้ต้องขังเยอะจัดเงินไปเยอะไม่ได้ขึ้นอยู่กับท้องถิ่นขนาดเล็กมีเงินน้อยยังไงก็ไม่พออะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้เราก็ได้ทำความเข้าใจกับกรมราชทัณฑ์นะครับว่าอย่ากังวลว่าสมมติคนต่างถิ่นมาเป็นผู้ต้องขังที่นี่แล้วเอ๊ะงบประมาณเราจะใช้ได้ไหมเราก็ใช้ได้แล้วก็ออกมาตรการแบบนี้ให้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้ครอบคลุมต่อผู้ที่มารับบริการนะครับ
1: มีปัญหาอุปสรรคอะไรที่พอจะบอกเล่าสู่สังคมภายนอกคุกให้รับรู้รับทราบไหมครับในการเข้าไปร่วมมือกันกับทางกรมราชทัณฑ์เนี่ย
0: ที่เราเข้าไปดูคือส่วนหนึ่งคือความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ทางกรมราชทัณฑ์หรือผู้ที่ดูแลเพราะบางทีท่านไม่ทราบว่าเอ๊ะเรามีกองทุนอย่างนี้เนาะมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สามารถเข้าไปเสริมได้อันนี้คือเบื้องต้นเลยท่านไม่รู้เราต้องเข้าไปเสริมเพราะต้องเรียนคุณไพศาลนะครับว่าเงินนี้มันไม่ใช่เงินที่ส่งมาจากกรมราชทัณฑ์แล้วก็จัดลงมาที่เรือนจำซึ่งนั้นมันง่ายสำหรับราชการที่จะทำความเข้าใจนะแต่มันเหมือนเงินนี้เป็นเงินนอกกระทรวงของท่านแต่ท่านสามารถจะเขียนโครงการมาขอและขอความช่วยเหลือเราเพื่อเข้าไปเติมงานของท่านตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาหลักของเราว่าราชการบางทีก็ไม่ค่อยถนัดนะฮะสมมติเราอยู่ในกระทรวงยุติธรรมเราก็จะตรงว่าก็ต้องมาจากกรมมาจากกระทรวงเราเท่านั้นแต่จริงๆในระบบราชการไทยเราเนี่ยมีงบอีกหลายก้อนเลยถ้าเราเข้าใจกลไกแล้วเราบูรณาการกันแต่เราต้องทำเชิงรุกหน่อยเหมือนสปช.เราเนี่ยแทนที่เรานั่งอยู่เฉยๆเราบอกว่าเรามีงบประมาณให้คนมาขอไม่ใช่ฮะเราต้องไปทำความเข้าใจกับท่านนะว่าเรามีงบประมาณตรงนี้นะแล้วก็ไปแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมนี้ทำได้งั้นไอ้ปัญหาตรงนี้แหละคือปัญหาสำคัญว่ามันทำให้บางครั้งเรามีงบประมาณแต่มันใช้ไม่ได้เพราะว่าข้าราชการหรือว่าหน่วยงานยังไม่เข้าใจก็เลยมีการซักซ้อมกันว่าจะทำ อย่างนี้ได้นอกจากนั้นอย่างที่ผมนำเรียนนะครับบางพื้นที่เนี่ยก็เป็นปัญหามากเลยว่าเอ้าผู้ต้องขังมาจากต่างจังหวัดเนี่ยผมจะเอาเงินนี้ไปจ่ายได้ไห
2: ม
0: มันไม่ใช่อยู่ในพื้นที่ผมปัญหาเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ครับที่เป็นปัญหาที่บางทีเราก็คาดไม่ถึงใช่ไหมครับหรือว่าเอ้าถ้าเข็มเราไม่มีไซลิงเราไม่มีแต่เรามีแต่ยาวัคซีนเราจะทำยังไงท่านก็ไม่รู้จะเอาเงินตรงไหนมาซื้
2: อ
0: จริงๆเราสามารถใช้งบท้องถิ่นเข้าไปซื้อได้ปัญหาพวกนี้เราได้รวบรวมไว้แล้วพูดคุยกันแล้วก็พยายามแก้ปัญหาบางที่มีปัญหาเสร็จเราก็จะเผยแพร่ข้อมูลตรงนี้ให้กับเรือนจำทั้งหมด143แห่งทั่วประเทศให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อจะได้เอามาบูรณาการให้เกิดขึ้นว่าไม่ใช่ว่าเงินเราต้องรอจากกระทรวงเดียวเท่านั้นแต่เรามีบูรณาการส่วนอื่นเข้ามาเพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของกองทุนอื่นที่ต้องเข้าไปเสริมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
2: ราชทัณฑ์สปสช.หน่วยบริการและท้องถิ่นอันนี้ต้องทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
0: เราต้องทำงานเป็นทิศทางเดียวกันดังนั้นทางสปช.ก็จะประสานท้องถิ่นแล้วก็ประสานหน่วยบริการในพื้นที่อย่างที่ผมเรียนคุณเบญจาว่าเรือนจำนี่เขาไม่ใช่มีหมอทุกที่ดังนั้นถ้าต้องการความต้องการจากหมอหรือทันตแพทย์เนี่ยเราต้องประสานกับพื้นที่ที่มีคุณหมอคุณทันตแพทย์เข้าไปให้บริการหรือถ้าตรงไม่พื้นที่ไม่พอเราอาจจะทำเป็นรถโมบายเข้าไปแต่เราต้องประสานกรมราชทัณฑ์หรือเรือนจำว่าน้องนั้นแนะกันเพราะว่ามันก็มีกฎกติกามารยาทของเรือนจำนี่นะ
1: คร
0: ับไอ้ตรงนี้มันต้องมีการประสานกันดังนั้นที่คุณไปสารบอกต้องทำเชิงรุกนี่ต้องเชิงรุกนะฮะถ้าท่านตั้งอยู่กับในออฟฟิศแล้วบอกว่าจะทำงานตรงนี้สำเร็จที่ไม่สำเร็จนั่นเป็นกระบวนการที่เราต้องไปคุยกับราชทัณฑ์ซึ่งราชทัณฑ์ท่านก็ดีนะครับท่านก็มีความกระตือรือร้นจะทำเราก็เลยมาซักซ้อมกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้เดิมที่เรารู้สึกเคยเป็นปัญหาแล้วก็ยังมีคาใจอยู่เนี่ยมีเวทีในการพูดคุยแก้ปัญหาตอบคำถามให้ชัดแล้วก็สื่อสารให้ชัดซึ่งเราเชื่อว่าปีหน้าปี7071เนี่ยงานจะดีขึ้นทั้งในแง่ของจำนวนโครงการจำนวนบริการที่จะเพิ่มขึ้นในกลุ่มราชทัณฑ์ต้องเรียนนะตอนนี้143เรือนจำเนี่ยได้ทำโครงการร่วมกับเราแล้วประมาณ90กว่าแห่งก็รวมประมาณ 40-50 แห่งเราก็คิดว่าปี2570นี้จะเรียกว่าต้องตั้งเป้าหมายว่าทุกที่ต้องทำให้หมดเพื่อจะได้ได้สิทธิบริการให้กับผู้ต้องขังสิทธินี้ก็ไม่ได้พิเศษอะไรนะครับต้องเรียนคุณใบสารคุณนรกว่าก็เป็นสิทธิพื้นฐานของคนที่อย่างน้อยเขาต้องได้รับถึงแม้เขาจะถูกจองจำเขาผู้คนจะได้รับนะครับผม
1: ก็คือถึงเขาจะถูกจองจำแต่ความเป็นพลเมืองของเขาก็ยังอยู่นะสิทธิของเขาก็ยังอยู
0: ่ครับ
1: เอ้เราก็ต้องมีเวิร์กช็อปอะไรกันเห็นล่าสุดก็มีทำกับทางราชทัณฑ์ด้วยใช่ไหมทางสปสช.
0: ถูกต้องครับก็เราจะมีเวิร์กช็อปตอนนี้ก็เป็นเวิร์กช็อประดับบริหารก่อนเพื่อเข้าใจทิศทางใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็จะมีทุกภาคทุกเขตอะไรเนี่ยลงไปเพราะเรามีสาขาของเราทั่วประเทศเราก็จะเสียโอกาสขออนุญาตทางกรมราชทัณฑ์ว่าเดี๋ยวเราจะขออนุญาตเข้าไปสื่อสารทำงานเชิงลุกร่วมกันสื่อสารให้เกิดมาตรฐานการให้บริการทั่วประเทศเพราะต้องเรียนนะเรือนจำไม่ใช่มีอยู่ที่กรุงเทพที่เดียวนะทั่วประเทศเนี่ยอย่างที่ผมนำเรียน143แห่งเนี่ยเราต้องยกระดับทั่วประเทศเลยเราก็ให้พื้นที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกันภายใต้นโยบายกลางที่เราคุยกันมาแล้วอันนี้ก็เป็นระบบราชการสักนิดหนึ่งว่าต้องมีการเวิร์กช็อปกันก่
2: อ
0: นเสร็จแล้วพื้นที่ก็ไปเวิร์กช็อปต่อแล้วก็ทำแล้วก็มีการติดตามประเมินผลแต่เรามั่นใจนะฮะปี7071เนี่ยขยายเต็มพื้นที
2: ่
0: ยกระดับบริการให้ได้รับบริการจำเป็นที่เพิ่มขึ้นอ
2: ัน
0: นี้คือเป้าหมายของเรา
2: ครับอีก50กว่าแห่งเนี่ยทำไมเข้าร่วมไม่พร้อมกันติดปัญหาอะไรเหรอครับ
0: ก็อย่างที่ผมนำเรียนนะฮะหนึ่งไม่ทราบรองงบประมาณจากกระทรวงยุติธรรมอย่างเดียวไม่ทราบเรื่อง
2: ครับ
0: บางทีอยู่ไกลไม่ทราบนอกจากนั้นยังไม่ทราบว่าเอ๊ะปัญหาอย่างนี้เราสามารถจะบูรณาการงบตรงนี้ได้บ้างหรือว่าไปตีความกันเองว่าเอ๊ะงบตรงนี้คงใช้ไม่ได้บ้างน่าจะติดระเบียบตรงนู้นไหมตรงนี้ไหมอะไรต่างๆนี้เป็นต้น
2: ครับ
0: ก็จะต้องทำความเข้าใจแล้วก็ขยายความที่เกิดความมั่นใจว่าแม้เราจะเป็นหน่วยราชการแล้วเราต้องไปของงบในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยโดยหลักการทำได้ไม่ได้ผิดกติกามารยาทอะไรแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการได้รับงบประมาณตรงนี
2: ้
0: เมื่อได้รับงบประมาณมาแล้วก็สามารถมาใช้งานได้ใช้เสร็จเราก็แค่รายงานผลหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็มีระบบตรวจสอบเพราะระบบราชการเราแล้ว
3: เห็นบอกหลายสิบล้านเลยนะพี่บ้านหลังเนี้ยก็คงจะเสียดายเสียดายก็เลยไม่พอใจพวกเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับแต่เขาก็จบชีวิตไปแล้วนะฮะจบชีวิตในบ้านหลังนี้เลยใครจะกล้าซื้อต่อละฮะ
4: ค่ะมีประวัติไปเลยนะฮะเอาคุณฟ้าเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามหานครรอบทิศนะฮะเดี๋ยวคุยกันต่อแล้วก็ทักทายคุณฟังด้วยส่งข้อความเข้ามาบอกนะฝนตกไหมอย่างไรสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะที่บึงกาฬที่น้องโด่งกับเราจะไปเยือนวันเสาร์นี้พักสักครู่ค่ะ
3: เป็นไงบ้าง
4: ครับผม

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจเสวภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19นาฬิกา31นาทีนะครับมหานครรอบที่อยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์แล้วก็ดีเจน้องด้องจามอนกิจเสวภาค
3: สวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนะครับวันนี้ขออนุญาตมาทางสายโทรศัพท์นะครับเพราะว่าโอ้ตกอยู่ในเผชิญชะตากรรมนะฮะออกไปไม่ได้นะครับน้ำท่วมนะ
2: แล้วทีนี้จะมาจัดรายการยังไงด้งหรือว่าค่อยๆมา
3: วันนี้ลาเลยพี่เพราะว่าไปไม่ทันแล้วก็เลยคิดว่าม
2: ันน่าจะกลับไป
3: แบบใช่ก็เลยไหนจะลงทางด่วนแล้วเจอรัชดาแถวนั้นอีกแกพี่
2: คือ
3: นะครับแล้วบนทางด่วนก็แดงหมดเลยแล้วประเวศตรงบ้านผมเนี่ยออกไปก็เป็นคลองเลยตรงสี่แยกประเวศอ่ะ
2: คือเราแมนแมนนะคือเราแมนแมนนะฝนตกรถติดกลับดึกเราไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวให้ผู้หญิงก็จัดแทนไปเขาจะกลับดึกยังไงก็ปล่อยเขาไปจะเผชิญฝนแค่ไหนก็ปล่อยเขาไปใช่ไหม
3: ใช่อันนี้เหมือนตอกย้ำเลยนะ เอาเรื่องจริงมาตอกย้ำตลอดเลยอ
2: ่
3: ะ
2: แล้วตอนไปติดต่อน้องๆสาวๆมาจัดแทนนี่เขาว่าไงล่ะ
3: ก็ยกไอ้แม่น้ำทั้ง5พี่ชักแม่น้ำทั้ง5
2: โอ้ยิ่งกับฝนที่ตกนี่ไม่อีกใช่ไหม
3: พี่ออกจากบ้านไม่ได้อย่างกับเรือพี่ต้องใช้เรือเลยเนี่ยถ้าพี่ออกไปเนี่ยโอ้เราก็ใช้เวลานานมากเลยพี่น่าจะไปไม่ทัน
2: สุดยอดเลยเชื่อเลยแล้วน้องๆเขารู้ไหมว่าเสาร์ที่นี้เราจะไปเที่ยวเขารู้ไหมว่าจะไปเที่ยว
3: ฝนตกจริงๆกรุงเทพเนี่ยมันตกหนักจริงๆ
2: น้องๆเขารู้ไหมว่าเสาร์ที่นี้จะไปเที่ยวอ่ะ
3: ก็น่าจะรู้นะ
2: เออเนี่ยเขาก็บอกว่าไปแล้วไม่ต้องกลับมาแล้วพี่ไปแล้วไปเลยก็วันนี้พี่ไม่มาพี่ลงมาแล้ว
3: เออนะเดี๋ยวสรุปให้ฟังรู้ฟังว่าค่ำคืนนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยพื้นที่ไหนที่ต้องเนาะเฝ้าระวังบ้าง
2: ได้เลยครับ
3: มาเริ่มกันเลยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: อันนี้คุณรู้ฟังนิดนึงนะน้องโด้งคุณรู้ฟังพี่
3: ครับผม
2: พี่นัทนัทนารีขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับหมายหัวเราะเข้ามาใหญ่เลยส่วนพี่ไพศาลบอกว่าพี่ไพบูลย์บอกว่าเขตแปลงยาวบางคราบางโพเคยแจ้งเตือนแล้วครับเขื่อนศรียัดท่าจะเก็บรับน้ำเยอะครับนี่แล้วก็พี่ปุญญวัฒน์บอกฝนตกไม่หยุดที่อุบลน้องโด้งพี่สมหวังบอกว่าบ้านเลขที่ต้องมาแล้วแต่ที่เราคุยเรื่องแต่บ้านนั้นกันนะฮะแล้วก็หมอฟังจากอุบลสวัสดีคุณยายออสส่งดอกไม้ให้เราพี่น้องโด้งพี่เนลใช่ไหมฮะสวัสดีครับนี่พี่ทองคำบอกว่า68ต้องมาไหมวันนี้ก็สุดแล้วแต่นะพี่ทองคำนะ เดี๋ยวรอเลขโด้งเดี๋ยวโด้งเขาไปมูเดี๋ยวรอเลขโด้งดีกว่าฮะ
3: ถ้
2: าเชิญน้องโด้ง
3: ก็จะได้เฝ้าระวังกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนนะครับฉบับที่9แล้วนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะฮะพยากรณ์ในวันที่26ก็คือวันพรุ่งนี้เนาะ26กันยายนที่ไหนจะตกบ้างนี่ฮะเขาก็ดูเรดาร์นะครับนี่แหละนะครับภาคเหนือก็จะมีฝนตกนะครับก็ตั้งแต่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับลงมาตาเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็พิจิตรนะครับภาคอีสานเนี่ยมีอยู่4จังหวัดเท่านั้นเองส่วนใหญ่จะเป็นอีสานทางเกือบตอนล่างแล้วล่ะนะครับชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์แล้วก็ขอนแก่นนะครับโ
2: อ
3: ้แต่ภาคกลางอย่างที่บอกนะครับภาคกลางภาคตะวันออกหนักต้องยอมรับเลยนะครับมีหลายพื้นที่ที่เป็นสีแดงก็ตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยลงมาเนี่ยนะครับอยุธยาสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกยกภาคเลย
2: ครับ
3: คือกระแสไอ้ยอมความกดอากาศเนี่ยมันจะหมุนอยู่ตรงกลางของประเทศเราเนี่ยพี
2: ่
3: นะครับเรดาร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำใจไว้เลยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างแถบนี้ภาคตะวันออกเจอฝนตกหนักต่อเนื่องตอนนี้ฉะเชิงเทราก็โดนตัดขาดไปหลายพื้นที่แล้วเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยฝนมันจะค่อยเคลื่อนไปทางเมืองการนะครับคนที่อยู่เมืองการอยู่ริมคลองริมแม่น้ำก็ต้องเตรียมรับมือให้ดีเดี๋ยวจะหาว่าอุตุเขาไม่เตือนนี่ไม่ได้แล้วนะ
2: อ
3: ันนี้เขาเตือนแล้วนะเขาเตือนแล้วนะครับ แล้วก็ตอกย้ำข้อมูลนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเพจของอาจารย์เสรีสุภาทิตนะครับอาจารย์อยู่ศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติของมอรังสิตนะครับแล้วก็เป็นสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติด้วยอาจารย์อัปเดตเป็นรายชั่วโมงนะพี่นะครับเตือนนะครับว่าตั้งแต่เนี่ย1ทุ่มที่ผ่านมาเนี้ยนะฮะไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ตี4นะครับขอให้เตรียมรับมือนะฮะจังหวัดที่มีความเสี่ยงสุพรรณอ่างทองอยุธยานครปฐมนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานคร
2: อุปทุมตรงไหนน้องโด่งบ้านพี่อยู่ปทุมนะน้อง
3: นั่นแหละนั่นแหละพี่บอยฝนหนักแน่ตอนนี้โทรไปบอกคุณพ่อคุณแม่เลยแล้วติดคลองไหมฮะของพี่ไม่ได้ติดคลองใช่ไหม
2: ติดคลองสิ
3: เอามีความเสี่ยงนะแถวรังสิตนี่เขาท่วมกันแล้วนะเย็นเนี้ย
2: ตายแล้วตาย
3: เพราะว่าเรดาร์ฝนนี่เป็นสีเหลืองนะครับปทุมนะครับพี
2: ่เอาอย่าอ้างเรดาร์อย่างเงี้ย
3: เอาคนนี้อาจารย์เสดีเขาลงไว้ด้วยนะฮะเออนะครับรวมไปถึงภาคตะวันออกนะไปถึงตราดแถวเมืองจันทร์เลยนะสุดจุดแดนสยามเลยที่ตราดนะครับ
2: โอ้
3: ก็เป็นพื้นที่ที่เน้นย้ำก็คือในภาคกลางนะครับที่ต้องระวังลงไปถึงตะวันตกอย่างเมืองกาญด้วยนะครับ
2: แล้วบ้านผมนี่ท้ายติดคลองหน้าติดถนน
3: เนี่ยเป็นห่วงกับคืนนี้ดูฝนไม่หยุดผู้ว่าชาติชาติบอกกรุงเทพเนี่ยฝนเนี่ยประมาณ200มิลได้แล้วนะตอนนี้แล้วยังไม่หยุดเลยพี่
2: ใช่แล้วพรุ่งนี้อีกวันนึง
3: คลองแสนแสบคลองแสนแสบคลองประเวศพวกนี้น้ำเนี่ยล้นจะล้นอยู่แล้วนะฮะ
2: โอ้บางจุดล้นแล้วที่ต่ำๆฮะ
3: ผลักดันออกไม่ทัน
2: น้ำรอการระบาย
3: โอ้สู้ๆทุกท่านนะครับใครที่อยู่เป็นชุมชนบ้านอยู่ริมน้ำอยู่นอกแนวกั้นก็ท่านก็คงจะต้องขนเตรียมของขึ้นที่สูงทุกปีแล้วตอนนี้ก็ขนเลยครับเพราะฝนมันยาวไปถึงวันอาทิตย์แน่ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: อันดับ9นี่ไปดูบ้านท่านนี้เลยฮะคุณอ้ําพัชราภาชัยเชื้อฝนที่ตกลงมาอย่างหนักบ้านคุณอ้ําก็ไม่รอดนะออกมาถ่ายคลิปถามท่วมขังบริเวณหน้าบ้านฝนตกแต่เช้าอย่างที่เราทราบกันก็คุณอ้ําเนี่ยก็โพสต์คลิปนี้โดยเจ้าตัวโพสต์คลิปผ่าน Instagram เผยให้เห็นบริเวณรอบบ้านมีน้ําท่วมขังโอ้แล้วก็บอกว่าในคลิปว่าโอ้โหน้ำท่วมนะคะงานนี้เรียกได้ว่าแม้แต่บ้านซุปตาก็ไม่รอดจากสถานการณ์น้ำท่วมอุณหภูมิก็ท่วมเยอะนะเข้ามาในบ้านเลยดงเหมือนบ้านดง
3: ที่บ้านจะอยู่บ้านจะอยู่แถวไหนพี่อ้ํานี่อยู่แถววัชรพลใช่มั
2: ้ยไม่แน่ใจอ่ะบ้านคุณอ้ําอยู่ที่ไหนอ่ะแต่ว่า
3: อะไรอยู่โซนตะวันออกเหมือนพวกเราอย่างงี้แหละพี่
2: ใช่มั้ย
3: ออกไปสายใหม่วัชรพลแถวนั้นน่ะ
2: โอ้โหอย่างบ้านดงพี่เห็นน้ำผุดขึ้นมาจากในท่อระบายน้ำใช่มั้ย
3: ใช
2: ่เออมีตัวเงินตัวทองไหมด้วยเห็นบอกมีปลาขึ้นมาแล้วเหรอ
3: มีปลาด้วยพาลูกออกไปยืนดูปลาหน้าบ้านนะฮะตื่นเต้นใหญ่ แต่เป็นตัวเล็กๆ
2: ไม่ถ้าอยากเห็นไม่ไปตลาดหรอแผงปลาเยอะแยะ
3: ไม่ปลามาอยู่หน้าบ้านนี่มันเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเกิดได้บ่อยตลาดเดินปลาที่
2: แม่พี่ก็นึกว่าเกิดมายังไม่เคยเห็นปลาก็เลยบอกให้ไปตลาด
3: ก็คือถนนในหมู่บ้านตอนนี้เขาน้ำมันเจอหมดแล้วนะครับประมาณข้อเท้าขนาดนั้นไม่ได้เยอะอะไรหรอกข้อเท้าแต่ว่าปลาอยู่ๆเขาขึ้นมาไหว้ข้างบนแล้ว
2: พี่ก็ไม่รู้ก็ตะกี้พี่เดินมาพี่ก็เจอปลาไหลเนี่ยอยู่บนฟุตบาทอะน้อง
3: เฮ้ย
2: เออตัวเท่าปากกาเนี่ยพี่ก็เลยตอนแรกจะไปหาไม้เขี่ยก็เขี่ยไม่ได้เพราะว่าเขาจะลงข้างทางไปแล้วมันยังไม่ใกล้หนองน้ำก็เลยเอาร่มที่กางมาเนี่ยช้อนเขาอะให้เขาอยู่บนร่มแล้วเอาไปเทลงน้ำไปรอดไปสงสารเดี๋ยวจะเรียบร้อยจะโดนเด
3: ี๋
2: ยวจะโดนมดขึ้นกับไม่ก็แห้งตายอยู่บนบกอ่ะก็เลยตอนนี้ลงน้ำไปแล้วเรียบร้อยดีนี่เท่ากับบ้านด้วยกันบ้านซุปตาเนาะน้ำท่วมเหมือนกัน
3: ไม่เกี่ยว
2: ใช่ไหมอ่ะเอาไม่ใช่เหรอ
3: ไม่เกี่ยว
2: เอาไม่เกี่ยวอ่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: ไปดูเรื่องของหลวงพ่อพระพยอมกันบ้างนะฮะเจอเฟซนิวเล่นงานกรณีเพจแห่งหนึ่งนำภาพของเจ้าที่คนแก่คนป่วยรวมทั้งพระพยอมมาแปะในช่องพร้อมโฆษณาว่าพระพยอมเจ้าวาดวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีได้ต้มยาสมุนไพรรักษาโรคต่างๆคนกินไปแล้วหายขาดจากโรคที่เป็นทำให้ชาวบ้านพากันเดินทางมาที่วัดจากทั่วทุกสารทิศเพื่อขอรับยาสมุนไพรไปรับประทานอันนี้เป็นภาพที่เอาไปโฆษณาในเพจนะแล้วก็แปะโฆษณา ู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วัดสวนแก้วสอบถามเรื่องนี้จากพระพยอมท่านซึ่งท่านก็ชี้แจงบอกว่าทางวัดไม่มีทางผลิตยาได้เพราะไม่ได้เป็นเภสัชกรฉะนั้นญาติโยมที่ตั้งใจเดินทางมาเพื่อเอายาที่วัดว่ารักษาโรคนี้หายโรคนั้นหายข้อเท็จจริงแล้วมันเป็นการสร้างเรื่องและภาพที่แต่งขึ้นมาจาก AI ของแก๊งมิจฉาชีพมันเป็นเช่นนั้นดงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อย่ามาหาอย่ามาถามเลยที่วัดสวนแก้วไม่ได้ทำไม่ได้ผลิตอาตมาเป็นพระนักเทศเป็นพระนักพัฒนาไม่ใช่หมอจะกดกระดิ่งกิ้งๆให้หลวงพ่อจริงๆท่านตอบตรงจุดนะเป็นพระต้องสวดไม่ใช่เป็นพระมาปรุงยาใช่ไหม
3: ใช่
2: กดกระดิ่งกิ้งนะให้คะแนนหลวงพ่อถูกใจ
3: พูดถูกใจถ้าเจอข้อความหรือเจอแชร์ว่าวัดสวนแก้วมียาดีอะไรพวกนี้นะอย่าไปโยงเชื่อ
2: ท่านบอกว่าถ้าญาติโยมได้รับข้อความที่แชร์มาอย่าหลงเดินทางมาจะเสียเวลาเสียเงินเสียเปล่าท่านบอกว่าที่จริงกระทรวงสาธารณสุขน่าจะออกแอคชั่นเรื่องนี้ด้วยนะเพราะเขาอ้างกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับรองยาของพระพยอม
3: คร
2: ับ คือมิจฉาชีพมันก็อ้าง 108,900 อ่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: ในระหว่างที่หลายคนบอกโอ้โหวันนี้มันวันอะไรเนี่ยนะครับน้ำทำไมมันท่วมทำไมมันตกอะไรขนาดนี้รถทำไมมันติดอย่างนี้ใช่ไหมดูข่าวดีนี้สักนิดหนึ่งนะครับเจ้าบิลภูริพลนะครับลมกรดหนุ่มทำลายสถิติเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศไปเนี่ยนะฮะตอน6โมงกว่านี่นะพี่นะครับวิ่งทำความเร็ว 9.91 วินาทีนะครับทำลายสถิติเดิมของนักวิ่งชาวจีนนะครับชูปิงเทียนทำไว้ 9.92 บิลวิ่งเร็วกว่าแล้วนะครับ 9.91 เป็นสถิติใหม่นะครับของเอเชียนเกมครับวิ่ง100เมตรชายนะฮะแล้วเดี๋ยวประมาณสักนี่ฮะอีกไม่กี่นาทีนี้นะครับก่อน2ทุ่มนะครับรอบชิงชนะเลิศวิ่ง100เมตรชายผมว่าไม่น่าเกินความสามารถนะฮะเจ้าบิวนะฮะถ้าไม่ได้มีตะคิวไม่ได้ออกสตาร์ทแบบหลุดฟิตฟอร์มอะไรเนี่ยเราเตรียมร้องเพลงชาติไทยกันตอน2ทุ่มได้เลยครับพี่นะฮะเจ้าบิวนี่คว้าเหรียญทองในมีแนวโน้มสูงแล้วเพราะว่ามีรอบรองนี่ทำลายสถิติเอเชียนเกมไปแล้วนะ 9.91 วินาทีนี่วิ่ง100เมตรนะพี่เมื่อก่อนสักปีที่แล้วเนี่ยฮือฮาว่าเขาวิ่งต่ำกว่า10วินะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับ 9.91 เข้าไปแล้วนะแล้วเดี๋ยวรอบชิงเนี่ยมันต้องมีเท่าไหร่ใส่หมดมีเท่าไหร่ใส่หมดนะฮะก็น่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่านี้นะ
2: ครับ
3: น่าจะดีกว่านี้หรือเปล่านะครับสถิติโลกเนี่ยเป็นของยูเซนโบนะฮะ 9.58 วินาทีตอนนี้เจ้าบิว 9.91 ก็เอาใจช่วยนะนะครับเดี๋ยวจบ2ทุ่มแล้วรีบไปดูกันเลยพี่ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: วันนี้ศาลสั่งจำคุกอดีตผอ.โรงเรียนกับครูนะฮะ2เดือนคดีนำเงินสมาคมชาปนกิจไปจ่ายค่าเหล้าค่าอาหารนี่เขามีบินมาโชว์ด้วยจ่ายไป 7,720 โหดมาก
3: เป็นอย่างนั้นนะครูฮะ
2: วันนี้นายชุมพลพิสารนะสมาชิกและผู้ตรวจสอบกิจการสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดกระบี่นำสำเนาคำพิพากษาที่ศาลแขวงกระบี่พิพากษาให้อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูในพื้นที่จังหวัดกระบี่รับผิดชอบในความผิดต่อพระราชบัญญัติชาปนกิจสงเคราะห์โดยการนำเงินค่าอบรมสัมมนาศึกษาดูงานสำหรับกรรมการเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบไปจ่ายค่าอาหารซื้อเหล้าและจ่ายค่าคนขับรถเป็นเงิน 1,820 บาทจาก 40,000 บาทที่สมาคมอนุมัติไว้เป็นการไปประชุมกันที่ร้านอาหารรวม10กว่าคนออกคณะประชุมกันที่ร้านอาหารดงแล้วเขาก็สั่งเหล้าสั่งเนี่ยแหละมากินกันกับกงกับแก้ม
3: คือ
2: 8กันยายนที่ผ่าน
3: แต่ไม่ใช่เงินตัวเอง
2: ก็ไปปฏิบัติภารกิจอะโดงก็ต้องเห็นใจไหมอะ เออ
3: เห็นใจนะ
2: คือ8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยศาลตัดสินเนี่ยจำเลยทั้ง7คนเลยนะที่ไปกงกันเนี่ยเป็นกรรมการว่ามีความผิดโดยลงโทษจำเลยมีความผิดตามพรบชาปนกิจสงเคราะห์นะมาตราใดๆก็ว่าไปให้จำคุกคนละ2เดือนแล้วก็ปรับคนละ 6,000 บาทจำคุกให้รอลงอาญา1ปีคดีนี้แม้ว่าจำเลย7คนจะไม่ได้ทุจริตเงินไปจำนวนมากคือมันก็ไม่ถูกต้องอ่ะนะแต่ถือว่าทำผิดแม้เงินจะเล็กน้อยแต่เบียดบังเอาเงินที่สมาชิกจ่ายค่าช่วยเหลือศพของสมาชิกที่เสียชีวิตรายละ50บาทมาเบียดบังไปจ่ายค่าอาหารค่าสุราค่าคนขับรถเออนี่แหละฮะเหตุเกิดตั้งแต่28ตุลาคมปี66สุดท้ายเนี่ยคำพิพากษาอย่างที่บอยบอกเลยฮะ
3: ครับผม
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกับใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
7: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
6: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
8: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
9: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบัตรประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
10: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
11: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
10: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
11: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
10: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
12: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
10: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
13: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
14: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
15: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
0: หานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
0: มหานครรอบทิศอันดับ5
3: โอ้ยใครไปขอฟ้าขอฝนมาเนาะนะฮะ
2: ทำไมครับ
3: ครับผม
2: มันจะยังไงน้องดุ้ง
3: ไม่รู้ใครไปขอฟ้าขอฝนไว้นะพี่น้องโหฝนไม่หยุดจริงๆนะพี
2: ่เออไม่รู้ว่าใครเอาแมวไปแห่หรือเปล่า
3: เขาบอกคนกรุงเทพคืนนี้เนี่ยอย่างวันนี้ที่ตกมาเนี่ยยังตกได้อีกเยอะเขาบอกคืนนี้ยังตกหนักกว่าที่วันนี้เจออีก
2: คือฝนยังไปต่อได้อีก
3: จริงเขาจะไปนอนหลับกันได้ยังไงนะพี่ถ้าคนกรุงเทพนะยิ่งคนที่บ้านอยู่พวกริมคลองริมคูเนี่ยนะฮะ
2: ครับ
3: ต้องตื่นมาหลายชั่วโมงมาคอยดูเลยล่ะ นะครับอันดับ5ผมพาไปเมื่อเช้าเนี่ยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วเพื่อนบ้านนะครับคือไปก่อความเดือดร้อนนะครับให้กับเพื่อนบ้านคือกลางแล้วก็หาเรื่องกันนะครับเป็นทนายนะวันนี้นักข่าวไปที่บ้านแล้วนะครับบ้านของพี่ทนายคนนี้เนี่ยนะฮะพฤติการของเขาอย่างเช่นอะไรรู้ไหมพี่ที่คนรับไม่ได้นะชอบออกมายืนอาบน้ำแก้ผ้าหน้าบ้านอ่ะ
2: ต้องทำไมล่ะ
3: ให้ชาวบ้านเขาแบบว้าวเฮ้ยเกียร์เฮ้ย
2: ก็ดีแล้วเพราะว่าคือถึงเวลาเราถ้าเราอยากจะดูของแปลกเราก็มาถ้าเราไม่อยากดูเราก็ปิดบ้านสิ
3: ไม่พี่เราบอกอันนี้คือแบบเราถ้าเราแบบมองแบบอย่างนี้เราก็ไม่เครียดดีนะพี่นะมองอย่างพี่บอยนี่ก็ไม่เครียดนะแต่บางคนเขารู้สึกว่า
2: พี่ทำประจำ
3: ไม่เขาถ้าเขาจูงลูกเขาจูงหลานเขาออกมา
2: เราก็อยากเอามาตอนนั้นสิ
3: ป้าป้าไม่อะไรอ่ะจะตอบหลานว่าไงอ่ะ
2: พูดถึง
3: ป้าป้า
2: พูดถึงถ้าอยู่แถวบ้านพี่
3: ตรงนั้นเนี่ยทำไมมันห้อยอ่ะ
2: อุ้ยถ้าอยู่แถวบ้านพี่จะหนักกระติกยิงให้
3: เอาเนี่ยถ้าไปทำเขาอย่างนั้นเนี่ยนะโดนเขาเป็นทนายเนี่ยเขาขู่เขาจะ
2: เขาจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าใครยิงแบบทิศทางไหนจะยิงแบบทิศทางไหนล่ะ
3: มาถึงแอบยิงใช่ไหมแอบยิงวันดีคืนดีก็เอาขยะไปเทบ้านอื่นวันดีคืนดีก็เอารถไปจอดขวางไม่ให้คนอื่นเขาผ่าน
2: สังคมต้องมีเรื่องบันเทิงแบบนี้ดอง
3: เออเนี่ยเพื่อนบ้านคนนี้ต้องอยู่กับพี่บอยแน่นอนสงสัยจะอยู่ด้วยกันได้
2: นี่พี่โจบอกว่าคุณบอยคนหล่อพ่อพระช่วยปลาไหล
3: เออช่วยปลาไหล
2: แซ่บเลยอ่านแซ่บข่าวเลย
3: เออเอาวันนี้เนี่ยนะครับก็มีทนายที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะฮะเขาก็ไปกับเพื่อนบ้านแล้วก็ไปพูดคุยด้วยใช้ภาษากฎหมายคุยกันนะนักกฎหมายคุยกับนักกฎหมายเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องไหม
2: เออ
3: นะครับเขาก็ไปบอกว่าพี่การที่พี่อาบน้ำหน้าบ้านเนี่ยนะมันก็อนาจารแล้วนะชาวบ้านเขาก็แจ้งข้อหาอนาจารพี่ได้นะครับทนายออสบอกเอ้าผมก็ใช้ขันตักอาบใส่บ็อกเซอร์ตัวหนึ่งมันจะอนาจารได้ยังไงเขาก็พยายามเขาบอกว่าก็พยายามพูดจาบ่ายเบี่ยงหาเหตุผลนู่นนี่นั่นมาเพราะเขาก็รู้กฎหมายกันอยู่แล้วล่ะนะครับก็พยายามจะไปเคลียร์ให้นะครับสุดท้ายเนี่ยเห็นว่านะถ้าจะไม่จบเพราะว่าพี่ทนายคนนี้เนี่ยเขายังยืนยันว่าเขาจะอาบน้ำหน้าบ้านขวางหูขวางตาคนในซอยต่อไปทำไม
2: เออยังไง
3: ก็ต้องให้ชาวบ้านไปฟ้องเอาถ้าเกิดว่าคิดว่าเขาว่าอนาจารก็ไปฟ้องเอา
2: ก็
3: เขาจะอย่างเงี้ย
2: มีความแปลกให้ดูมาดูอยากให้ชาวบ้านมีอะไรอย่างนี้บ้างจังบันเทิงในชีวิตดีมันดูบันเทิงมันดูตื่นเต้นมันเป็นอะไรก่อนละครก่อนข่าวอะไรอย่างงี้ไหม
3: เขาบอกว่าที่เข้าขายอาจารย์เนี่ยเพราะว่าพี่ทนายคนนี้เนี่ยตอนอาบเนี่ยมีการล้วงมีการจับเอาอวัยวะเพศออกมาต่อหน้าทารกกำนันซึ่งเข้าขายอาจารย
2: ์มันมีจุดนี้อยู่ด้วยนี่เอง
3: เออก็เขาตั้งใจจะเหมือนจะโชว์ให้คนแบบไปเล็กเกียร์ว้าวว้าวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอันนี้เขาจะมีความเขาจะแบบถ้ามีคนตกใจอะไรเขาจะแบบ
2: มีความสุขอย่าง
3: น
2: ี้เหรอ
3: คือคนมันทะเลาะ กันแล้วพี่ก็นะคือทำอะไรก็ได้ให้อีกฝ่ายนึงมันรู้สึกแบบอึดอัดอ่ะก็จะอยู่กันยังไงอ่ะเนี่ยอยู่ด้วยกันยังไงหมู่บ้านที่นนทบุรีนะครับใจน้อยครับ
2: ก็แถวนี้เองนี่นะ
3: ใจน้อยทะเลาะ กันมาเนี่ยหลายปีแล้วนะมันไม่มีคนกลางเข้าไปช่วยอ่ะวันนี้ก็ไปแล้วมันก็ยังไม่ได้อ่ะ
2: คร
3: ับผม
18: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: พี่ทองคำบอกทนายก็เป็นโรคจิตก็เป็นจะเอาไงดีนะครับทีนี้พี่สิริพรบอกว่าคลองไร่พร้าวท่วมเกือบทุกหลังแล้วค่ะอู้เป็นกำลังใจนะพี่สิริโตแล้วคืนนี้จะนอนกันยังไงเนี่ยอู้ดีโชคดีที่พรุ่งนี้เป็นวันหยุดหรือวันเสาร์นะดงลองคิดดูสิ
3: ถ้าโชคดีที่ฝนไม่หยุดครับพี่
2: ไม่แต่ว่าอย่างน้อย
3: ตกตลอด
2: แต่อย่างน้อยเราได้อยู่บ้านดูข้าวดูของคอยเก็บของได้ไงถ้าเรามาทำงานก็จะพวงแล้วก็เดินทางลำบากโอ้ยังดีที่
3: ลองติดต่อไปที่เขตเขาตอนนี้เขาจะมีแจกกระสอบทรายเขตละ20กระสอบพี
2: ่ฮะ
3: ขอป่ะไปดู
2: 20กระสอบ
3: ให้บ้านละให้ครัวเรือนละ20กระสอบ
2: ครอบครัวละใช่ไหมครอบครัวละก็ต้องช่วยกันนึกว่าแบบทั้งชุมชน
3: ผม
2: พี่เกษมบอกว่าสวัสดีครับคำอำเภอชะอวดฝนตกขอบคุณครับ
3: ครับผม
2: อุ้ยพี่ท่านพี่กฤษมนสวัสดีครับ
3: โอ้
2: พี่อยู่อย่างพอเพียงบอกสวัสดีจ้าสวัสดีนะครับอ่ะน่าจะเป็นข่าวสุดท้ายอ่างทองระทมพายุฝนกระหน่ำหนักท่วมขังขยายวงกว้างทั้งจังหวัดแม่น้ำเจ้าพระยาก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องหูพาดหัวข่าวอ่านดูไม่มีอะไรดีเลยอ่ะคุณฟังคือล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์พายุฝนที่ยังคงกระหน่ำตกลงมาในพื้นที่ของอ่างทองต่อเนื่องนะครับซึ่งบอยเอ็มเคยไปทำข่าวที่ผงเพงนะผงเพงนั้นเป็นพื้นที่ต่ำน้ำท่วมซ้ำซากก็รอบนี้ก็เขาบอกว่าส่งผลให้น้ำรอการระบายหลายจุดเจ้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็เร่งเข้าสูบน้ำอย่างเร่งด่วนเทศบาลเมืองอ่างทองเจ้าที่อาสาป่อเต็กตึ๊งเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในชุมชนวัดอ่างทองตำบลบางแก้วที่เดินไม่ได้ขึ้นไปอยู่บนชั้น2ของบ้านเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำให้ชาวบ้านในพื้นที่คุณจำนงมะริอ่องนะฮะเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิดก็บอกให้ทางสมาชิกในพื้นที่ออกช่วยเหลือประชาชนนะเพราะฝนตกกระหน่ำทั้งคืนทำให้น้ำท่วมสูงหลายครัวเรือนโอ้โหดูสิขนาดที่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังคงเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องด้านเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีล่าสุดเนี่ยไหลผ่านที่สถานีมาดวัดเนี่ย C7A เนี่ยหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองเนี่ยตรงนั้นน้ำสูง 7.23 เมตรแล้วจุดวิกฤตอยู่ที่8เมตรเท่ากับว่าอีกนิดเดียวโด่งจะวิกฤตแล้วจากระดับตลิ่งที่มีเขื่อนกั้นเนี่ย10เมตรปริมาณน้ำไหลผ่านที่ 1,758 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่เท่ากับว่าวันก่อนเราอ่านแค่ 1,700 เนาะวันนี้ 1,750 58ก็ถือว่าระบายเพิ่มขึ้น
3: ครับครับเนาะก็พื้นที่ที่รับน้ำเป็นประจำทุกปีก็ต้องเตรียมรับมือเพราะว่าแต่ว่าเขื่อนเริ่มปล่อยน้ำ
2: อีกสักหน่อยนะมีสักข่าวไหมโดมีสักข่าวไหม
3: ได้เลยครับได้เลย
2: มาเลยครับ
18: มหานครรอบทิศอันดับ3
3: นี่ฮะสดสดร้อนๆมีคนส่งภาพส่งข่าวมาให้นะครับหน้ารามคำแหงตอนนี้ใครอย่าได้ผ่านไปทีเดียวเชียวนะฮะเขาบอกว่าอยู่มาอยู่กรุงเทพมานะพี่คนนี้เขาลงนะพี่30ปีเพิ่งเคยเห็นน้ำตกที่หน้ารามนะนะฮะคือตอนนี้หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยเขาจะมีสถานีรถไฟสายสีส้มเนาะแล้วมันก็จะเป็นบันไดที่เดินลงเดินขึ้นเดินลงสถานีเนี่ยครับน้ำเนี่ยมันไหลลงมาตรงบันไดเนี่ยนะครับท่วมเป็นน้ำตกเลยพี่เหมือนน้ำตกเลยนะฮะแล้วถนนรามคำแหงโดยเฉพาะหน้ามหาวิทยาลัยรามเนี่ยนะหน้ามอรามเนี่ยวิ่งต้องเลนเดียวคือเลนขวาสุดเลนกลางกับเลนซ้ายที่ติดรั้วมหาลัยเนี่ยวิ่งไม่ได้นะครับน้ำสูงขนาดที่รถเก๋งวิ่งไม่ได
2: ้ครับ
3: นะนี่คือรามนะมอเตอร์ไซค์เข็นกันเพียบเลยดับน้ำต้องสูงขนาดไหนมอเตอร์ไซค์ดับก็ประมาณมิดล้อเหมือนกันนะพี่นะประมาณครึ่งล้อมิดล้อนะ
2: เอาละน้องลูกสุดท้ายแล้วเนาะเอามีคุณผู้ฟังบอกว่าบ้านคุณอ้ําเนี่ยพิกัดอยู่เสรีไทยครับผมเอาละคุณผู้ฟังเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะทั้งในกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดที่ฝนตกค่ำคืนนี้ก็ดูแลสถานการณ์นะแล้วดูแลครอบครัวดูแลบุคคลในครอบครัวสัตว์เลี้ยงให้ดีๆขอให้ทุกคนปลอดภัยลาแล้วน้องร่มเนาะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
18: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
19: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
20: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
21: ท้องเสียปวดท้อง
22: แน่นท้อง
21: มองหาย
23: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสำนักประจำวันที่25กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:17 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland ของคณะวิงโชว์โปรดักชั่นจากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชน Student Outreach Program ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางนินทิราโสพลพานิชภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรนางสาวราศีนาอูเบอร์รอยบาจาร์ดกรรมการผู้จัดการกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland หรือ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์เป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของลูอิสแครอนนักเขียนและนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษที่ถูกนำไปดัดแปลงเป็นรูปแบบต่างๆมากมายการแสดงรอบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ของคณะวิงโชว์โปรดักชั่นที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติผสมผสานศิลปะการแสดงการเต้นและกายกรรมเข้าด้วยกันโดดเด่นด้วยศิลปะการละครการออกแบบท่าเต้นและทักษะการแสดงผาดโผนอย่างกลมกลืนมีพลังและเปี่ยมด้วยจินตนาการนำผู้ชมให้ได้รับประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมหัศจรรย์และแรงบันดาลใจสำหรับโครงการเพื่อเยาวชนตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ24ปีของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพและจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากศิลปินชั้นนำที่มาแสดงผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสและการบรรยายทั้งยังจัดรอบแสดงพิเศษสำหรับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงประสบการณ์ทางศิลปะเปิดมุมมองใหม่ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3หลังจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสและผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งพระราชทานเลี้ยงอาหารด้วยยังความปลื้มปิติแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้
4: จบข่าวในพระราชสำนัก
5: สนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
22: เฮโมวิโกกลมสีทอง
24: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
25: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
24: โดนครับซื้อครับ
26: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
27: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
28: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
29: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
30: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 90

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: ฟซก็หายไลน์ก็เงียบนะครับจากน้องเบิ้ลปทุมราชนะครับก็อย่างเงียบนานนะครับเพราะว่าเป็นห่วงนะครับเห็นแบบชาวคณะเงียบๆดูหายๆไปก็เป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือยังนะครับผมนะแล้วก็มีอ้อมกอดที่ปลอดภัยนะฮะจากน้องจาสิงชัยนะครับดูอบอุ่นนะครับขอกอดจากบาทนี้นะครับน้องเบียร์พร้อมพงนะครับอันนี้ใหม่น้อยก็ชอบขอมานะครับนะอ่ะเราก็จัดไปครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: พาวซ่า
0: ขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะฮะด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี

บีกับลุงปีตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็มาแทนน้องทรายคนงาม1วันนะครับชาวคณะทำอะไรอยู่ก็รีบเข้ามาจ้องตากันนะครับก็แน่นอนครับในช่วงเย็นนะครับวันศุกร์แบบนี้นะครับเราก็มาในทีมของพระเอกหมีลำครับผมนะฮะส่งพลังให้กับชาวคณะรัวๆนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะว่าโอ้โหช่วงนี้นี่ฝนตกเดือดมากนะครับนะโอ้โหแบบเป็นเรียกว่าข้ามวันเลยนะครับแถวนี้อาจจะแถวพระราม9อาจจะไม่ได้ตกแบบฉ่ำแบบโหดๆเลยนะแต่เขาตกไม่หยุดเลยเขาตกมารัวๆโปยๆโปยๆมาเรื่อยๆๆๆๆอะไรเงี้ยนะครับผ้าก็ไม่แห้งนะครับมีกลิ่นอับชื้นนะครับแต่ที่สำคัญครับชาวคณะที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกเนี่ยเราก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ติดตามข่าวตลอดเวลานะครับนะอย่างที่ผมย้ำเลยบางทีเราจะไปรอให้ใครมาประกาศว่าเอ้ยพี่น้ำมาแล้วพี่ต้องยกของขึ้นมันไม่ทันครับลูกพี่พอพี่สังเกตนะคลองนะครับหรือว่าแถวบ้านเนี่ยน้ำมันเริ่มมาแล้วตอนนั้นน่ะเราต้องรีบเอาขึ้นไปก่อนนะเขาจะมาเตือนทีหลังยังไงไม่รู้แต่เราเตรียมการเรียบร้อยแล้วอันนี้สำคัญมากเลยนะครับลูกพี่ใครที่อยู่ในพื้นที่ที่แบบมีเปอร์เซ็นต์ที่น้ำมันจะมาหาเราเนี่ยนะครับยกของขึ้นบ้านก่อนนะเพราะบางทีอ่ะมันมาตีหนึ่งมันมาตีสามมาหลับแล้วอ่ะตื่นขึ้นมาเอ้าทำไมขาเปียกอ่ะอะไรเงี้ยนะฮะแสดงว่าไม่ทันครับฉะนั้นเนี่ยมีเวลาตอนนี้รีบยกขึ้นไปก่อนเลยถ้าเรารู้ว่าโอ้โหเขามีการแจ้งเตือนแล้วนะวันสองวันนี้จะตกแบบจะมาเรื่อยๆมาไม่ได้หนักมากแต่มาไม่หยุดก็ทำให้น้ำมันขึ้นมาเขาเรียกว่ารอการระบายขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆได้ฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครที่รู้สึกว่าอุ๊ยใกล้ละรู้สึกน้ำมันเริ่มมาแล้วแถวหน้าปากซอยเริ่มมานองเจิ่งเจิ่งนองแล้วก็ยกของขึ้นหน่อยนะของที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญเนี่ยนะครับก็เก็บไว้นะครับอันนี้มาแชร์กันนะฮะด้วยความเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเพิ่งเคยเจอเหมือนกันที่ตกแบบโหดขนาดนี้แล้วแบบตกข้ามวันก็ยังไม่หยุดเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะครับเราต้องรอบคอบด้วยนะครับและที่สำคัญเฮียก็มาอยู่เป็นเพื่อนส่งพลังนะครับใครที่รู้สึกคิดเครียดเหงาๆมารัวสติ๊กเกอร์กับเฮียนะครับผมวันนี้เฮียมาเต็มเสมอนะครับสุขแห่งชาติเราจัดเต็มนะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะใครที่มาส่องแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะด้วยนะครับนะเพราะเฮียจะได้มาทักทายลูกพี่ที่เคารพแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะมาครับตอนนี้ผมขออนุญาตทักทายลูกพี่ก่อนนะมีพี่สุวรรณพี่ประภานะครับพี่สมชายพี่ลำพึงมียายออดพี่นนท์พี่ขาวดอนพี่สมพงษ์พี่ทิพาพรพี่เดียมนะครับมีพี่เรืองนิดพี่พีระเดชพี่สุรวินนะครับแล้วก็พี่ยายจ๋านะครับพี่อมรินทร์นะครับมียายนาอาหารตามสั่งพี่ทศพลพี่พันนีก็มาแล้วนะครับมีคุณแพทนะครับมีพี่ขาวมาแล้วนะครับนะพี่ขาวก็ย้ายของใช่ไหมครับเอาขึ้นตึกชั้น4แล้วนะครับนะนะพี่เชนก็บอกว่าทางเหนือก็เริ่มเย็นแล้วนะครับนะก็หลายๆท่านก็บอกว่าฝนตกทั้งวันเลยยายออดบอกว่าระยองก็ตกหนักทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับนะเสียเปียกมาแล้วพี่ลำพึงนะครับเจเดซี่นะครับนะพี่เอนะครับพี่กฤษมนพี่นิภาพรนะครับนะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาฮะเดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเริ่มเอาชัยกันก่อนนะครับนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะวันนี้อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงตอนนี้นะฮะรอนะครับรับสายนะชาวคณะที่เบอร์นี้ครับ022481366 022481366จ้าน้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดรถ

ียกคนแค้นสแตนด์อัพคนแค้นสแตนด์อัพสแตนด์อัพสแตนด์อัพสแตนด์อัพใกล้เธอที่ไรแล้วคนแค้น

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่อมย่อมบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับป้าโสภานะครับ
2: ค่ะ
1: ครับตอนนี้ป้าโสภาอโสภาฟังที่ไหน
2: ก็นักโคนผีอำเภอทุ่งใหญ่นักโคนผีธรรมราชจ้ะ
1: โอ้ยนครศรีธรรมราชตอนนี้เป็นยังไงบ้างฝนตกไหมคุณป้า
2: ฝนตกแต่ตอนนี้มันแรงไปก็ยังมีกำลังว่าจะตกอีกอ่ะ
1: อ๋อแล้วแรงนี่ไปประมาณกี่วันครับป้าครับ
2: ผมแรงไปแล้ววันแล้วก็รู้สึกว่าตกจะเป็นอาทิตย์แล้วนะ
1: โอ้ก็คือแถวใต้แถวนครนี่ก็คือไม่ค่อยฉ่ำเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: โอ้
2: ไม่ได้กรีดเลยจ้ะ
1: โอ้ก็ถือว่าได้พักไหมครับคุณป้าครับ
2: ค่ะ
1: แล้วปกติเรากรีดยางกี่โมงครับคุณป้าก
2: รีดยางมันก็บางคนมันก็ไปนี่เวลาป่านี้มันไปแล้วแบบบางคนลงตีสามตีสี่มันไม่แน่นอนอ่ะ
1: โอ้ไม่แล้วป้าไม่ได้ลงหรอครับ
2: โอ้ป้าไม่กรีดแล้วตอนนี้เกษียณแล้ว
1: โอ้ป้าเป็นกองเชียร์ใช่ไหมครับแหมคุยตั้งนานป้าก็บอกคนนู้นทำกี่โมงโอ้แต่ป้าเป็นกองเชียร
2: ์
1: โ
2: อ้กองเชียร์แต่เมื่อก่อนมันอยู่อย่างนั้นอ่ะ
1: ครับคือเราสำเร็จวิชานี้แล้วก็ต้องแบบให้ลูกหลานไปทำบ้างใช่ไหมคุณป้าครับ
2: ค่ะค่ะค่ะ
1: โอ้แต่ฟังเสียงแข็งแรงอยู่เลยนะคุณป้านะ
2: จ้า
1: จ้าวันนี้คุณป้าโสภาอยากฟังเพลงอะไรดีครับ
2: ดวงใจของปรางคลิป
1: เห็นไหมขอเพลงวัยรุ่นด้วยนะครับ จะมอบให้ใครดีครับคุณป้าครับ
2: มอบไม่ลูกเป็นผลิตของลูกทุ่งมานครทุกคนที่ฟังรายการแล้วก็ดีเจทุกคนน้องลูกตาลแล้วก็น้องจุนพิจา
1: ครับ
2: แล้วก็น้องนาเดชแล้วก็น้องอะไรหลายๆคนอ่ะ
1: ครับ
2: จำไม่ค่อยจะหมดเพราะว่ามันเยอะอะตัวเลขมากจำไม่หมด
1: จะฟังเสียงยังสาวอยู่เลยครับคุณป้าอายุเยอะอะไรยังสาวอยู่เลย
2: จ้าจิจุแต่ยังชมมา
1: ได้ครับกันเองคุณป้า
2: เลขเจ็ดกว่าไปแล้ว
1: อุ้ยจริงเหรอแล้วนี่เลขเจ็ดเหรอ
2: ค่ะเซนติเลขแปดอยู่แล้ว
1: อุ้ยนึกว่าเลขสี่เลขห้าอีกนะครับอันนี้ไม่ได้อวย
2: ไม่ใช่เลขสี่สองรอบสามรอบแล้ว
1: อุ้ยจะฟังเสียงยังดูแบบแข็งแรงแบบดูแบบมีพลังอยู่เลยนะเอาได้เดี๋ยวผม
2: คุณที่ชมจ้ะ
1: เดี๋ยวผมเปิดไปเลยให้คุณป้าฟังเลยนะ
2: ค่ะ
1: ครับขอบคุณนะครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ครับ
1: อาจารย์ตาม
0: าร
1: ายการยืนนะ
0: ขอบคุณครับ
2: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำวิคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณยำยำอัพไซอิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: พี่สอนสินใจหายทองคำสวัสดีจ้า

0: ียงให้ชื่นใจหน่อยครับ
1: มีตาหักมีตาแพงเนาะ
0: ขอพี่น้องสบายดีจะดีไม่แห้งกันสุดๆทุกคนครับ
1: เอาสดๆให้เจ้าของจักบาทแน่
2: โอ้ยม่วนมากเลยครับผมแกงเลิงจานสังหารใจนะจากพี่สอนสินชัยนี่อู้เจเดซี่ก็มากรี๊ดเลยนะครับพี่วงจันทร์ก็บอกอู้คักๆม่วนๆ นะครับผมนะมันมากเลยนะครับแสดงสดนะฮะก็เป็นงานคอนเสิร์ตนะครับวันแรงงานแห่งชาติที่ตลาด4มุมเมืองนะจ๊ะ
3: มหานคร
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวาโซนครีมมีตัวยาโคลตรามาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับมาครับลูกพี่ดูนี้มาอัปเดตกันนิดนึงนะฮะนะพยากรณ์อากาศของเรานะฮะลูกพี่ของเราก็มาประกาศเพิ่มเติมตอน18นาฬิกานะครับเราก็ต้องเก็บข้อมูลไว้นะฮะใครที่ยังไม่ง่วงก็ตั้งใจฟังนะครับจะได้รู้ว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะครับภาคเหนือนะครับวันนี้ลูกพี่ช่วงแต่6โมงเย็นไปต้นไปนะฮะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ฝนประมาณ 60% นะครับอากาศอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22องศานะครับแล้วก็มาที่ภาคอีสานนะครับมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมาก 70% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะครับแล้วก็มาที่ภาคกลางนะครับมีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 80% นะครับวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะครับโอ้ค่อนข้างเย็นเลยนะแล้วก็ไปที่ภาคตะวันออกนะก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับประมาณ 80% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศานะครับแล้วก็กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะก็มีเปอร์เซ็นต์ฝนตก 80% นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับภาคใต้นะฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 70% นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศานะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะฮะก็มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% นะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะจ๊ะ

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
3: คุ้มเกิน
4: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน
3: ค

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ

0: หอม
1: เพิ่มพุ่งคูณ2
0: เข้มข้นเหมือนเดิม
1: คุ้มเกิด
0: ครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: ยำยำชิโนโมโตะ
3: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
5: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับBlue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
6: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
5: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
6: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
7: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
8: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
9: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: ยหมีคณัฐชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ั้นจ้าพี่หนูมิเตอร์นะครับนี่คือข้างหลังภาพนะฮะก็เป็นเพลงที่พี่ธวัชชัยนะจากจังหวัดลำปางช่วยผมเลือกมาทางหลังใหม่นะตอนนี้ก็ปูเสือรออยู่นะครับลุงพี่เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงของพาเรทนะฮะคุยปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราก็เปิดเพลงให้ฟังปั๊บเลยนะฮะก็กดเข้ามาจองสายที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้า
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
0: นะครับเอาทักทายตะป๊อปคิงออนด้วยนะครับพี่หญิงสีนะฮะแล้วก็เจเดซี่ด้วยนะครับผมย้ำเบอร์นะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะกดมาที่เบอร์นี้นะจ๊ะไม่ใช่เพื่อชีวิตพาเรทเพลงฮิตนะที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366จ้าชั่วโมงนี้เล่นงานจากหน้าหมูนะครับวันเวลาจาก

0: 23ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21นาฬิกา

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตารางงานแน่นนายกถึงลอนดอนพร้อมภารกิจรถโชว์ต่อเนื่องเวลา 9:35 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นกรุงลอนดอนซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักรครอบคลุมภาคการลงทุนการเงินการบินและการท่องเที่ยวเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทันทีที่เดินทางถึงกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรกำหนดการหารือเริ่มด้วยการหารือกับนายแม็กเวสเทิร์นผู้แทนการค้าสหราชอาณาจักรที่ดูแลประเทศไทยนายมาร์คกูดิ้งอธิบดีกรมยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์กับเอเชียแปซิฟิกนายแมทธิวเดวีอธิบดีกรมยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ทางการค้านายเดวิดโทมัสอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยและนายโรเบิร์ตกูดแม

0: ันประธานสภาธุรกิจไทยสหราชอาณาจักรจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์และเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองร่วมกับผู้แทนภาครัฐและเอกชนของสหราชอาณาจักรเพื่อสื่อสารศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่าง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะหารือกับผู้บริหารบริษัท UBS Group AG ผู้บริหารสายการบิน Virgin Atlanticและบริษัท Rolls-Royce ในรูปแบบการหารือภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง2ประเทศภารกิจกรุงลอนดอนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการนำศักยภาพและโอกาสของประเทศไทยออกสู่ตลาดโลกโดยใช้การพบหารือทางภาครัฐภาคการเงินและภาคธุรกิจเป็นกลไกในการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดความร่วมมือและเพิ่มโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรให้เกิดผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างเป็นรูปธรรม DSI พร้อมเชิญหนุ่มกันชัยพุทธอภิวันให้ข้อมูลปมเงินบริจาคมูลนิธินำไปใช้ถูกวัตถุประสงค์หรือไม่แหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยกรณีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มโพสต์ Facebook ส่วนตัวระบุว่าด่วน DSI เตรียมเรียกพิธีกร2ช่องดังปมเงินบริจาคมูลนิธิว่าสืบเนื่องจากนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเดินทางมาร้องขอให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้เกี่ยวกับการใช้เงินบริจาคถูกวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งมีการแนะนำผู้เสียหายว่ามีใครบ้างโดยพนักงานสอบสวนต้องประสานเพื่อเข้ามาให้ข้อมูลและต้องเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูลด้วยส่วนการเชิญนายกัญชัยกำเนิดพลอยและนายพุทธอภิวันองค์พระบารมีมาพบ DSI ในฐานะพยานเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการบริจาคเงินเข้ามูลนิธิเมื่อไหร่จำนวนเท่าใดบริจาคแบบไหนท่านนี้อยู่ระหว่างวันนัดหมายเข้าพบ DSI ของ2พิธีกรและยังมีพยานอื่นๆที่เป็นผู้บริจาครวมประมาณ10รายอย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพร้อมเปิดรับข้อมูลทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้องเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายส่วนเจ้าของมูลนิธิดังกล่าวขณะนี้ยังไม่มีการนัดหมายแต่ยินดีรับข้อมูลด้วยเช่นกันเหตุระเบิดตึกถล่มกลางกรุงเอเธนส์เกิดเหตุระเบิดภายในอาคารพักอาศัย2ชั้นในย่านพลาคาใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่งของกรุงเอเธนส์ประเทศกรีซส่งผลให้อาคารดังกล่าวถล่มลงมาทำให้มีผู้บาดเจ็บ3คนเป็นผู้สัญจรไปมา1คนและอีก2คนเป็นหญิงสาวซึ่งติดอยู่ภายในอาคารข้างเคียงแต่ได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนร้านค้ารวมถึงรถยนต์หลายคันได้รับความเสียหายโดยเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดของเหตุระเบิดแต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เข้าตรวจค้นและตรวจสอบพื้นที่แล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ปุกชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากสัจชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ่และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียว

0: น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: หมีกนัชชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่นันท
3: ์สวัสดีครับพี่นันท์นะครับ
4: จ้า
3: ตอนนี้อากาศแถวบ้านเป็นไงบ้างครับพี่นันท์ครับ
4: ฝนตกจ้าฝนตกตกหยุดหยุด
3: โอ้
4: มันโลเลเหมือนใจเฮียมั้ง
3: ครับไม่น่าใช่นะครับพี่นะครับนะครับเอาคือมันตกปล่อยๆตลอดเลยใช่ไหมครับพี
4: ่ไม่อะมันตกแรงแล้วก็หยุดอะแต่ตอนนี้ก็ปล่อยๆอยู
3: ่อ๋อก็ตกลงปล่อยหรือเปล่าครับพี
4: ่ปล่อยมากไม่ปล่อยมากบางทีก็แรงมาแล้วก็หยุดแล้วก็ปล่อยแล้วก็แรงแล้วก็หยุดแล้วก็ปล่อยละ
3: คือเอาใจไม่ถูก
4: เหมือน
3: พี่นันเลยเนาะเอาใจไม่ถูกเหมือนพี่นันเลยเนาะดูแบบเรื่องเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาอะไรก็ไม่รู้นะพี่นันเนาะ
4: ก็มันเป็นแบบนี้ก็นี่แหละเดี๋ยวก็หนักก็เบาอ่ะจ้ะ
3: เอออารมณ์แบบกลับไปกลับมานะพี่นันเนาะ
4: เหมือนเนี่ยแ
3: หละเรามาตีกันดีกว่าพี่นันวันนี้พี่นันอยากฟังเพลงอะไรดีครับพี
4: ่อะไรนะสายลมแห่งรัก
3: ของกาลเกียรตินะ
4: ใช่จ้า
3: ได้เลยครับพี่นันครับงั้นเดี๋ยวพี่นันช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: เฮียหนีเป็นหัวหน้าครอบครัวเฮียหนีก็นำทาง
3: เดี๋ยวผมพูดนำทางให้นะครับน้ำพริกเผาพันท้าย
4: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: หนักเครื่อง
4: หนักเครื่อง
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
4: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี่นันครับ
4: นึกว่าจะไม่ถามจะไม่ให้พี่สุดยอดมังกรพงแล้วก็คุณบัวขาวรามคำเหง118แล้วก็คุณเราไปให้คุณมาล่าในตอนที่ธรรมระแล้วก็เฮียหนีให้น้องแป้งแล้วก็ให้เอฟซีเอาห้าทุกคนที่เลยทั้งหน้าจอได้หลังจอทั้งนอกจอทั้งทั่วโลกเลย
3: ได้ครับเต็มวงเลยนะพี่นันนะ
4: จ้าที่เอาใส่มาตอนน้ำท่วมไหมเนี่ย
3: ก็นิดนึงครึ่งรอเองอืม
4: อย่าไปจับตาแล้ว
3: แหมพิชบูจะมีมากเหมือนกัน
4: รู้เหี้ยหนึ่งเด็กกลับบ้านอ่ะสี่ทุ่มอ่ะเหี้ยแล้วมึงกลับบ้านเนี่ยเด
3: ็กครับผมนะก็ธรรมดาครับมันสภาพอากาศเป็นแบบนี้เนาะนะ
4: เออเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย
3: ใช่ใช่เราก็ต้องอดทนนะพี่นันได้เดี๋ยวผมเปิดเพลงให้พี่นันฟังนะ
4: โอเคครับผมมากคร
3: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: รักนะคนดีนะครับผมนี่คือรักเธอที่สุดในโลกนะฮะพี่หนุ่มสกลนะครับมีวอไอหนีนะครับรักเธอหมดหัวใจนะฮะแล้วก็มีงานจากน้องการะเกดนะครับสายลมแห่งรักนะครับรวมถึงพี่แคทริยาด้วยนะครับยอมจนข้างเธอ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับเอามาครับชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะวันนี้มาแทนน้องสายนะฮะก็วันนี้เป็นพระเอกหมีลำนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยถึงอาหารเบาๆใช่ไหมครับคือช่วง3ทุ่มเนี่ยบางท่านก็อาจจะยังไม่นอนใช่ไหมครับมีภารกิจอะไรแบบต้องมาเล่นกับเฮียอะไรเงี้ยนะครับอาจจะหิวข้าวได้ผมก็แนะนำอาหารที่ทานแล้วย่อยง่ายนะครับแล้วก็ดีกับสุขภาพพลังงานก็ไม่เยอะมากนะครับก็แน่นอนฮะก็คือโจ๊กนั่นเองคุณผู้ฟังลูกพี่ผมนะครับลองนึกภาพเนี่ยประมาณเนี้ยแบบฝนพรำๆแบบได้โจ๊กร้อนๆสักถ้วยนึงนะใส่หมูสับลอยๆหน่อยนะครับนะยิ่งมีขิงนี่ดีดีนะครับเดี๋ยวผมพูดประโยชน์ของโจ๊กให้ฟังเขามีประโยชน์จริงนะครับคือย่อยง่ายนะครับเพราะว่าโจ๊กเนี่ยมันเขาเคี่ยวมาใช่ไหมมันนุ่มนะครับแล้ว

0: ก็แบบย่อยแป๊บเดียวนะครับแล้วก็กระเพาะก็ไม่ทำงานหนักนะฮะก็ดีมากเลยในช่วงที่เราหิวๆตอนนี้นะครับหรือว่าการให้พลังงานนะอันแน่นอนครับข้าวก็เป็นคาร์โบไฮเดรตนะฮะแล้วเพิ่มพลังงานนะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่อ่อนเพลียปกติใครที่กินน้อยนะครับก็กินเขาเรียกว่าแต่ละมื้อกินไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับเราก็สามารถเสริมโจเข้าไปได้นะครับนะอ่ะข้อต่อไปครับสารอาหารครบถ้วนถ้าเรากินโจเฉยๆเนี่ยมันก็จะดูแบบไม่มีกับอะไรกินเพิ่มผมแนะนำให้ใส่หมูสับก็ได้เอาถ้าหมูสับมันยากไปก็ใส่ไข่ก็ได้นะครับหรือใส่ผักนิดนึงแต่ผมว่าขิงเนี่ยดีสุดละนะครับนะเราจะได้วิตามินได้เกลือแร่ได้ประโยชน์ใส่ผักเล็กๆเนี่ยดีมากเลยนะฮะแล้วก็ดีกับระบบขับถ่ายด้วยนะฮะเพราะว่าโจ๊กเนี่ยนะครับก็มีใยอาหารที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ด้วยนะครับนะก็เป็นข้อมูลจาก Medifood Thailand ด้วยนะครับนะกินโจ๊กก็ดีครับดีกับสุขภาพนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ับมาแล้วนะครับนะฮะพี่กล้วยสแตมนะฮะกลับมาให้หายคิดถึงนะฮะสีดาลุยไฟนะฮะกับสังกัดนะ Big Love Music นะคำร้องทำนองนะครับพี่อาทิตย์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่จ่าแทนไทยนะก็ใครฟังแล้วชอบกดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: โจคิวบิด
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า

กำลังใจนะครับหนูเล็กกากะนะครับตอนนี้อยู่ในฮิตที่8นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับงานจากน้องบอสนะครับตี3แล้วตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่18นะฮะแล้วก็มีชาวคณะส่งกำลังใจนะครับให้น้องบอสหายไวๆด้วยนะจ๊ะ

ามาครับพวกพี่ตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันหน่อยนะครับหลังไมค์นะครับมีพี่มนัสนะครับมีพี่หนุ่มหน้าตาดีนะครับกำแพงแสนนะครับมีพี่โคราชมีพี่การนะครับพี่ธวัชชัยพี่วันชัยพี่สมพรเพชรบูรณ์พี่นิยมพี่จิตนะฮะพี่เรนูนครศรีธรรมราชด้วยนะครับแล้วก็มีทาง Facebook Live ของเรานะมีพี่สิริพรพี่สิริพรนะครับพี่หนูริงนะครับเจเดซี่พี่จิตนะครับนะแล้วก็มีน้องนับดาวนะครับชาวคณะของเราคุณแพทก็มาแล้วนะครับนะก็ยินดีต้อนรับด้วยนะครับนะแล้วก็มีเดี๋ยวนะครับที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกันนะครับนะกดหัวเราะด้วยนะครับพี่แทนสุภาวดีนะครับพี่พิชยาน้องกัญญานะฮะคุณอ้อนๆพี่เหนาซ่าพี่ส่งเสืออบนะคุณสุภัตราด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: หนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: 73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเพียวฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆนะฮะขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันนะครับเดี๋ยววันนี้เฮียลาด้วยเพลงนี้นะครับรอวันฉันรักเธอจบรอหน่อยคิริบูนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
0: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: Pausa

0: ชนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsar
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆ4ทุ่มนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะโอ้โหวันนี้นะคะไม่รู้จะทำยังไงกันดีนะคะกับเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยคุณฟังนะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันนะคะจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะเมื่อคืนยาวมาเลยนะคะจนถึงณเวลานี้ฝนยังตกอยู่เลยนะคะหลายพื้นที่แล้วก็คิดว่าทั่วประเทศเลยนะคะที่พวกเรานะคะประสบภัยเลยแหละนะคือต้องใช้คำนี้แล้วอ่ะเออจริงๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็ในกรุงเทพเองนะคะหลายพื้นที่นะคะที่น้ำท่วมแล้วก็ใช้คำว่าเดี๋ยวน้ำรอระบายใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะก็เดินทางกันดีๆก็แล้วกันนะคะเช็คเส้นทางนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนแล้วก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะยังใช้ชีวิตอยู่ในรถนะคะอยู่บนถนนอยู่เลยนะคะมีหลายคนบอกว่าปกติเนี่ย30นาที40นาที45นาทีเนี่ยปกติถึงบ้านแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยคูณไปอีกนะคะ3เท่าตัวบางครั้งบางทีนะคะมีเพื่อนๆใน Facebook บอกว่าปกติเนี่ยนะใช้เวลาแค่1ชั่วโมงวันนี้3ชั่วโมง4ชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านคุณผู้ฟังวันนี้ตันก็เลยนะเผื่อเวลาเยอะมากๆเลยนะคะการเดินทางมาที่สถานีนะคะมาที่อสมทอย่างนี้นะคะกลัวจะไม่ได้เจอคุณผู้ฟังเฮ้ยนะขับรถอยู่ดีๆสักพักเดี๋ยวต้องพายเรืออย่างนี้นะก็ต้องเช็คนะคะเส้นทางกันดีๆจะเดินทางไปไหนเพราะว่าจากการวิเคราะห์นะคะสถานการณ์ของเรื่องของฟ้าฝนเนี่ยก็ยังตกยาวๆอีกนะคะช่วงนี้2วันนะคะ25 26 27นะเอาวันนี้เราไม่นับละเอาพรุ่งนี้26 27เนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของฝนที่ยังคงตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ในเรื่องของน้ำท่วมน้ำขังด้วยนะคะมีคุณผู้ฟังนะคะแฟนรายการเข้ามาขออภัยนะฮะขอให้คุณผู้ฟังคือเข้ามาพิมพ์ในเพจของเราเนี่ยนะคะว่าพอดีทางแอดมินเนี่ยเขาก็พิมพ์ว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะอยากจะให้เข้ามาแชร์กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังนะคะเอาแบบว่าโอ้นี่ก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเลยนะคะที่มีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาแชร์สถานการณ์นะคะเยอะมากๆนะคะทั้งบริเวณกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนะคะแล้วก็รถติดมากๆเลยใช่ไหมคะนะบางคนยังอยู่บนรถอยู่เลยนะคะนั่งรถมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะคะจนถึงตอนนี้สี่ทุ่มยังไม่ถึงบ้านก็มีนะคะนวมินนะคะหลายๆที่นะคะที่โอ้โหนะคะน้ำท่วมเยอะมากๆนะคะนอกจากการเดินทางแล้วที่จะต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเตรียมตัวนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆนะคะที่เราสามารถที่จะเตรียมเอาไว้ก่อนได้นะคะแครายท่วมแล้วครับนั่นน่ะสินะคะเห็นอยู่นะคะแล้วก็ช่วงแจ้งวัฒนะเส้นแจ้งวัฒนะนี่ก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเย็นๆแล้วนะคะนะก็ประมาณนี้แล้วก็คุณผู้ฟังสามารถที่จะแชร์เข้ามา

มาได้เลยนะคะตอนนี้ที่เพจของเรานะคะ LTM FM 95นะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้เลยนะคะทักทายอีกครั้งนึงนะคะเราเปิดมาปุ๊บก็พูดถึงเรื่องฝนกันเลยเนาะเพราะว่ามันจะมีเรื่องอื่นไปไม่ได้หลังก็ต้องเรื่องนี้ล่ะตอนนี้นะคะอ่ะพูดถึงงานเพลงก่อนก็แล้วกันวันนี้ก็เลยบอกว่าโอ้นะมันอ่อมทั้งวันเลยคุณผู้ฟังนะคะฝนตกก็เลยเลือกเพลงสนุกๆมาทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงเนาะนะคะวันนี้ฮิตมาราธอนนะคะเริ่มมากับอยากเปลี่ยนนามสกุลนะคะงานจากพี่แหม่มพี่มันรำนะคะแล้วก็รักพี่ที่ใจเกินร้อยนะคะฝนธนสุนทรแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หญิงลั่นลานะคะหญิงลีศรีจุมพลนั่นเองนะคะสามงานเพลงฮิตมาราธอนของเรานะคะต้องขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะคุณแจ็คจากทางสปป.ลาวเวียงจันทร์นะคะบอกว่าโอ้ทางนู้นเนี่ยฝนไม่ตกเลยร้อนมาหลายวันแล้วนะคะพี่ประเดิมบอกว่านนทบุรีน้ำจะขึ้นมาถึงใต้สะพานตรงบริเวณที่กลับรถแล้วนะคะตรงไหนไม่แน่ใจเนาะนะคะสามารถบอกพี่กัดมาได้นะคะเผื่อว่าจะได้แชร์กับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้ที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะทักทายสมาชิกทุกท่านเลยนะจ๊ะอ่ะโอเคนะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะคะมีเพลงไหนอยากฟังนะคะก็ฝากเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วก็อีกสักครู่นึงสำหรับสายชิลฮิวใจด้วยเนาะเผื่อว่าวันนี้สายชิลฮิวใจนะคะจะโทรมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมกันสักนิดนึงนะคะว่าอยู่พื้นที่ไหนนะคะแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะตอนนี้สายหลังไมค์ทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะทักทายทุกช่องทางเลยแล้วก็ยังมีทาง SMS ด้วยนะคะ SMS ของเราพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400จ้าทักทายนะคะตอนนี้สมาชิกเข้ามาเรื่อยๆที่เพจของเราแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะคะวันนี้หลายคนน่าจะอยากฟังเพลงเกี่ยวกับสายฝนด้วยหรือเปล่าจะทำยังไงให้มันหยุดก่อนตอนนี้ ได้โปรดแบบโอ้โหยาวตกยาวแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วเหมือนกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะดูจากที่เขาเป็นแผนที่ที่เขาวิเคราะห์โอ้แปลกเขาบอกแปลกเลยนะคะผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าแปลกมากไม่เคยเจอแบบนี้อะไรเงี้ยยังไงพวกเราก็คอยติดตามข่าวสารกันอยู่เรื่อยๆนะคะเนาะโอเคเอาละนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปรับสายรับสายหน้าใหม่กันนะคะกับสายชิลฮิวใจนะคะรออยู่นะจ๊ะ022481366นะคะงานเพลงหวานๆแล้วกันในช่วงนี้งานจากพี่รุ่งสุริยาค่ะเสน่ห์ลูกทุ่ง

0: เสน่ห์ลูกทุ่งนะคะงานหวานๆจากพี่รุ่งสุริยานนะคะโอ้โหนะคะตอนนี้ข้อความแชร์เข้ามาในเรื่องของว่าเอ๊ะตรงไหนน้ำท่วมบ้างฝนตกหยุดแล้วหรือยังเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะนะเขาบอกเชียงใหม่ก็ตกด้วยอ๋อนะแล้วก็อยุธยาตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะยาวมาจนถึงวันนี้ช่วงกลางวันแล้วก็หยุดไปแล้วด้วยแถวอำเภออุทัยนะคะแถวพัฒนาการนะคะบอกว่าตกตลอดทั้งวันเลยแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะคะหลายที่เลยเนาะนะโอเคนะคะก็แชร์กันเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ทักทายสมาชิกนะคะที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราอ๋อเหรอโอเคโทรไม่ติดใช่ไหมอ่ะโอเคนะคะนะเดี๋ยวเลือกสายใหม่ก็แล้วกันนะคะตอนนี้สายเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะสัญญาณโทรศัพท์ด้วยเนาะนะคะน้องบัวลำพูล่ะคะโทรติดไหมคะเออนะคะเดี๋ยวลองดูนะจ๊ะนะทักทายสมาชิกทุกท่านเลยนะคะวันนี้โอ้ยที่เพจนะโอ้นอนฟังทุกคืนเลยแม่สอดฝนไม่ตกอ่ะล้อทำไมแม่สอดฝนไม่ตกล่ะไม่ไปถึงตรงนู้นเนาะแล้วก็สวัสดีพี่จรูนนะจ๊ะนะคะพี่ณภศรพี่วิชัยพี่ปริญญานะคะบอกติดตามอยู่นะจ๊ะพี่สมบัติบอกว่าสวัสดีครับน้องลูกตาลคนสวยขอเพลงรักจางที่บางปะกงพี่เบนซ์พี่นุเจริญนะคะทักทายนะจ๊ะนะคะน้องบอยดาวพสุนะคะพี่ประสิทธิ์คุณตรินกิจนะคะสวัสดีจ้านะคะพี่ตูนบอกอยากฟังดอกชบาสีแดงนะคะคุณน้านนท์น้านนท์บอกว่ายังติดอยู่คลองตังเหรอคะ6ชั่วโมงแล้วยังไม่ถึงบ้านเลยโอเคค่ะนะคะเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวขอให้ถึงบ้านในเร็วๆนี้เลยเนาะนะคะเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะแล้วก็มีใครอีกหลายคนทักทายเข้ามาคุณเบต้าจากลำพูนด้วยอ้าวสายมาแล้วนะคะนี่เลยสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่อานนท์นะ
1: จ
0: ้าพี่อานนท์จากหนองบัวลำพูค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหมเนี่ย
1: กำลังปล่อย
0: ๆกำลังปล่อยๆโอ้
1: ครับแต่แรงช่วงกลางวันอยู
0: ่ทำไมนะกลางวันไม่ตกเพิ่งตกใช่ไหมคะ
1: กลางวันตกแรง
0: อ๋อกลางวันตกแรงแต่ว่าตอนนี้ฝนซาไปละซาไปละ
1: มันพอริน
0: พอรินฝนรินใช่ไหมเออโอเคได้เลยค่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ้าพี่อานนท
1: ์ใจบ่มักดีเน
0: า
1: ะ
0: ใจบ่มักดีหมายไทยเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: โอเคค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
1: ให้คุณลูกตาลคนสวย
0: โอ้ให้หนูเลยเหรอโอเคได้เลยขอบคุณมากอันนี้รอฟังเลยนะคะทำไมจ๊ะ
1: ให้เมธิชาด้วย
0: ได้เลยใครอีกให้ใครอีก
1: ให้พี่พิมดาด้วย
0: ให้พี่พิมดาด้วยได้เลย
1: แล้วก็หลังไมค์ด้วยนะ
0: ให้น้องแป้งหลังไมค์ด้วยนะ

0: าแป้ง
1: โอเคค่ะได้เลยได้เลย
0: ทุกคนที่กำลังรับฟังรายการแล้วกันคร
1: ับได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวรอฟังเลยนะ
0: จ้า
1: สวัสดีค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะสำหรับใจบ่อมักดีนะคะสายชิลฮิวใจของเรานะคะต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพจัดให้ค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายน้ำใหม่อีกครั้งนะคะ

สำหรับเพลงใจบ่มักดีไหมไทยใจตะวันหรือว่าไหมไทยหัวใจสินนะคะก็สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะนะจองใส่หน้าไมค์นะจ๊ะโทรเข้ามาแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้กับแป้งๆได้เลยนะคะวันนี้แป้งๆรายงานตัวรอรับสายอยู่นะคะฝ่าน้ำฝนมาเลยนะวันนี้เกือบแล้วอีกนิดนึงเกือบได้พายเรือมาทำงานแล้วนะคะอ่ะเบอร์โทรศัพท์ของเรา022481366นะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมนะคะพี่สุภาพรบอกว่าไม่ได้ฟังทางไม่ได้เข้ามาชมด้วยเนาะทาง Facebook มานานแล้วนะคะนะหลายคนก็ฟังทางวิทยุด้วยเป็นหลักเนาะแล้วก็เข้ามาทักทายที่เพจของเราด้วยพี่ไพโรจน์บอกทักทายน้องลูกตาลจากบ่าวบ้านนาจากบ่าวบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีนะคะบอกว่าขณะนี้ฝนไม่ตกอากาศร้อนจ้าโอ้ทางใต้นะทางใต้ไม่มีเนาะวันนี้เนาะนะแล้วก็มีใครอีกพี่นักรบพี่บุญเพชรนะคะพี่เดียวจรัญระโนดพี่ตูนบอกว่า8ริ้วฝนตกนะครับนะคะทักทายพี่รัมมิดาแล้วก็พี่นภศรบอกว่าตรังไม่ตกค่ะนะคะช่วงนี้เท่าที่ดูประกาศเนี่ยน่าจะเป็นโซนนี้แหละค่ะภาคกลางเนาะภาคกลางภาคตะวันตกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเนาะนะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันในช่วงนี้นะคะสวัสดีพี่ปริญญาด้วยนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะพี่วิจิตอ่ะนะคะแล้วก็มีพี่สมเชษด้วยนะคะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความส่งกำลังใจให้กันเนาะคุณผู้ฟังนะคะค่ำคืนนี้เอาล่ะนะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเปิดเพลงให้ต่อเลยแล้วกันนะคะแม่พรฝากมาเอาเพลงนี้แม่พรบอกว่าเปิดเพลงให้อยู่ในชั่วโมงแรกก่อนได้ไหมอันนี้แม่พรไม่ได้พูดแต่พูด

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มากันต่อที่มหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆกันต่อเลยนะคะงานจากน้องใบเฟิร์นสุทธิยาย
2: ังมีอีกหนึ่งผลงานเพลงวันนี้มามอบให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันในแนวลูกทุ่งหวานๆกับผลงานเพลงสาวนาหาคู่ไปฟังกันค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยน

0: าวนาหาคู่ผลงานเพลงเพราะๆนะคะฝากด้วยละกัน
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: สาวนาหาคู่นะคะงานจากน้องใบเฟิร์นสุทธิยาเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะเพราะๆหวานๆเลยนะคะสำหรับใครที่แบบโอ้ชื่นชอบนะคะในเรื่องของมหานครไลฟ์นะคุณผู้ฟังเราก็จะนะเก็บบรรยากาศนะคะจากกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะฮะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคอนเสิร์ตนะคะหรือว่าเป็นทริปนะคะพาไปเที่ยวไปทำบุญเนี่ยเราก็จะมีศิลปินนะคะที่เขาไปร่วมกิจกรรมกับเราด้วยแล้วก็นอกจากที่จะไปเที่ยวด้วยกันไปทำบุญด้วยกันก็จะมีเพลงเพราะๆไปฝากแล้วก็จะเก็บบรรยากาศเพลงเพราะๆแบบนี้แหละนะคะมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของมหานครไลฟ์นั่นเองนะคะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อนะคะมีอีกหลายเพลงเลยที่รอจัดให้นะจ๊ะ

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาปังปังกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีส้มสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมส้มสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: ในชีวิตคนเราจะมีสักกี่ครั้งที่การเดินทางให้ได้มากกว่าคำว่าท่องเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตร่วมเดินทางเปิดโลกเวียดนามใต้โฮจิมินห์เกินเธอเตยนิงในแบบพรีเมียมที่คุณจะไม่มีวันลืมนั่งกระเช้าลอยฟ้าสักการะพระพุทธรูปสำริดศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาบาเดนชมโรงงานผลิตเส้นเฝอและผลไม้แปรรูปล่องเรือสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงเดลต้าและเสพความงามของไส้ง่อนยามค่ำคืนพร้อมเติมเกร็ดประวัติศาสตร์เชิงลึกจากอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและเติมเต็มรอยยิ้มระดับตำนานกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณโอกาสพิเศษส่งท้ายปี28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมนี้ให้รางวัลชีวิตครั้งสำคัญของคุณโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-664

0: 2งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังใหม่นะคะใครเนาะเนาะใครไหมพี่รมพรจากพี่ชอบนครศรีธรรมราชแล้วก็สวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่งนะคะจากพี่อนันต์โคราชนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: นะคะมีงานเพลงฝากเข้ามาด้วยนะคะจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะบอกว่าอยากฟังศาสตร์เดือน10นะคะจากศิลปินเสือสองเลและพายุสุริยันอ่ะในช่วงนี้จัดให้เลยกับเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจหลังจากจบเพลงนี้พักกันสักครู่เดียวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะสายยังว่างอยู่นะคะชั่วโมงหน้ารับ1สายหน้าไมค์นะคะที่02 248 1366จ้า

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23นาฬิกา2นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ของเราค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาอีก1ชั่วโมงนะจ๊ะนะคะอ่ะชั่วโมงนี้ค่ะกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าไมค์มารออยู่แล้วจากศรีสะเกษนะคะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ศักดิ์นะคะ
0: จากคนรูปร้อนเลยอุ้ยหนองจะคล้องเนาะ
1: บอกเป็นหยังได้เลย
0: ตอนนี้ร้านนวดอำเภอหูคันชิคกี้พายตอนนี้ยังเงียบฝนอยู่นะแต่ตกนานและแหละจะไม่เงียบช่วงนี้นะ
1: อ๋อมีฝนอยู่แต่ไม่ได้หนักมากใช่ไหมคะพี่ศักดิ
0: ์ใช่ครับ
1: อากาศเย็นเลยสิ
0: จริงครับ
1: พี่ศักดิ์สบายดีนะคะ
0: สบายดีครับเพียงแต่ไม่มีเงินใช้ลูกค้าก็ไม่ค่อยมี
1: โอ้แต่พอน่าจะยังไงดีล่ะก็เป็นกำลังใจให้นะพี่เดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นค่ะ
0: ครับไม่เป็นไร
1: ค่ะเราอยู่แบบพอมีพอกินได้เนาะพี่ศักดิ์เนาะพูดถึงว่าน่ะ
0: ได้เราแบบบ้านนอกนั่นแหละแต่ยังไงก็ไม่ลืม95หรอก
1: ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยอยู่ตรงไหนก็เหมือนกันนั่นแหละ
0: เราเป็นคนไทยเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่พี่สาขาที่ร้านมีมีคุณหมอเยอะไหมคะหมอนวดเยอะไหมหลาย
0: สามคน
1: อ๋อมีสามคน
0: สามคนผู้ชายสองกับผมแล้วก
1: ็
0: น้องคนบ้านน้ำเกี้ยงอีกคนหนึ่งนะ
1: ก็ผลัดกันใช่ไหมเวลามีคนมานวดมีลูกค้ามา
0: ใช่ถ้ามีสามคนก็เข้าทั้งสามเลยนะ
1: ดีจังคือจำได้พี่ศักดิ์เคยบอกหลายครั้งแล้วทุกครั้งที่เราคุยกันนะเนาะเราก็จะถามกันอยู่ตลอดเนาะถ้าอยู่ใกล้ๆกันก็ได้จะแวะไปหาบ้างอ่ะนะ
0: ใช่ไม่เป็นไร
1: จ้ะ
0: แต่พี่ก็ให้กำลังใจน้องลูกตาลตลอดนะ
1: ขอบคุณมากๆเป็นกำลังใจให้พี่ศักดิ์ด้วยเหมือนกันนะคะโอเควันนี้อยากฟังเพลงอันนี้หรอบองเหงาบอกคิดฮอด
0: อันนี้ของปู่ของพี่ศักดิ์เองถึงที่การสายตาก็ยังไม่อันใจน้อยนะก็ยังเข้มแข็งกับชีวิตนะ
1: ค่ะค่ะ
0: ก็อยู่
1: แบบการ
0: รักษาก็ดูมืดนะ
1: อืมแต่พี่ศักดิ์มีเขาเรียกว่ามีพรสวรรค์ในเรื่องอื่นไงมาทดแทนตรงนี้จริงพี่ศักดิ์ตันถามอันนี้หน่อยคือขออนุญาตถามคือพอดีหนูอ่ะมีเพื่อนพูดง่ายๆมีเพื่อนที่ตาบอดอ่ะเยอะมากพี่ศักดิ์จริงๆใช่ๆแล้วก็จะมีความพิเศษก็เรียกว่าเป็นทักษะที่หนูพูดตรงๆว่าคนตาดีก็คงจะทำได้ไม่ดีเท่า
0: ไม่ได้ดีเท่านะ
1: คืออะไรรู้ไหมคือเวลาแยกธนบัตรอะแยกแบงค์นะใช่ไหมก็คือสมมุติว่าเราเอาแบงค์อะไรให้เนี่ยเราพี่ตากับพี่สักมองไม่เห็นหรอกแต่ว่ารู้เลยใช่ไหมว่าอะไรแบบไหนแบงค์อะไร
0: แบงค์ยี่สิบมันจะสั้นกว่าแบงค์ร้อยนะ
1: ถ้าอันนี้ถ้าความสั้นความยาวพอรู้ได้แล้วถ้าเกิดแบบจับเลยโดยที่ไม่ได้รู้ว่ามันสั้นมันยาว
0: ไม่ได้รู้ต้องสังเกตนะ
1: เมื
0: ่อต้องให้แกล้งคนตาดีดูช่วยนั่นแหละเพราะว่า
1: เ
0: ราไม่ได้ดูอะไรนะนะ
1: แต่เพื่อนหนูนี่แบบโหแกล้งไม่ได้เลยนะ
0: แต่เราคนเราก็ต้องมีผิดพลาด
1: ใช่
0: แต่เราไม่มั่นใจว่าเราเก่งหรือแต่ว่าเราต้องให้คนภายนอกคนรอบข้างดูแบงอะไรครับ
1: ก็ยังดีก็ยังดีได้อันนี้ก็นะคะคุยสัพเพเหระกันไปโอเคเดี๋ยววันนี้หนูจัดให้เลยสำหรับเพลงบอกเหงาบอกคือทอดของพี่นางสิริพรเน
0: า
1: ะ
0: ครับแล้วก็อยากขอคุณสนับสนุนแต่ว่าอยากน้องนำทางพี่หน่อยนะ
1: อ๋อได้เลยเดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะ
0: คร
1: ับ ค่ะขอขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
1: หนักเครื่อง
0: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้นโอเคสุดยอดมากพี่สาวเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ไว้มีเวลาว่างๆเนาะโทรเข้ามาคุยกันอีกนะจ๊ะ
0: เดี๋ยวจะโทรไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้เวลานานๆก่อนให้คนอื่นโทรเยอะๆก่อน
1: น่ารักจริงๆโอเคพี่สาวขอบคุณมากๆเลยรักษาสุขภาพด้วยนะ
0: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะนะในช่วงนี้สีงามเพลงต่อเนื่องจัดให้นะคะมอบเป็นพิเศษสำหรับคนขี้เหงา

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สีงานเพลงเงาๆนะคะกับพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะคุณผู้ฟังเริ่มต้นขบวนพาเรดจากสายหน้าใหม่บ่เหงาบ่ขึ้นฮอสิริพรอภัยพงษ์นะคะแล้วก็มากันที่เหงาบ่มีวันหยุดเลยโอ้ยเหมือนฝนตกตอนนี้เลยที่ไม่รู้ว่าจะไปหยุดตอนไหนนะคะเปรมปิยาพรนะคะเปรมปิยาพรแล้วก็อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเหงาค่ะพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รัติการแห่งความเหงานะคะน้องป่านปานชีวานั่นเองนะคะโอ้โหความเหงานี่มันนะไปไกลมากๆเหงาแล้วก็เป็นอย่างนู้นอย่างนี้เรื่องราวมากมายผ่านมุมมองของความเหงาเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะมาเป็นหลายบทเพลงจริงๆนะคะหลายมิติของความเหงาเลยนะคะเหงาก็มานี่แหละมาอยู่ด้วยกันตรงนี้สิคะนี่ที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนั่นเองนะคะสามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยถ้าเกิดว่าช่วงเวลาไหนที่คุณผู้ฟังบอกว่าวิทยุฟังไม่ได้เลยนะคะวาร์ปมาทางออนไลน์ได้หลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะเปิดทิ้งไว้เลยยาวๆก็ได้นะคะหรือจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะ mcot connect นะคะดาวน์โหลดเอาไว้อยู่ในมือถือเลยอยากฟังเมื่อไหร่ก็กดเข้ามาฟังได้เลยนะคะ mcot connect ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วจะบอกว่าในแอปนี้เนี่ยสามารถฟังได้หลายรายการมากๆของทางอสมทนะคะรวมทุกคอนเทนต์อยู่ที่นี่แล้วก็ข่าวจากทางสำนักข่าวไทยด้วยก็อัปเดตกันตรงนี้ด้วยนะคะอยู่กับดีเจไม่เหงาแน่นอนใช่ไหมล่ะนะคะที่นี่แหละนะคะมีเพลงเพราะๆให้ฟังกันตลอดทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะเอาล่ะนะคะสี่งานเพลงเมื่อสักครู่นี้เพลงช้าๆคุณฟังซึ้งๆนะคะหลายคนบอกว่าขอเต้นสักหนึ่งเบรกกันสักหน่อยนะคะเดี๋ยวไปสนุกสนานกับเพลงนี้ดีกว่าจะเป็นพิเศษสำหรับวัยรุ่นนะจ๊ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากห้ามตั๋วนะคะน้องมินทราอินทิราพิจิตรกับออแกนิกนะคะมาต่อกันที่จอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมีงานเพลงใหม่จากน้องการทัศนะนะคะกับเพลงสุดแขนทศกัณฐ์ค่ะคำร้องทำนองโดยการทัศนะเรียบเรียงโดยพี่เอ็มนาโนนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันค่ะ

สองงานเพลงซึ้งๆนะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะที่จบไปกับหัวอกพ่อห้างแมนเมดีวันนะคะคุณผู้ฟังเพลงนี้อยู่ในฮิตที่3เลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้กับ30พ่อค่ะจาก2ศิลปินมนแคนแก่นคูนและเวียงนฤมลนะคะจากฮิตที่16นะคะแกรมมี่โกลด์นั่นเองนะคะก็เป็น2เพลงจากชาร์ตของเรานะคะวันพรุ่งนี้เราก็มีการอัปเดตชาร์ตนะคุณผู้ฟังใครที่อยากจะมาร่วมลุ้นนะคะว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะจะมีเพลงไหนอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่กันบ้างแล้วจะมีเพลงที่คุณผู้ฟังชื่นชอบเนี่ยอยู่ในชาร์ตของเราหรือเปล่านะคะก็มาร่วมลุ้นกันได้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะทุกวันเสาร์เลยนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะคะนะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงแล้วค่ะ

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ขึ้นทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: รักไปแล้วนะคะงานจากแบงค์โมเดิร์นแล้วก็วงฟินนะคุณผู้ฟังบรรยากาศเนี่ยฟังแล้วก็ฟินฟินนะคะบรรยากาศน่านั่งกินหมูกระทะมากๆเลยแต่ว่าเข้าใจนะคะตอนนี้หลายๆคนก็เนี่ยเฝ้าระวังนะคะในเรื่องของน้ำอยู่นะคะมีหลายที่ที่ฝนยังไม่หยุดตกเลยนะคะตั้งแต่เมื่อคืนมาจนถึงกลางวันนี้ยาวมาจนถึงตอนนี้เลยนะคะยังไงก็ส่งความห่วงใยถึงทุกท่านนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วก็ขอให้ปลอดภัยในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะโอเคนะตอนนี้23:53นะคะเดี๋ยวเรามาส่งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานนะคะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPAหรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะวันนี้นะคะส่งท้ายกับงานจากพี่โบสุนิตากันละกันคุณผู้ฟังพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะอุ๊ยไม่ใช่พรุ่งนี้วันจันทร์แต่เราคิดถึงกันมากวันอาทิตย์วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: อง
1: ฝุ่นชาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยมองจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหลอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยมองจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอน
2: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
3: พาวซ่า

0: 3ผลงานเพลงนะคะมอบให้กับทุกๆคนที่รู้คุณค่าของชีวิตนะคะ3ผลงานเพลงนี้ค่ะยื้อจากปรีชาปรัดภัยค่ะตามมาด้วยภาพถ่ายจากบิ๊กสุรินทร์เล็กสเลนนะคะและปิดท้ายด้วยลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นคิดถึงเหลือเกินค่ะผลงาน3ผลงานเพลงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะสิงกระบะต้องพราวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีค่ะ
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsa.
0: มาแล้วนะจ๊ะมาแล้วค่ะเที่ยงคืน17นาทีมาพร้อมกับสายฝนที่โปรยปลายและหนักกระหน่ำมาเลยโอ้โหเชื่อว่าหลากหลายพื้นที่นะคะช่วงนี้ก็ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมนะยังไงก็ต้องเช็คกันดีๆว่าเส้นทางไหนไปได้ไปไม่ได้นะระวังมากๆเลยคือรถดับพอที่ผ่านมาสังเกตว่าพอรถใหญ่ขับกันเร็วๆนะคะมอเตอร์ไซค์ก็จะมีเป๋กันบ้างแหละเพราะว่าคลื่นมันแรงใช่ไหมแล้วถ้ารถใหญ่อ่ะขับช้าก็เสี่ยงที่น้ำจะเข้าท่อด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็หลากหลายมุมมองเนาะก็อยากจะให้เรามาระวังกันนิดนึงแล้วก็สังเกตเพื่อนร่วมทางกันดีๆอย่าเพิ่งแบบว่าตะบี้ตะบันขับอะไรขนาดนั้นชะลอเอาไว้ก่อนแล้วก็ขับแบบรักษาระยะนะคะจะได้ไม่แบบน้ำเข้าท่อหรือว่าเกิดดับกลางทางเนาะแล้วก็มันจะมีเหมือนพวกเพจชุมชนต่างๆใช่ไหมที่จะบอกกันว่าเอ๊ะตรงนี้น้ำท่วมนะตรงนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปเช็คกันหน่อยว่ามันไปได้ใช่ไหมมุมไหนไปไม่ได้ก็หลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยนะคะเช็คดักหลากหลายพื้นที่อ่ะรายงานกันเข้ามาหน่อยว่าพื้นที่ตรงไหนน้ำท่วมตรงไหนไปไม่ได้นะคะจะได้บอกกล่าวกันเดี๋ยวน้องเมย์ก็ถือว่าเป็นสื่อกลางแล้วกันนะจะพยายามอ่านหลายๆข้อความนะคะว่าอ๋อตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนี้ไปได้นะคะจะได้ออกอากาศบอกเพื่อนๆว่าตรงไหนไปได้ตรงไหนไปไม่ได้เนาะหรือว่าตรงไหนน้ำท่วมสูงให้ยกของหนีอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกกันหน่อยเตือนกันหน่อยแล้วก็รวมถึงเพื่อนบ้าน

เออถ้าสมมติว่าเพื่อนบ้านมีกลุ่มเปราะบางเราอาจจะรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าบ้านนี้เขามีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่ามีเด็กเล็กหรืออะไรก็ตามนะคะเวลาที่น้ำท่วมขึ้นสูงแล้วเนี่ยมันไม่สามารถออกมาได้มันก็เดือดร้อนใช่ไหมดังนั้นนะคะอาจจะต้องบอกกันนิดนึงบอกกล่าวกันนิดนึงหรือบอกไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะผู้ใหญ่บ้านก็ดีหรือว่าจะเป็นอะไรอ่ะอำเภออะไรเงี้ยบอกเขาไปก่อนนะคะเขาจะได้รู้เนาะว่าตรงเนี้ยจะต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะคะรวมถึงหุงอาหารอะไรต่างๆหลากหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะอย่างรามอินทราโซนรามอินทรานี่ก็ท่วมแล้วเหมือนกันใช่มั้ยมีบ้านญาติน้องเมย์เห็นบอกว่าน้ำเริ่มเข้าบ้านก็ต้องแบบดูนิดนึงบ้านแต่ละหลังนี่ก็ไม่เหมือนกันนะบางพื้นที่เขายกสูงแล้วแต่บางพื้นที่นี่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่แบบยังจมอยู่อ่ะช่วงลำลูกกาที่น้องเมย์ขับมาเนี่ย ก็จะมีแบบคลองสองฝั่งเนาะที่มันกระเด็นกระเซ็นเข้ามานะคะตรงนั้นก็ดูกันหน่อยแล้วกันเนาะฝากมาบอกกันหน่อยนะคะอ่ะช่วงนี้เที่ยงคืน20นาทีเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้อีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันรายงานกันเข้ามาหน่อยว่าฝนตกพื้นที่ไหนบ้างฟังเสียงชัดเจนดีหรือเปล่านะคะแล้วก็น้ำท่วมบริเวณไหนนะจะได้เป็นประชาสัมพันธ์ช่วยกันนะจ๊ะในช่วงนี้อ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนฟิชเชอริ่งกับโจอี้ภูวศิษฐ์ค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่อมย่อมบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงแซชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ1ซ้ายมาแล้วมาแล้วสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะคุณนุ้ม
1: สวัสดีค่ะ
2: ดีใจมาก
1: อุ้ยเราเคยคุยกันมาก่อนไหมน่ะ
2: ไม่เคยค่ะแต
1: ่ไม่เคย
2: ครั้งนึง
1: หรออ่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงสมใจพรหมเล็กอยู่จังหวัดชุมพรแต่ว่าที่ชื่อยอดหญิงหลานกำมันหลวงก็คือว่ามีฉายาเพราะว่าเป็นคนสายตาพิการแล้วก็ร้องเพลงเปิดหมวกแล้วก็มีเพลงเป็นของตัวเองแล้ว
1: ว้าวมีเพลงเป็นของตัวเองด้วยเหรอร้องสักท่อนได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: ขอท่อนหนึ่งขอท่อนหนึ่งท่อนฮุกก็ได
2: ้อ๋อเดี๋ยวนะคะเอา
1: ท่อนที่ถนัด

ได้พบได้เห็นเหตุการณ์ถ้าคืนนอนรอที่บ้านการงานไม่เป็นอันธา

0: ามครั้งกดทิ้งก็หล่อผิวขาวใจดำพอเลยไม่ต้องตอกย้ำช้ำแค่นี้เกินพอ
1: เฮ
2: ้ดีใจดีใจ
1: ชื่อเพลงอะไรอะคะ
2: รอสายคนไร้น้ำใจค่ะ
1: รอสายคนไร้น้ำใจ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ก็ใช้ชื่อนามปากกาศิลปินว่ายอดหญิงอะไรนะ
2: ยอดหญิงหลานกมลหลวง
1: หลานกมลหลวงนะคะโอ้ยไพเราะไพเราะนะคะก็หวังว่าจะมีคุณผู้ฟังตามไปฟังกันเยอะๆเน
2: าะค่ะแล้วปกติน้องเมย์ช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยเนี่ยค่ะ
1: ว่า
2: ให้ช่วยกดติดตามแล้วก็ช่วยดูในทางช่อง TikTok แล้วก็ช่อง YouTube
1: นี่เรามีหลากหลายช่องนะโอ้แล้วตอนนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วล่ะ
2: ตอนนี้ประมาณสักหมื่นผู้ติดตามอ่ะ 2,000 กว่าแต่ว่าผู้ดูอ่ะประมาณหมื่นแล้วก็เพลงเพิ่งออกมาได้สักประมาณเกือบ3เดือนแล้วค่ะ
1: อ๋อเพลงประมาณ3เดือนตอนนี้คนฟังประมาณ 20,000 ประมาณนี้แล้วก็มีผู้ติดตามประมาณ 2,000 คน
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือพิมพ์ไปได้เลยใช่ไหมคะว่ายอดหญิงหลานกมหลวง
2: หลานกมหลวงค่ะพิมพ์ไปที่ช่อง YouTube เลยเพลงมันจะมีเพลงใจจางเมื่อยางผลัดใบกับเราสายความเข้มใจค่ะ
1: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่มีใจรักในเสียงเพลงเนาะแล้วก็กำลังพยายามผลิตผลงานคุณภาพออกมานะคะก็หวังว่าแฟนรายการของเราจะแบบว่าไปซัพพอร์ตคุณพี่ด้วยแล้วกันเนาะ
2: ค่ะเรามาเบอร์นี้ก็ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ให้เบอร์ไม่ได้ให้เบอร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกอากาศไม่ได้
2: อ
1: ๋
2: อใช
1: ่ใช่ใช่อ่ะเอาเป็นว่านิดนึงอันนี้อยู่ที่ชุมพรเลย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าพี่โดนอุบัติเหตุโดนสาดน้ำกรดค่ะ
1: เอาหรอ
2: ค่ะ
1: น้ำตาตกนานหรือยังคะนานหรือยัง
2: เมื่อปี55ค่ะ
1: ปี55โดนสาดน้ำกรดรู้สาเหตุไหมคะว่าเพราะอะไร
2: ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ที่รู้ก็คือทะเลาะกับแฟนอย่างเดียว
1: อ๋อหมายถึงคนที่สาดก็คือแฟนเก่าเรา
2: เห็นเขาลงความเห็นแบบนั้นเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้เอาเรื่องเอาราวเพราะว่ารักษาตัว
1: ไม่เอาเรื่องอีกหรอ
2: ก็แฟนเขาบอกไม่ให้เอาเรื่องตอนนั้น
1: แล้วไม่เอาเรื่องแต่ตาเราบอดดิ
2: ค่ะตาบอดด้วยหูก็ไม่มีข้างนึงจ้ะ
1: นั่นน่ะสิแล้วไม่ให้เอาเรื่องยังไงอ่ะ
2: เอาอย่างนี้เดี๋ยวน้องเมย์ต้องเข้าไปดูรูปเองในช่อง YouTube
1: เดี๋ยวเข้าไปสนับสนุนแล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้
2: อยากให้ช่วยเหลือคนตาสายตาพิการนะคะ
1: ค่ะก็ช่วยเหลือง่ายๆโดยการเข้าไปกดไลค์กดแชร์เนาะแบบว่าเข้าไปซัพพอร์ตหน่อยจะได้มีกำลังใจเหมือนที่น้องเมย์เคยบอกว่าอย่างน้องเนเน่อย่างเงี้ยใช่ไหมตอนแรกๆก็ไม่มีใครเห็นเลยแต่มันคือกำลังใจจริงๆอ่ะที่ทำให้คนๆนึงมันผลักดันและสู้ต่อไปเนาะ
2: พี่ก็ตอนแรกก็น้อยใจตรงไหนทราบไหมน้องเมย์พี่ไปร้องเพลงตามตลาดนัดใช่ไหมพอพี่ไปนั่งปุ๊บพ่อค้าเขาบอกไปนั่งที่อื่นบังหน้าร้าน
1: อืม
2: ใช่ก็ตั้งแต่นั้นมาน้ำตาก็ไหลก็คือน้อยใจตัวเอง
1: ไม่อยากให้รู้สึกน้อยใจแต่อยากจะให้เข้าใจผู้ประกอบการมากกว่าอะมองในมุมของคนที่เขาแบบจ่ายตังสร้างร้านขึ้นมาอะไรแบบนี้เขาก็อยากให้ลูกค้าเข้าแต่ว่ามันจะมีทั้งคนที่ทำดีกับคนที่ทำไม่ดีอย่างคุณพี่เงี้ยคุณพี่ไปอาจจะเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ว่ามันจะมีคนที่แบบไปจี้ลูกค้าเขาจะต้องจ่ายเงินจะต้องอะไรเงี้ยมันเป็นฟิลขอร้องนึกออกไหมมันเป็นฟิลแบบไปบังคับให้เขาจ่ายตังหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอีกมุมนึงเพราะฉะนั้นเราอย่าเสียใจค่ะคุณพี่ถ้าเราทำความดีเราถึงแม้ว่าบางครั้งโอเคโชคชะตามันอาจจะไม่เข้าข้างเนาะอยากจะให้คุณพี่มีกำลังใจนะคะเพราะฉะนั้นแฟนรายการของเราสนับสนุนได้เลย
2: ได้กำลังใจจากอาจารย์ที่สอนแล้วก็จากหนังน้องเดียวจ้ะเพราะว่า
1: ค่ะ
2: พี่ไปอัดเสียงจากหนังน้องเดียวจ้ะบ้านน้องเดียวน้องเดียวสนับสนุน
1: ค่ะได้เลยคุณพี่จ๋าเป็นกำลังใจให้นะกอดแน่นๆเลย
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: พี่ฟังน้องเมย์ทุกคืน
1: ขอบคุณค่ะ
2: ยกเว้นว่าถ้าพี่ไปร้องเพลงเนี่ยจะไปวัดเนินทองที่ท่าแซะอาจจะไม่ได้ฟังค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็มีอีกที่นึงที่พี่ร้องประจำที่นี่วัดท่าแซะ
2: ก็คือว่าไปทุกงานจ้ะไม่ว่างานไหนมีงานฝั่งลูกนิมิตไปทุกงาน
1: อ๋อโอเคก็อาจจะพบจะเจอถ้าเจอเมื่อไหร่ก็เข้าไปทักทายกันได้ว่าฟังมาจาก FM 95นะอย่างนี้เนาะได้เลยค่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: ลูกแห่งจินตนาการของหนังน้องเดียวค่ะ
1: หนังน้องเดียวเลยก็คือเป็นละครหนังทำออกมาเป็นหนังไหมหรือว่ายังไง
2: ไม่ค่ะเป็นเพลงค่ะเพลงชื่อว่าโลกแห่งจินตนาการ
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
2: ค่ะขอบคุณมาก
1: ขอบคุณที่โทรมาม
2: อบให้กับผู้พิการทางสายตาทุกๆท่านขออย่าให้ทุกๆท่านอย่าท้อต้องสู้
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: เป็นกำลังใจเช่นกันเนาะ
2: ค่ะให้ทุกๆท่านเลยค
1: ่
2: ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะน่ะผลงานเพลงนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันเนาะที่คุณพี่เขาแบบว่าตั้งใจจะทำผลงานออกมาน่าจะมีหลากหลายผลงานเพลงเหมือนกันนะยอดหญิงหลังก็มาหลวงนะคะก็ลองกดเข้าไปได้นะจ๊ะอึ๊ยดีนะดีนะคุณผู้ฟังแบบว่ามีแรงบันดาลใจหรือว่าอยากจะต้องการให้คนอื่นๆซัพพอร์ตหรือแม้แต่พ่อค้าแม่ค้านะคะที่มีร้านเป็นของตัวเองแล้วอยากจะฝากร้านก็โทรเข้ามาได้นะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะโลกแห่งจินตนาการจากน้องเดียวค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อ่ะช่วงนี้นะคะเห็นไหมว่าบางครั้งเนี่ยการเป็นสื่อวิทยุนะคะก็ช่วยหลากหลายคนได้เหมือนกันใช่ไหมนะเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะเป็นแฟนรายการเหมือนกันเนาะนะคะก็ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณพี่เขาได้นะคะอ่ะคุณฟังจ๋าคุณฟังจ๋าอาบน้ำกันหรือยังจ๋า มีคนบอกว่าอาบน้ำขันแรกมันจะหนาวเสมอนะช่วงนี้นะเราก็อาบน้ำเทขันแรกทิ้งก่อนอาบน้ำขันที่สอง มาอาบน้ำด้วยกันนะกับสุขสกินค่ะสบู่สมุนไพรที่ผลิตมาจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกนะคะใครที่แบบว่าช่วงนี้น้ำท่วมล้างท้องล้างตัวล้างร่างกายให้มันสะอาดนะจ๊ะล้างหน้าก็ได้สระผมก็ได้เป็นสุดเย็นสดชื่นค่ะมีฟองเยอะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยค่ะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันได้เป็นอย่างดีนะโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนะคะแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะคะ8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นค่ะราคาเพียง999บาทนะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะหรือจะแอดไลน์ก็ได้ที่แอดชอบให้เนี่ยจ้าม
0: หานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาขยับจังหวะกันบ้างดีกว่านะคะกับศิลปินคนนี้เป็นศิลปินหญิงนะคะที่สำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนนามสกุลก็ต้องมานึกถึงเพลงนี้เลยนะกับพี่แหม่มพิมานรำนะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเคลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
0: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเคลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: สนับสนุนโดย
1: ลาโซนครีมมีตัวยาโคตรไดมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตรีมยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยเมทิชา
1: ได้เวลามากอดตัวเองกันแล้วนะคะอยากให้กอดตัวเองแน่นๆเพราะว่าช่วงนี้มีอะไรเยอะแยะมากมายที่มารบกวนโสดประสาทชีวิตของตัวเองเนาะมีข่าวคราวอะไรเยอะแยะมากมายเมื่อวานนี้นะคะเมื่อคืนนี้หลังจากที่น้องเมย์จัดรายการวิทยุเสร็จนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าเล่าหน่อยได้ไหมเรื่องนี้อยากให้เล่าได้จะเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าก็มีการโพสต์ในหน้า Facebook ส่วนตัวไปแล้วแหละว่าเจออะไรมาบ้างนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่เดี๋ยวขอใช้สติก่อนนะในการเล่าเมื่อวานนี้หลังจากจัดรายการวิทยุนะคะก็ขับรถไปทางเส้นดอนเมืองก็วิ่งทางเส้นวิภาวดีซึ่งมันจะมีด้านในกับด้านนอกใช่ไหมเอาเป็นว่าด้านในขออธิบายเป็นฟิลว่าสำหรับผู้หญิงเราจะเข้าใจว่าด้านในคือใต้สะพานแหละส่วนด้านนอกก็จะเป็นด้านที่ชิดฟุตบาทฝั่งข้างนอกออกไปตรงนั้นส่วนรถของน้องเมย์เนี่ยอยู่ด้านในนะคะก็คือโซนที่เป็นรถที่เขาวิ่งกันเร็วๆนั่นแหละปรากฏว่าในระหว่างทางเห็นว่ารถมันติดปกติแล้วเนี่ยตรงนั้นเส้นนั้นมันจะค่อนข้างโฟลค่ะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางตรงแล้วก็ตรงยาวไม่มีสี่แยกไฟแดงอะไรเนาะแต่ว่ารถมันติดก็แปลกใจนิดๆนะคะก็ชะลอรถแล้วพอในระหว่างที่เริ่มขับไปใกล้ๆเนี่ยก็เจอพี่ผู้ชาย2คนกำลังโบกรถอยู่ตอนแรกเราก็นึกว่ารถเสียหรืออะไรหรือเปล่านะคะแต่พอขับไปก็เห็นร่างผู้ชายคนนึงนอนอยู่กลางถนนนะคะก็ตามสัญชาตญาณค่ะก็เลยหักเลี้ยวพร้อมที่จะช่วยเหลือพอเลี้ยวไปปั๊บร่างผู้ชายคนนั้นก็คือนิ่งผิดปกตินั่นแหละน้องเมย์ก็เลยเปิดท้ายรถนะคะแล้วก็เอากระเป๋ายาเอากระเป๋าที่เอาไว้ปฐมพยาบาลน่ะวิ่งลงไปในระหว่างนั้นเนี่ยกล้องหน้ารถก็น่าจะจับได้ทุกอย่างแหละเออแต่ก็ลืมคิดเนาะ ก็จับได้ก็น้องเมย์ก็วิ่งลงไปนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงพลเมืองดีวิ่งมาบอกว่าน้องๆแต่เขาอ่ะหมดสติหัวใจหยุดเต้นแล้วนะก็คือน่าจะ

ชีวิตแล้วซึ่งหนูไม่รู้นะว่านานขนาดไหนแล้วแต่วิ่งไปนะตอนนั้นเนี่ยก็เลยไปคำชีพจรค่ะพบว่าไม่มีแล้วก็เลยทำการสตาร์ท CPR ก็คือปั๊มหัวใจนั่นแหละก็ปั๊มไปแต่ภาพที่เห็นเนี่ยก็คือพี่เขาก็มีบาดแผลบริเวณหัวคิ้วแล้วก็บริเวณคอนะคะนั่นหมายความว่าเขาน่าจะโดนกระแทกอย่างรุนแรงแบบแรงมากๆอ่ะถึงขั้นที่แบบมีร่องรอยฉีกขาดเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำการปั๊ม CPR ตรงนั้นความน่ารักของคนไทยอย่างหนึ่งคือบอกตรงๆว่าในฐานะแบบที่เป็นกู้ภัยเนี่ยเราดูรู้แล้วแหละว่าโอกาสรอดเนี่ยน้อยมากๆแต่สุดท้ายแล้วอ่ะก็ยืนยันว่าจะทำให้เต็มที่ก็ปั๊มตรงนั้นปั๊มให้เต็มที่นะคะในขณะเดียวกันเนี้ยภาพที่น้องเมย์เห็นรอบตัวเนาะก็มีประชาชนนะคะพยายามให้การช่วยเหลือก็จะมีบางส่วนที่ไม่กล้าปั๊มก็จะไปโบกรถเนาะไปโบกรถเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนถ้าเกิดมีรถพุ่งมาชนจากด้านหลังน้องเมย์อาจจะไปด้วยเลยก็ได้ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ไล่พี่ๆเขาเนี่ยแหละค่ะช่วยกันโบกรถเนาะแล้วก็จะมีพี่ผู้ชายอีกประมาณ2คนนะคะที่คอยดูแล้วก็คอยถามน้องเมย์ตลอดเวลาว่าเอาน้ำไหมเหนื่อยไหมปั๊มต่อไหวไหมให้พี่เปลี่ยนไหมนะคะก็มีสลับสับเปลี่ยนบ้างแต่ว่าก็เห็นแล้วแหละว่าเป็นประชาชนปั๊มเนี่ยก็สอนกันตรงนั้นเลยว่าพี่จะต้องประสานมือแบบนี้นะคะกดไปที่กึ่งกลางหน้าอกของเขาตรงบริเวณนี้นะก็ลากจากเซ็นเตอร์มาตรงกลางอกนะคะแล้วก็ทำการปั๊มแล้วหนูก็นับจังหวะให้เขาว่า1และ2และ3และ4และ5และ6เราจะปั๊มจังหวะนี้นะคะจะไม่เร็วไปกว่านี้แล้วก็จะไม่ช้าไปกว่านี้แล้วก็ต้องแรงพอแรงเนี่ยคือหมายถึงว่าหน้าอกเนี่ยจะต้องกดลงไปอ่ะประมาณ 5-6 เซนนะคะนั่นหมายความว่ามันลึกมากๆมันต้องลงไปลึกมากๆจริงๆแรงมากๆจริงๆก็ใช้กำลังแรงกายแรงใจทั้งหมดในตอนนั้นนั่นแหละที่จะพยายามทำให้ดีที่สุดณตรงนั้นนะคะแล้วก็มีพลเมืองดีพยายามโทรศัพท์เรียก1669มาการปั๊ม CPR เนี่ยมันก็เลยทำให้ตอนนั้นเนี่ยประชาชนที่ไม่เคยทำมาก่อนก็ต้องทำอ่ะเราก็สอนกันเดี๋ยวนั้นเลยก็จะมีพี่ประมาณ 2-3 คนนะพยายามสลับสับเปลี่ยนกันบ้างนะคะแต่บอกตรงๆนะ1คนน่ะจะทำได้อย่างเก่งเลยแบบเก่งๆเลยอ่ะประมาณสัก2นาทีแล้วถึงจะต้องสลับสับเปลี่ยนเพราะว่ามันเหนื่อยเกินไปมันเจ็บเกินไปและตัวน้องเมย์เองเนี่ยก็ยอมรับว่าร่างกายไม่ได้แข็งแรง 100% เพราะว่าที่ไปเตะฟุตบอลมาตอนนั้นน่ะที่ล้มแล้วแขนลงอ่ะก็ยังไม่หายดีเพราะฉะนั้นตอนปั๊มมันรู้สึกเจ็บจี๊ดๆตลอดเวลาเลยแต่ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วเท่าที่จะทำได้จนกระทั่งรถอาสามานะคะก็มีการสลับสับเปลี่ยนมาปั๊มและจนกระทั่งรถที่เป็นรถโรงพยาบาลรถเอราวัณอะไรเงี้ยมาศูนย์สั่งการมานะคะก็เขาก็ยืนยันผู้เสียชีวิตนะคะก็คือช่วยไม่ได้แหละเพราะว่าไม่รู้ว่านานขนาดไหนแล้วก่อนที่น้องเมย์จะมาเจอก็ไม่ได้ถามด้วยเพราะจังหวะนั้นก็รีบๆแล้วก็เหนื่อยมากแล้วเพราะจัดรายการโอ้หนูจัดรายการตั้งแต่กลางวันน่ะตั้งแต่จัดเรื่องพบค่ำใช่ไหมก็จัดตั้งแต่ช่วงบ่ายสองบ่ายสามก็คือมาแต่งหน้าต้องอยู่อสมทยาวตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามแล้วคือมันเหนื่อยมากๆแล้วอ่ะก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วแต่เหตุการณ์นี้ที่อยากจะบอกก็คืออยากให้ประชาชนทำเป็นและกล้าทำนะคะปั๊มดีกว่าไม่ปั๊มเสมอนะฝากเอาไว้นะจ๊ะไปกันต่อที่เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะกับผลงานเพลงนี้ค่ะกำลังใจจากโฮปมอบให้กับทุกคนในวันนี้ที่ประสบพบเจอกับรถที่ติดหนักหนาสาหัสนะคะเป็นกำลังใจให้มากๆเลยจ้าชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมย์สายยังว่างนะจ๊ะ022481366รอสายอยู่ค่ะ

0: เทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาในชั่วโมงที่2ค่ะพร้อมกับ1สายหน้าใหม่อีก1สายมาแล้วสวัสดีจ้ะ
3: สวัสดีครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
3: เด็กชายอนันต์จากโคราชอำเภอขามตะแกแสงครับ
0: ครับผมครับวันนี้ฝนตกไหมครับ
3: ตกครับ
0: ครับเหมือนได้ยินเสียงจิ้งหรีดกับอึ่งอ่างอะไรชัดเหมือนกันนะครับ
3: คร
0: ับ นั่งอยู่ตรงไหนเนี่ย
3: นั่งอยู่บนบ้านครับ
0: โอ้ยหรอทำไมอยู่ใกล้ธรรมชาติเหรอคะ
3: อยู่ธรรมชาติอยู่กลางทุ่งเลยครับ
0: โอ้ยเสียงชัดมากเลยแต่จริงๆนอนฟังเสียงก็ฟินเหมือนกันนะ

0: ้าจ้ะ
1: โอ้แล้วพรุ่งนี้ต้องไปไหนมั้ยจ๊ะ
0: ไม่ได้ไปไหนแล้วขับอยู่บ้าน
1: อู้อยู่บ้านเผื่อด้วยนะ
0: จ้าจ้ะ
1: เออแบบไม่หาอยากอยู่บ้านบ้างจังเลยผ้าเพิ่มไม่ได้ซักเลยนะทุกวันเนี้ยฮะ
0: ทำแต่งานนี่ครับ
1: เออผ้าก็ไม่ได้ซักแล้วเนี่ยทุกวันเนี้ยปกติเขาบอกว่าบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวใช่ไหมบ้านหนูขาดคนรีดผ้าทุกวันเนี้ยผ้ายับทุกวันเออแต่ว่าฝนก็ตกอะเนาะ
0: ตกจ้าตอนนี้หยุดแบบ
1: อ๋อแต่มีแบบตกหนักมากไหมอ่ะมากน้อยขนาดไหนอ่ะ
0: ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็ตกพอได้น้ำได้ใส่ปุ๋ยเก่าเลยครับ
1: อืมถือว่าดีใช่ไหม
0: แต่ก็พอสมควรครับ
1: เออยากเนาะบางพื้นที่แบบพอตกก็ดีบางตกบางพื้นที่ตกก็ไม่ดีเออไม่รู้เอาไงดี
0: เหมือนหนึ่งตกกับท่วมเลยจ้ะ
1: เออวันนั้นไปอ่านข่าวอยู่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้แบบชาวนาบางพื้นที่เขามีปลูกข้าวด้วยแล้วก็แบ่งพื้นที่ไปปลูกอะไรนะต้นสโหน่อะไรสักอย่างเนี่ยเขาบอกรายได้ดีมากเลย
0: ต้นสโหน่เนี่ยจ้ะ
1: เขาบอกว่าปกติต้นสโหน่จะเป็นเหมือนวัชพืชใช่ไหมเป็นเหมือนแบบอะไรอ่ะเป็นเหมือนศัตรูข้าวหรืออะไรสักอย่างปะ
0: โอ้จ้ะ
1: อ๋อแต่เขาบอกว่าหลังๆมันเนี่ยต้นสโหน่อ่ะเอาถ้าแบบเลี้ยงดีๆปลูกดีๆนะแล้วแบบว่าเอาไปขายนะได้แบบโหหลายเท่าอ่ะ
0: โอ้จ้ะ
1: เออเป็นสร้างงานสร้างอาชีพวันนี้มีอะไรมาเล่าให้หนูฟังไหมเนี่ย
0: ก็ไม่ค่อยมีอะไรนอกจากก็ยังนะครับยังไม่มีครับผมแบบรอฉลองหอระฆังอย่างเดียวคร
1: ับ รอฉลองหอระฆังฉลองเมื่อไหร
0: ่จ๋ายังไม่บอกเลยจ้ะ
1: อ่ะรอก่อนใช่ไหม
0: รอก่อนจ้ะ
1: อืมแล้วถ้าเมื่อไหร่ถ้ารู้เมื่อไหร่บอกมาด้วยนะ
0: จ้าแล้วจะบอกครับ
1: ค่ะก็บอกผ่านทีมงานมาบอกว่าเออเนี่ยจะโทรมาฉลองหอระฆัง
0: จ้า
1: ทีมงานงงแน่เลยอะไรอ่ะ
0: ตัดสินวันที่6ที่7พฤศจิกายนครับวัดโนนตะกวางอำเภอโนนสูงตำบลตาสาดครับ
1: เอ้ยแต่ว่าคนที่นามสกุลแบบสูงเนินอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่โคราชปะ
0: น่าจะอยู่โคราชแต่อยู่อำเภอสูงเนินครับ
1: เนี่ยเพื่อนหนูนามสกุลสูงเนินเหมือนกันเออก็ได้อยู่โอเควันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
0: นางฟ้ายังอายครับ
1: นางฟ้ายังอาย
0: จ้ะ
1: ทำไมเราไปเจอสาวสวยมาเล่อ
0: เฉยไม่เช้านี่ครับโต๊ะกระจายเลยขับผ่านเฉยเลยยัง
1: จริงปะ
0: จริงครับ
1: แล้วทำไงอ่ะ
0: ก็ดูเฉยๆครับเราก็เลี้ยวครับ
1: ไม่ทักไม่ทายกันซะหน่อยบีบแต่สักปิ้นนึง
0: ไม่กล้าถามหรอกว่าโดนบ่น
1: โอเคเพลงนี้มอบให้สาวคนไหนเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
0: เพลงนี้มอบให้แก่ผู้จัดการแป้งจ้ะ
1: จ้ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วก็อสมท
1: ครับ
0: เอสซี95แล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่รับฟังนะครับ
1: ครับผมครับได้เลยฮะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยจ้า
0: ตามจ้ะ
1: ตามเลยนะขอแบบรวดเดียวได้ไหม
0: ครับ
1: ได้อยู่นะมันสั้นไม่เยอะลองตั้งใจฟังดูดีๆน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ครับ
1: ผู้ตาม
0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โอเคได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะ
0: จ้า
1: ขอบคุณที่โทรมานะคะสวัสดีค่ะ
0: ดูแลสุขภาพด้วยครับ
1: เช่นกันค่ะอันนั้นบทหนูนะคะอย่าแย่งค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอ้ยคุณฟังบอกโอ้ยโดนอีกแล้วเออนะบางคนแบบโทรมาหลายสายหนูจะบอกว่ามันเป็นไปตามคิวอะต่อให้แบบจะรัดคิวมันก็รัดไม่ได้ไงเออมันก็มีเฉลี่ยกันไปนะคะแป๊บนึงประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะผลงานเพลงวันนี้นะคะเป็นการชมสาวว่าสวย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ผลงานล่าสุดจากไม้เมืองนะคะเพราะเลยนะตามหาค่ะสังชื่อเพลงนะชื่อเพลงนะตามหาไม่ได้หนูหาเพลงไม่เจอนะตามหาจากไม้เมืองนะคะสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์วีรยุทธ์ชูลีกรนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยคุณเคนตะโมรินะคะช่วงนี้เนี่ย S1 เขาก็จะมีผลงานเพลงที่นำผลงานเพลงดนตรีแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะมาทำใหม่นะคะหลากหลายคนเลยนะไม่ว่าเป็นพี่ลูกตาลเองด้วยนะคะรวมถึงเจินเจินนะคะพี่เจินเจินแล้วก็นี่เลยไม้เมืองเดี๋ยวก็น่าจะมีศิลปินอีกหลากหลายท่านเนาะที่นำผลงานเพลงแบบดนตรีญี่ปุ่นแบบนี้มานะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ

0: โดยเมทิชา
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยาเนื้อคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้ก

0: ณเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตรีมยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลด

0: าถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับเมธิชานะคะเรามาอัปเดตราคายางกันก่อนนะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82.50 บาทค่ะครองแงะ82.50 บาทจังหวัดตรัง82.50 บาทภูเก็ต83 บาทสุราษฎร์ธานี84 บาทเฉลี่ยอยู่ที่82.90 บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ88.40 บาทขี้ยางก้อนถ้วย75 บาทน้ำยาง80 บาทนะคะเนี่ยน้องเมสุกะเนี่ยน้องเมสุกะพรุ่งนี้เขามีไปแข่งแบดมินตันด้วยนะหนูจะต้องไปเชียร์เขานะคะก็ถ้าใครแบบว่าฝากกำลังอกกำลังใจส่งได้เซลเออเพราะปกตินะก็เห็นไปเขาปกติเขาตีเล่นตีกันไปตีกันมาเออนี่ปกติพวกหนูก็ตีกันเองอยู่เนี่ยอืมเขาเริ่มมีการพัฒนานะคะเลิกตีกันเองแล้วไปตีแบดแล้วพรุ่งนี้เขาจะไปแข่งแต่หนูก็ไม่แน่ใจนะว่าไปแข่งกับทีมไหนนะคะเดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกันเดี๋ยวจะอัปเดตอยากจะเซลสักนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้หมดเวลาหมดแล้วนะจ๊ะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะอ่ะกับผลงานเพลงนี้นะจ๊ะยากยิ่งนักมาถึงยากกับการลุยน้ำกับบ้านยิ่งนักเป็นกำลังใจให้จริงๆมีคนบอกว่าเพชรบุรีวันนี้โอ้โหหนักมากเหมือนกันนะคะสืบเนื่องมาจากพัฒนาการเพชรบุรีอโศกนะยาวมาเลยนะคะก็พื้นที่ไหนยังไงดูเฝ้าระวังกันดีๆเด้อนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะฝนตกแบบช่วงนี้บางคนก็ต้องตากฝนกับบ้งกับบ้านนะเผื่อเวลากันดีๆวันนี้น้องเมย์ก็ออกมาก่อนเวลาเหมือนกันนะคะกูฮะกลัวมาทำงานไม่ทันเหมือนวิ่งเหมือนวันนั้นอะวันอะไรนะวันสงกรานต์ใช่ไหมโอ้หอบมากๆเลยนะคะนึกว่ามีงูมาอยู่ที่ห้องส่งฟ่อๆๆเนี่ยนะคะอ่ะหมดหน้าที่แล้วต้องลาไปก่อนค่ะไม่เจอกัน2วันดูแลสุขภาพและอย่าลืมกอดตัวเองในทุกๆวันนะคะไปแล้วแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ีเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pulsar
2: ในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสิงกระบะต้อง Pulsar Hypermax ด้วยฟิล์ม Heat Guard ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับจัดไปทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงนักร้องบ้านนอกของแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์นะครับเขียนฝันไว้ข้างฝาพี่รัชนกศรีโลพันธ์หนาวแสงนีออนนะครับพี่ตั๊กแตนชลดานะครับผมจัดไปทั้ง3เพลงในช่วงฮิตมาราธอนนะฮะกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะฮะวันนี้ก็มาพร้อมกับฝนนะฮะไม่ใช่ฝนธรรมดานะเขาบอกเลยฝนตกทั้งวันทั้งคืนโอ้ยนะครับวันนี้ก็รู้สึกเห็นใจนะครับพี่ๆน้องๆที่ต้องแบบเดินทางไปทำงานนะครับบางพื้นที่ก็ฝนตกน้ำท่วมนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของปรากฏการธรรมชาตินะครับแล้วก็คงจะหยุดกันไม่ได้เพราะฉะนั้นนั่นแหละครับก็เหลือแต่พวกเรานะฮะว่าเราจะดูแลตัวเองแบบไหนให้ปลอดภัยที่สุดนะครับให้คลีนที่สุดละกันนะฮะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับสำหรับทุกท่านที่กำลังทำงานอยู่และต้องเดินทางไปไหนมาไหนนะครับในระหว่างช่วงนี้วันสองวันนี้นะครับผมอาทักทายครับไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95สวัสดีน้องแบบบอกมาฮะพี่พินโยสวัสดีครับผมพี่สว่างน้องลิซ่าบอกว่าพี่เพชรเฮลโลนะฮะสวัสดีครับผมเฮลโลสวัสดีเพลงลิซ่าดีกว่าเนาะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ไตรรัตน์นะครับพี่รัตดาวันพี่สุภัทรานะครับพี่พิทวัฒน์หนองชลบุรีพี่นงนุชนครด้วยนะครับทักทายครับผมทุกท่านที่รับชมรับฟังกันส่วนทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับทาง4689400นะครับตอนนี้ครับ3เพลงจบไปตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์เราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับก็หลังจากมหานครไลฟ์ครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาฮะ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับผมบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะบทเพลงโกหกหน้าตายจากพิธีอุเทนพรหมินนั่นเองนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันนะครับไปถึงน้องลิซ่าบอกพี่เท่นะครับถูกต้องเลยนะครับคุณกวินธิดาใช่ไหมครับพิรัตดานะครับทักทายครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องแป้งไปรับสายกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับผมฮัลโหลก็เดี๋ยวยังไงให้น้องแป้งเราติดต่อกลับไปอีกทีนึงนะครับไม่รู้ว่าเป็นที่สัญญาณหรือว่าเป็นที่อะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะทักทายกันหน่อยนะครับสวัสดีทาง SMS ด้วยนะครับ4689400แล้วก็ทักทายครับผมทางหลังไมค์นะครับ022481366นะครับวันนี้น้องกวางไม่ได้มานะครับวันนี้เหลือแต่น้องแป้งมารอรับสายอยู่นะครับตอนนี้เลยนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพร้อมไหมยังไม่พร้อมใช่ไหมฮะไม่เป็นไรนะครับผมโอเคนะพอละโอเคโอเคมารับสายกันเลยครับ
1: ครับผม
0: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับผมดาบชอบนะครับ
1: ครับผม
0: โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับผม
1: นครศรีธรรมราชครับ
0: จากนครศรีนะครับทำอะไรอยู่ครับ
1: ก็ผมดูอสมทยี่สิบกระบอก
0: อะไรนะครับ
1: ดูตัวจตานี่อสมทยี่วายยี่สิบกระบอกเลยปกติ
0: อ๋อขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้ววันนี้จะฟังเพียงอะไรครับ
1: ต่อชดขอร้องครับ
0: ต่อชดขอร้องนะฮะจากเพชรโพธารามนะ
1: ครับผม
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้ตัวเองแล้วก็เป็นอสมทตัวปฏิเลยครับ
0: ได้เลยครับผมดับชอบครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับผม
0: ครับผมนะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลย

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

1 2 3 4 1 2 3 4

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับบอมในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะจัดไปทั้ง5เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเสมอจากอาปูพงศิษฐ์คำพีนะครับอะไรก็ยอมครับจากพี่เสกโลโซก่อนหน้านั้นครับเพลงแนวโจ๊ะๆนะฮะมีสายโจ๊ะจากพี่จิ้งหรีดขาววงเทวันสามโหสามชาติพี่คัทยามารสีครับมาแล้วน้ำใจจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะฮะทั้ง3เพลงเลยนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเอาละครับตอนนี้เวลาของเราเหลือน้อยเนาะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะอย่าลืมครับสุกายะยาโนคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยืดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือขับรถทางไกลให้สุกายะยาโนคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพที่ช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมเล็กไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกระสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยาโนคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพครับวันนี้เพียงแค่999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับสวัสดีทุกครับทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อไปฟังเพลงกันก่อนนะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตครับชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับในช่วงของพาเลทเพลงคิดครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: สีมาสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะอยากจะบอกว่าตอนนี้ในห้องส่งของเรานะครับพอดีแบบแอร์หนาวตามสภาวะอากาศข้างนอกตอนนี้คือแบบฝนตกหนักมากๆนะครับยังตกไม่หยุดเลยนะฮะก็เหมือนกันนะครับสำหรับหลายๆท่านที่เดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็น้ำท่วมใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับมาระวังกันด้วยนะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมสวัสดีครับพี่ถึงพี่บรรเทาครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ครับพี่จิรวรรณแล้วก็ทักทายครับพี่แมวภูวการพี่วันวิสาครับพี่สิริมรัตน์โย่ๆนะฮะสวัสดีกับผมพี่กำนันแดงไหนดูสิกำนันแดงมาหรือยังนะฮะน้องลิซ่านะครับพี่วิชัยครับทักทายครับไปถึงพี่กวินตรานะครับน้องแบมสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้หลังไมค์ของเรานะฮะตอนนี้เป็นน้องแป้งอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องแป้งได้นะฮะ02-28-1366นะครับน้องแป้งก็มาจากฟินแลนด์นะฮะมาจากฟินแลนด์คุยภาษาฟินิชได้นะครับ ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะฮะน้องแป้งพร้อมหรือยังพร้อมมั้ยเนาะอ่ะ1สายรอกันอยู่นะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมพี่มานัท
2: ครับผม
1: ครับผมโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ
2: จากนครศรีธรรมราชครับ
1: ขอนซี
2: ครับผม
1: บายดีไหม
2: บายบายครับ
1: โอ้ยเป็นยังไงบ้างฝนตกไหม
2: คิดว่าวันเลยเพิ่งตกวันนี้เลย
1: โอ้ยตายแล้วนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าต้องเรียกว่าฝนตกทั่วประเทศไทยเลยนะ
2: ฝนเพิ่งตกวันนี้น้อง
1: ครับ
2: คิดว่าวันเลยไม่ตกเพิ่งตกวันนี
1: ้ครับผมตอนนี้ในกรุงเทพตกประมาณ2วันเต็มๆแล้วน้ำท่วมกันเยอะมากๆเลยนะครับ
2: ก็พี่ก็ความข่าวอยู่ดูข่าวอยู
1: ่ครับผมโอ้ยพี่มานัทนะก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะพี่นะ
2: ครับผม
1: อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ห้องนอนคนจน
1: ห้องนอนคนจนจากลูกเป้าสายัน
2: ครับผม
1: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: สงสัยเขาจะนอนเดี๋ยวมั้ง
1: ไม่เป็นไรแต่ว่ามอบได้นะมอบได้
2: มาไว้ทุกเสียงทุกสาย
1: ครับ
2: ก็พี่ทีก็พี่นันที่อยู่พิชบูรณ
1: ์ครับ
2: เลยน้องแป้งแล้วก็น้องเพชรด้วย
1: ครับผม
2: แล้วก็ดีเจทุกคนเนี่ย
1: ทั้
2: งน้องมือน้องลูกตาแล้วก็น้องหมี
1: ครับ
2: แล้วก็น้องซินดา
1: ครับผมได้เลยครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: พูดตามน้องเพชรดีกว่า
1: ได้ครับเดี๋ยวยังไงพูดตามเพชรนะ
2: ครับผม
1: น้ำพริกเผาวันท้าย
2: น้ำพริกเผาวันท้าย
1: หนักเครื่อง
2: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมนะครับพี่มานัทขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
2: เปลี่ยนหมวกน้องแป้งเลย
1: นะได้เลยได้เลยฮะพี่มานัทครับขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับผมครับผม
1: ครับพี่มานัทนะฮะจากนครศรีธรรมราชนั่นเองนะฮะคิดถึงเหมือนกันนะไม่ได้ไปภาคใต้มาประมาณ2ประมาณเกือบ2ปีแล้วนะครับคิดถึงพี่น้องชาวใต้เหมือนกันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับ4เพลงจัดไปยาวๆนะฮะ

0: ีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: กลับมานะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับผมนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นยาใจคนจนนะครับจากพี่ไมค์พิรมพรครับงานแต่งคนจนจากพี่มนแคนห้องนอนคนจนนะฮะลุงเป้าสายันสัญญาจักรยานคนจนนะครับลุงแอลยอดรักสลักใจนะครับจัดไปทั้ง4เพลงสวัสดีครับไปถึงพี่พินโยสวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับบอกว่าไอ้ยะพาเรตม่วนขนาดนะฮะพี่ก้องอลูมิเนียมนะครับบอกว่าบ้านผมน้ำกำลังจะท่วมฝนก็ยังตกนะครับอยู่อยากจะฟังเพลงฝนตกที่หน้าต่างจากพี่เสกโลโซใช่ไหมครับจังแจ็คเทวาสวัสดีครับพี่มงคลสวัสดีไปถึงพี่ทรงพลบอกว่าวัดไม่ค่อยดีครับบ่าวเพชรนะฮะแล้วฮะวัดไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เป็นหวัดนะผมแค่เป็นภูมิแพ้ แค่เป็นภูมิแพ้เฉยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่จุ๊บแจงครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันตอนนี้ครับไปฟังในช่วงของจอคิวิทกันครับ
0: จอคิวิท
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีน

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: กลับมานะฮะในช่วงของเจาะคิวิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีตเมนต์

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณและคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่หนูวันครับพี่ศรีสุนทรบอกว่าฝนตกแรงมากถนนลื่นและเป็นหวัดด้วยนะครับรักษาและดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆครับเช่นเดียวกันนะครับพี่สมโชคบอกว่าถึงจะรักยังไงก็ต้องเปลี่ยนแปลงครับไม่งั้นมันจะบานนะฮะหมายถึงแปลงสีฟันใช่ไหมฮะนะฮะ ผมว่าพี่สมโชคกับผมคิดเรื่องเดียวกันนะฮะก็คือเรื่องของแปรงสีฟันแหละเนาะเออสวัสดีพี่เกษมนะฮะสวัสดีครับพี่สาวขามยายจ๋านะฮะแฟนคลับเพชรกระทำพุทธกันมิโกแล้วก็สวัสดีครับเป็นถึงพี่อารมณ์นะฮะสวัสดีครับพี่จุรีแล้วก็สวัสดีพี่บุญทรัพย์ครับพี่อัมพันธ์ยายออสสามย่านนะครับพี่สว่างครับผมพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะสองเพลงจบไปมีรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอาร์ติชิโร่นะครับกองไว้พี่เจเจตรินนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All the Hit Hit Story เพลงช่างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องแป้งรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับผม

0: ลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะในช่วงของเพลง Hit Story นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับผม4เพลงครับแนะนำกันหน่อยฮะไม่ว่าจะเป็นช่ำคือเราจากคุณแม่นิตยาบุญสูงเนินนะครับขาดเขาเราอยู่นะครับจากพี่กุ้งบุษยมาศนะครับคิดถึงนะฮะบทเพลงจากพี่พีเสด็จแล้วก็คิดถึงจะขาดจากพี่ชัยโยธนวัฒน์ทักทายครับเชิญชมที่3ครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงครับมารายงานตัวพร้อมกับสายฝนที่ยังไม่หยุดสักทีนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเหมือนกันก็อย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยครับไปไหนมาไหนเตรียมชุดกันฝนนะฮะเตรียมร่มเตรียมอุปกรณ์กันฝนไปด้วยนะครับใครที่มีเสื้อผ้ากันน้ำก็ดีนะก็ถือว่าใส่ไปเลยดีกว่านะฮะยิ่งช่วงนี้ก็ลำบากกันอยู่นะครับบางพื้นที่ก็ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมขังด้วยยังไงก็อย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะเป็นห่วงนะครับทักทายครับไปถึงพี่เพนโยนี่นะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้ากำนันแดงกำนันแดง สวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พินโยนะฮะทักทายครับพี่ดวงใจในกาชิมาบอกว่าโลกของเราเนี่ยเปลี่ยนไปมากๆเลยนะครับฝนพายุหนักจริงๆถูกต้องครับพี่ดวงใจนะครับปรากฏการธรรมชาติมันเป็นอะไรที่ควบคุมกันไม่อยู่จริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนั่นแหละครับเราก็ต้องตั้งรับให้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็ทักทายครับพี่ทีวีนะครับสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์กลับมาในชั่วโมงที่3นี่มาแล้วพี่ณรงค์แกออส3ย่านนะครับสวัสดีครับพี่หนูวันด้วยนะครับพี่บันเทาสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่ชิชนุพงศ์บอกว่าสวัสดีครับมาทางบ้านแล้วครับผมนะดีแล้วครับผมพี่นิรมนใช่ไหมฮะทักทายนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่าจะเป็นเพลงอะไรบ้างนะฮะไปฟังเพลงกันเลยครับทั้ง3เพลงครับผม

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
2: ในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะกาแฟขาวช่องเต็มความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA ครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158แล้วก็เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองนะครับ3เพลงจัดให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นคนึงนิดจากน้องปรางทิพย์แล้วก็เซิร์ชโนบิตะนะครับจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะครับฟีเจอริ่งแวนโกใช่ไหมฮะแล้วก็เอาที่สบายใจนะครับบทเพลงจากพี่บ่าววีครับผมทักทายครับไปทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับพี่เยฮือมาแล้วครับสวัสดีครับน้องสังเดียที่แผดเผาบอกว่าฝนตกแบบนี้ต้องเจ็บสะเทือนไหมฮะยามเมื่อฝนเทลงมานะฮะโอ้ยขนาดนั้นนะ เจ็บเจ็บเจ็บเลยนะสวัสดีครับพี่อัมพรด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดวงใจครับพี่ไพศาลครับพี่สุดากำนันแดงนะฮะสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
3: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
1: สนับสนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์

สนุนโดยสีรองพื้นเบเยอร์บอกลาปัญหาเชื้อราลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านใหม่ทั้งทีต้องจบให้ตรงจุด

0: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
1: ยังไงอ่ะ
0: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมาท้ายชั่วโมงแล้วนะครับผมก็จบไปนะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้เหมือนวิวานะครับจากเจฟสเตอร์นะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่สำลีนะครับพี่สุชาดาครับพี่ศรีสุนทรนะครับพี่เฉลียวพี่มะละครับน้องแสงแดดที่แปดเผานะฮะบอกโมยอมแล้วโม ใช่ไหมสวัสดีครับไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะครับพี่สุมาลาพี่กล้วยทอดขาเลาะครับพี่เยเฮอร์ครับผมสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่หน้าตอนนี้ด้วยนะครับป่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตกันแล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่เหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับกับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ู้ฟังทั่วไทยสบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดียามเช้าอรุณสวัสดิ์คึกๆมาในเช้าที่พี่น้องเจอฝนกัน70กว่าจังหวัดอะทั่วประเทศพี่น้องนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับคุณผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังที่เคารพพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตมัตติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปถ้ารับชมทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect ก็จะได้เห็นดีเจคนตรงไปตรงมาจะได้เห็นอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่ทราบได้แต่อ่านข่าวจริงจังทุกครั้งบางครั้งก็มีใจบางนะเสียงก็อ่อนไหวไปตามนั้นไม่ใช่อ่อนโยนอ่อนไหวนะขอให้พี่น้องสุขสันต์สดใสมีสตังค์ใช้เยอะๆมีความสุขมากๆเมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีเจหน่อยนะจ๊ะอันขนาดนี้พี่น้อง ทักพี่น้องดีกว่า จะกวนอารมณ์ไปกว่านี้พี่น้องก็จะหมุนหนีเนาะสวัสดีพี่น้องนะคะอรุณสวัสดิ์คุณประถมมูลสารคุณยุทธนาคุณสมวงคุณวิไลพรคุณกนกวรรณชัยสอนคุณสุรศักดิ์สมบัติคุณวไลพรสิริแสงพัดคุณหานใจหล่อคุณนิติยะใบมะเงินคุณคำดำดิเจริญคำชื่ออย่างนี้จริงๆนะคะดิฉันไม่อ่านผิดอ่ะคุณสุดาจันทองคุณประกรณ์ยศนิยมป้าวันสวัสดีค่ะคุณดาวเมืองพาคุณประภัยด้วงสุวรรณสวัสดีนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะวันนี้วันที่24กันยายนค่ะทักทายกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประเทศของเราบอกว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์นะคะฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็บอกต่อนะคะว่าให้ระวังในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังจากฝนตกหนักนะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งของเวียดนามตอนกลางเนี่ยเคลื่อนเข้าปกคลุมแล้วก็มาประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยนะคะเขาพัดมาปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยด้วยสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติพวกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดก็ขอนะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของถ้าน้ำเยอะนะคะน้ำเนี่ยเริ่มเป็นสีแดงก็ให้ปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้เข้าพื้นที่ชายฝั่งทะเลนะคะห้ามเล่นน้ำในช่วงที่คลื่นลมแรงก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตแต่แม้กระทั่งอยู่บนบกนะคะนี่เลยพัทยาน้ำท่วมบนถนนโอ้โหท่วมหนักด้วยนะคะเป็นแบบนี้พี่น้องก็ดูแลชีวิตของตัวเองให้ดีติดตามเฝ้าดูในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะคะสวัสดีค่ะคุณวราพรอุดมสุนทรฮิรันดิฉันนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งชื่อนันทวรรณศรีหิรันยวงเธอไม่ทราบหายไปไหนนะคะหายไปเลยไม่มีการติดต่อหาก็ไม่เจอนะคะนันทวรรณศรีหิรันยวงนะคะเมื่อกี้ทักทายคุณวราพรอุดมสุนทรฮิรันก็เลยคิดถึงเธอนะคะคุณกัญญาสวัสดีค่ะถัดมาเป็นคุณแค่ใครคนหนึ่งแหมดูอยู่ดูเหมือนอารมณ์จะน้อยใจสวัสดีค่ะคุณทนายศูนย์กลางคุณบังออนหมูยาคุณทนสิริสมบัติคุณผลคนการนะคะคงจากกาญจนบุรีประมาณนี้นะจ๊ะสวัสดีค่ะบางปลาพ่อค้าเหนียวไก่จากแฟด22คลองจันโอไม่ได้ไปนานเนาะสวัสดีค่ะคุณบังออนหมูยาเนี่ยนะคะก็บอกว่าพี่แหม่มอ่านข่าวให้มันสนุกสนุกหน่อยได้ไหมโถยวันนี้มันเศร้าจะสนุกที่ไหนล่ะคุณแก่นแก้วดำรงกิจมั่นนะคะคุณจรุณนักแก้วบอกอากาศก็เนี่ยฝ
นมันตกสบายสบายน่านอนดิฉันก็สมน้ำหน้าตัวเองไม่ได้นอนมานั่งเนี่ยนะคะรายงานอากาศอยู่ตรงนี้ทักทายเสร็จก็วันนี้นะคะวันที่24กันยายนเดือนที่เท่าไหร่แล้วล่ะอีกไม่กี่เดือนก็จะสิ้นปีแล้วนะคะวันนี้เป็นวันภาษาสากลแห่งยุโรปนะคะเป็น European Days of Languageนะคะเพื่อที่จะส่งความหลากหลายทางภาษาแล้วก็การเรียนรู้ภาษาทั่วทวีปยุโรปยุโรปเนี่ยเขาจะมีภาษาเยอะเลยนะถ้าติดชายแดนสวิตก็จะคุยสวิตถ้าติดชายแดนทางเยอรมันก็จะคุยเยอรมันแบบเนี้ยเขาจะมีภาษาคงจะเหมือนไทยนะเพราะว่าพอไปทางปักใต้ก็มียวีใช่ไหมพอขึ้นไปทางเหนือก็จะเป็นกลุ่มภาษาของชาติพันธุ์แบบนั้นเป็นต้นแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันคุมกำเนิดโลกด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวสำหรับคนรุ่นใหม่อู้วันก่อนที่ฉันอ่านข่าวแทบจะตลกเด็กน้อยเนาะ ยอมท้องเพื่อที่จะมัดใจผู้ชายซึ่งก็เป็นเด็กน้อยอีกเหมือนกันนะคะโอ้ยประเทศนี้อะไรก็ไม่รู้นะคะทักทายพี่น้องอีกสักหน่อยก่อนที่จะถึงช่วงของผู้ประสบภัยวัยหิวนะคะผู้ประสบภัยความหิวดิฉันเป็นอะไรวันนี้สติสตังไม่ค่อยจะอยู่กับตัวเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณวลัยลักษณ์พวงงามนะคะถัดมาคือคุณสินชัยวงชัยนะคะคุณจินดาเหลาชัยแล้วก็วันนี้สติไม่อยู่กับตัวจริงๆนะคะสติสตังไม่อยู่เลยพอรู้ข่าวอะไรบางอย่างนี่แม่หัวใจจะวายแต่ก็พูดไม่ได้ปิดปากตัวเองไว้ก่อนสวัสดีค่ะคุณพศดอกบัวคุณชวีวันกรรมบรรณรักษ์คุณตีใหญ่สิงห์ขอนคุณปริญญาภูมิศรีคุณรินสุขแสวงนะจ๊ะมาถึงช่วงนี้ละหาอะไรกินเข้าปากเข้าท้องก่อนที่หัวใจดิฉันจะวายไปกว่านี้นี่วันก่อนดิฉันไปกินผักกาดจอผักกาดนี่แหละคำเมืองจอนี่แปลว่าแกงน้ำใสมีรสเปรี้ยวเค็มกลมกล่อมคุณผู้ฟังผักกาดจอนี่นะเป็นเมนูที่อยู่ในใจนะสดร้อนๆแม่มันได้ใจขนาดเป็นเมนูเอกลักษณ์นะเมนูนี้เขาจะเอาผักกาดจ้อนก็คือผักกวางตุ้งออกดอกสีเหลืองนี่แหละลงหม้อต้มจนเปื่อยนุ่มต้มกับกระดูกหมูก็ได้กระดูกหมูอ่อนยิ่งเปิงเลยนะคะ3ชั้นก็ได้ชูรสชาติเด่นด้วยน้ำมะขามเปียกเพิ่มความนัวด้วยกะปิปลาร้าถั่วเน่านะย่างไฟนะล้ำขนาดแบบง่ายแสนง่ายตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดใส่กระดูกหมูลงไปหมั่นช้อนฟองด้วยพี่น้องเพื่อให้น้ำซุปเนี่ยใสเคี่ยวจนกระทั่งกระดูกหมูอ่อนเนี่ยเปื่อยจากนั้นก็หั่นหมักโขลกหอมกระเทียมกะปิถั่วเน่านะใส่ลงไปในหม้อเพิ่มความนัวด้วยปลาร้าหอมตามด้วยผักกาดจ้อนเนี่ยนะคะหั่นเป็นท่อนๆสักเนี่ย2นิ้วแล้วก็ใช้ทัพพีเนี่ยกดๆปรุงรสหน่อยด้วยมะขามเปียกจากนั้นเคี่ยวต้มต่อไปจนกระทั่งก้านกับใบผักเนี่ยออกเป็นสีเหลืองแล้วก็เปื่อยนุ่มตักใส่ชามโรยด้วยกระเทียมเจียวพริกแห้งทอดคุณผู้ฟังเอ้ยได้ข้าวนึ่งหอนๆ นะแหนมด้วยแคบหมูแล้วก็มีหมูทอดอีกสักน้อยหนึ่งมีน้ำพริกแดงโอ้ยมันเปิงครบรส เรื่องงานดิฉันเก่งค่ะเรื่องงานดิฉันไม่ได้หรอกแล้วก็มีเวอร์ชั่นที่แตกต่างด้วยนะเป็นจอผักกาดเนี่ยใส่น้ำอ้อยก้อนหรือว่าน้ำอ้อยงบเนี่ยนะคะจากความเปรี้ยวเค็มละมุนละม่อมก็จะตัดรสให้มีหวานละมุนขึ้นมานิดนึงด้วยน้ำอ้อยก้อนเนี่ยแหละแล้วก็มีจอผักกาดเปลี่ยนจากหมูเป็นปลาดุกปลาช่อนปรากฏคุณรู้ฟังเอ้ยโอ้ยนี่ถ้ามีไข่มดส้มนะไข่มดแดงเนาะใส่ลงไปเพิ่มความมันแล้วก็มีความเปรี้ยวกรุบแม่มันนะ
แล้วก็นี่ก็ใกล้เทศกาลเจใช่ไหมก็แนะนำค่ะผักกาดจอผักกาดสูตรเจก็ตัดเนื้อสัตว์ออกหมดเลยกระเทียมไม่ใส่กะปิไม่ลงไปปลาร้าเอาออกให้หมดใส่ถั่วเน่าถั่วเน่านี่เป็นภาษาเหนือเนาะมันคือนัตโตะแบบไทยเออนัตโตะนี่เป็นอะไรเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมนัตก็แปลว่าถั่วนัตโตะเออเพราะญี่ปุ่นนี่เป็นอะไรที่ตัวทีลงท้ายจะเป็นตัวตุกหมดเช่นมิ้วมิ้วมิ้วนมเนี่ยนมเนี่ยก็เป็นมิ้วลูกกุแล้วก็ถ้าเป็นแมคโดนัลด์แมคกะโดดะโดแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เราไม่เติมใช่ไหมไออะไรที่เป็นเนื้อสัตว์นะแล้วก็เอาถั่วเน่านี่แหละเอาไปย่างแล้วก็โขลกกับเกลือซีอิ๊วขาวใส่ลงไปเป็นเบสของน้ำซุปความนัวก็ได้มาจากถั่วเน่าล้วนๆแล้วก็มีกลิ่นมีรสชาติที่ลุ่มลึกซึ้ง

ท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้นะคะต้องใส่ใจค่ะพี่น้องค่ะสนั่นโซเชียลเลยแหละอ๋อแต่จะสนั่นโซเชียลก่อนก็ต้องทักพี่น้องก่อนเดี๋ยวดิฉันโดนทัวลงนะคะสวัสดีค่ะคุณประทีปบุตรวิจิตคุณต่อยคุณณรงค์จุ้ยทองคำคุณอุไรจริตงามคุณจินดาเหลาชัยคุณวลัยลักษณ์พวงงามคุณณัชชายะสวุฒิคุณสายฝนพรหมณีคุณสิริวัฒน์คุณบัวผันปลูกใจเอ้ยนามสกุลน่ารักนะคะคุณบารมีบุญมีคุณศรีประภาสิทธิรักคุณสสิธรศรีวิรัตคุณสอนจินดารัตน์คุณโสภารัตนรักคุณนุชเจริญวัยวีรกุลคุณปั๊มไรเดอร์นะจ๊ะคิดถึงทุกคนค่ะคุณพิยาอ่านน่าจะอ่านว่าพิยาวันนะคะภาษาอังกฤษมานะคะนะคะเอ้ยดิฉันก็อ่านละคุณรู้ฟังคะดิฉันชื่อแหม่มบุรีรัตน์ค่ะ อยากบอกอะนี่คุณฟังสนั่นโซเชียลเลยคุณผู้ฟังถามว่าวันนี้ทำไมเสียงอ่อนเสียงหวานเฮ้ยจะบอกให้ว่าใจมันจะหลุดจริงๆเลยนะคะถึงจะแก่ๆก็เถอะว่างั้นนะคะมาอ่านข่าวก่อนนี่สนั่นโซเชียลอดีตอาสากู้ภัยนะแฉมุมมืดเลยเปิดปมเลยเงินบริจาคเพราะว่าภาพที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่คิดเออวันนี้เป็นอะไรพูดไม่ค่อยจะเถือกนะเอ้ยไม่ค่อยจะถูกภาพที่เห็นไม่ใช่สิ่งที่คิดเบื้องหน้าคือการอุทิศตนช่วยเหลือผู้คนแต่เบื้องหลังเบิกใช้เงินบริจาคเขียนค่าใช้จ่ายเกินจริงเป็นช่องโหว่พี่น้องจ๋าที่ยากจะตรวจสอบเจ้าของมูลนิธิก็ได้ทั้งเงินได้ทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ดีๆความฝันของเขาโน่นพุ่งไปที่ตำแหน่งการเมืองนะแม่ทำยังกับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะประเด็นดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นข้อกล่าวอ้างนะที่เผยแพร่ผ่านเพจโซเชียลโดยยังไม่มีการระบุชื่อที่ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนการช่วยเหลือสังคมในพี่น้องต้องบอกนะคะว่าถ้าไม่ดีจริงคนดังก็ดับได้นะส่วนคนจะบริจาค ก็ต้องมีความฉลาดมีเงินอย่างเดียวไม่พอเงินของเรามันต้องเอาไปใช้นะเพื่อกิจที่

มันเป็นประโยชน์จริงๆอย่าไปต่อขาต่อบันไดให้เขาไต่นะเนี่ยไหลเราอ่ะขึ้นไปเหยียบอยู่บนหัวเราเพื่อจะไปเป็นอะไรอย่างที่เขาฝันน่ะเราไม่รู้เบื้องหลังเขานะดิฉันเนี่ยรู้บ้างบางอย่างแต่พูดได้ไหมพูดไม่ได้หรอกเนาะนี่มานี่ดีกว่าของจริงเลยมิจฉาชีพโพสต์อ้างบอกว่าจะแจก 10,000 โอ้โหตาลูกตาวาวดิคนเห็นข่าวนี้นะคะบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ขีดเส้นใต้รุ่นใหม่นะจะแจก 10,000 ห้ามกดเด็ดขาดพี่น้องเป็นข่าวปลอมนะคะเริ่มจาก Facebook เป็นภาพ AI อ่ะผู้หญิงก็แนะนำนะว่าเนี่ยเป็นบัตรรุ่นใหม่นะในคลิปก็บอกว่าจะโอนเงินสดให้นะ 10,000 กับเนี่ยรายใหม่ทุกรายก็แนะบอกเปิดบัญชีเนี่ยพร้อมเพลย์กับธนาคารไหนก็ได้จากนั้นให้ส่งเลขบัตรประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะผู้พิการนะแขนขาตานะหูด้วยนะก็จะแจกผ่านบัตรสวัสดิการคนจนย้ำนะว่าเป็นรุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นเก่านะเห็นคลิปแล้วก็ให้ช่วยบอกต่อแล้วก็ให้รีบทำเลยจะใช้คำว่ารีบนี่เพื่อให้เร่งการตัดสินใจไงพี่น้องเพราะฉะนั้นหายใจลึกๆมันเป็นข่าวลวงค่ะนะแล้วก็จะระบุวันที่แบบเจาะจงเลยนะว่าคุณเนี่ยโหยเป็นผู้ได้สิทธิ์นี้ประมาณนั้นเป็นสวัสดิการใหม่นะผูกกับบัตรประชาชนซึ่งเป็นเทคนิคทำให้ข่าวดูน่าเชื่อถือแต่จริงๆอ่ะมันไม่มีคุณรู้ฟังรัฐบาลก็ไม่มีนะสตังค์จะมาแจก 10,000 อ่ะประชาชนอย่าหลงเชื่อแล้วก็อย่าส่งต่อข้อมูลที่หลอกรวงแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องไปธนาคารเพื่อจะเปิดบัญชีข้อแนะนำก็คือไม่มองไม่เชื่อรูดมันทิ้งไปเลยพี่น้องรูดทิ้งรูดผ่านจ้านะคะเอาเพลงนี้ไปจัดไป1เพลงจะพี่น้องจ้า

พี่น้องจ๋ากลับมาในช่วงนี้นะคะช่วงของรอบรู้เศรษฐกิจแต่จะคุยถึงตอนนั้นมีเงินมีทองยังไงเนี่ยยังไงก็ต้องทักพี่น้องด้วยหัวใจคิดถึงตลอดเวลานะคะแล้วก็คิดถึงต่อไปว่าถ้าดิฉันล้มหายตายจากเนี่ยนะเราไม่ได้เจอกันอย่างเงี้ยนะพี่น้องจะคิดถึงดิฉันหรือเราจะลืมเลือนกันไปตามกาลเวลานะสวัสดีค่ะคุณชมัยพรจันทราคุณสนธยาบุตรพรมคุณปรียาธงสะอาดนายหนึ่งพ่วงเจริญอรุณสวัสดิ์คณะเล็กวัญชนีช่วยชูสวัสดีค่ะคุณหนุ่มคนรักไก่ตีไก่หรือว่าขายไก่แล้วเนี่ยหรือว่าไก่หมุนสวัสดีค่ะคุณละม่อมคุณประพัฒน์สอนจิราพรพันธ์คุณสมเกียรติใจช่วงดิฉันก็เรียนคุณผู้ฟังดิฉันชื่อบุรีรัตน์สามัตถิยะวันหนึ่งถ้าเราไม่ได้เจอกันจานจำดิฉันว่าดิฉันชื่อแหม่มบุรีนะ วันนี้พี่น้องแม่สถานการณ์นี่ครัวเรือนไทยตอนนี้น่ากังวลคนไทยนี่ท่วมเลยนะคะเกือบ800,000 บาทต่อครัวเรือนเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี2552คือสูงสุดในรอบ17 ปีโจทย์ที่น่าห่วงน่ากังวลไม่ได้มีเพียงยอดหนี้ที่สูงขึ้นเท่านั้นเพราะหลายครัวเรือนไม่มีเงินทุนที่เป็นเงินสำรองฉุกเฉินเพียงพอขณะที่กลุ่ม Gen Y Gen C เนี่ยนะคะเขาก็ก่อนหนี้ซื้อก่อนผ่อนทีหลังเป็น BNPL เพิ่มขึ้น 14.2% ด้วยการเข้าถึงช่องทางการก่อหนี้ได้ง่ายนะคะตั้งแต่ต้องบอกว่าก่อนหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยอ่ะจนเกินกำลังจะชำระกลายเป็นเดอะแบกรับหนี้เป็นภาระในระยะที่ยาวไกลเพราะว่าไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินส่วนผู้เกษียณก็แบกมานานนะคะแบกครอบครัวแบกลูกแบกหลานส่งนะคะลูกหลานเรียนเนี่ยนะคะหารายได้เพียงคน2 คนแต่ต้องดูสมาชิกที่ไม่มีรายได้ในครัวเรือนเนี่ยนะประมาณ 3-5 คนหรือมากกว่านั้นทำให้แม้จะพ้นวัยทำงานไปแล้วเนี่ยก็ยังมีภาระหนี้เฉลี่ยเกือบ 300,000 บาทต่อคนสะท้อนว่าคนไทยเกินครึ่งอะค่ะไม่สามารถปลดหนี้ได้ก่อนแก่ส่งผลให้ชีวิตหลังวัยทำงานเนี่ยเปราะบางมีเงินไม่พอที่จะดูแลตัวเองบัตรเครดิตนะคะเป็นหนี้ที่พบมากที่สุดรองลงมาคือสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อยานพาหนะสินเชื่อธุรกิจแล้วก็สินเชื่อที่อยู่อาศัยบางคนผ่อนบ้านนาน30 ปีผ่อนยันแก่เลยว่างั้นนะคะหนี้ครัวเรือนไทยตอนนี้เป็นภาพของรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเงินออมไม่เพียงพอแล้วก็ภาวะหนี้เนี่ยนะคะจะลากยาวไปตลอดชีวิตกระทบความมั่นคงและความมั่นคั่งของครัวเรือนรายงานเศรษฐกิจมากมายเพราะวันนี้จะพูดเยอะแล้วก็จากนี้ไปก็จะพูดรายงานข่าวให้เยอะนะคะเพราะวันหนึ่งเราอาจไม่ได้เจอกันส่องธุรกิจเลยค่ะเป็นสื่อหลักทั้งวิทยุโทร

และโทรทัศน์ในยุคดิจิตอลดิสรัปชันทำเรตติ้งเนี่ยนะคะร่วงขาดทุนเรื้อรังจากโครงสร้างเทคโนโลยีเปลี่ยนสะท้อนพฤติกรรมการเสพสื่อที่เปลี่ยนจากการรับชมวิทยุโทรทัศน์แบบเดิมๆเนี่ยไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สมาร์ทโฟนออนดีมานด์ส่งผลกระทบทั้งฐานผู้ชมรายได้และความคุ้มค่าตัวเลขความมั่งคั่งของธุรกิจวิทยุโทรทัศน์ก็หายไปทุนล่อยหลอต้นทุนของสื่อเนี่ยนะคะที่เป็นสื่อหลักวิทยุโทรทัศน์ก็พุ่งสูงจนไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินกิจการยุคทองของการผลิตรายการที่มีรายได้มหาศาลจากค่าเช่าและค่าโฆษณาก็ถึงยุควิกฤตนะสถานีบางแห่งก็ทำได้แค่ประคองตัวอยู่ได้ด้วยการเป็นผู้ถือครองใบอนุญาตโครงข่ายวิทยุระบบดิจิตอลขณะที่กิจการวิทยุบางแห่งไม่ใช่ทุกแห่งนะคะถึงขั้นขอส่งคืนและระงับการออกอากาศโดยที่กสทช.เนี่ยเห็นชอบตามคำขอของผู้ขอให้เลิกใบอนุญาตบางแห่งนะพี่น้องนะวิทยุนี่ยกเลิกกันทีหนึ่ง 20-30แบ่งเป็นทั้ง FM แล้วก็ AM ก่อนที่ใบอนุญาตเดิมเนี่ยจะหมดในปีเนี่ยอีกไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยนะคะคำถามหลังจากนี้ก็คือมันจะเป็นอะไรนะคะมันจะเป็นยุคของดิจิตอลดิสรัปชันเป็นยุคที่การเสพสื่อเปลี่ยนไปคุณผู้ฟังดูพฤติกรรมตัวเองก็ได้นะคะฟังวิทยุมากแค่ไหนดูโทรทัศน์มากน้อยแค่ไหนที่เป็นสื่อหลักนะแล้วก็ดูสมาร์ทโฟนมากขึ้นใช่ไหมวันๆหนึ่งก็ไถฟีดออนดีมานด์ไงประมาณนั้นนะคะคราวนี้ก็ต่อข่าวกันเลยนะคะว่ามันไม่ใช่กิจการวิทยุเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่กิจการโทรทัศน์เท่านั้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงช่วงนี้มีคนคุยนะคะว่าคนไม่ค่อยจะใช้เงินเลยขายของยากยอดขายลดขึ้นราคาก็ไม่ได้ทั้งที่ต้นทุนเนี่ยเพิ่มเนี่ยเห็นนะดีเซลขึ้นอีกถูกไหมกำไรก็ไม่ฟื้นยิ่งขายก็ยิ่งแบกต้นทุนเสียงพูดนี้ดังจากธุรกิจกลายทีเดียวเลยอะนะคะเอ้ามีอะไรบ้างอะมีร้านอาหารไงใช่ไหมคะร้านค้าออนไลน์กิจการรายย่อยถามว่าทั้งหมดเนี่ยคืออะไรก็ตอบว่าเป็นภาวะนะคะที่ต้องสู้กับการเป็นธุรกิจซอมบี้อะธุรกิจซอมบี้หรือธุรกิจบริษัทผีดิบเนี่ยนะคะมันหมายถึงกิจการนะคะต้องลดค่าใช้จ่ายเลื่อนการลงทุนงดรับคนชะลอจ่ายเจ้าหนี้พูดง่ายๆเลยนะคะก็คือรายได้เนี่ยไม่เพียงพอแม้ไม่ถึงขั้นล้มละลายไม่ปิดตัวแต่รายได้มีไม่เพียงพอกับการจะขึ้นเงินเดือนการจะลงทุนมีแค่หมุนหนี้ประคองสถานะไว้ซึ่งบริษัทซอมบี้เนี่ยมีมากถึง 11.6 ของธุรกิจในประเทศไทยเกือบทั้งหมดโดยอยู่ในกลุ่ม SME นะคะสัญญาณเนี่ยชัดเจนยิ่งมากเลยนะคะต้องบอกว่าอย่างมากชัดเจนอย่างยิ่งนะคะเห็นชัดจากการเร่งระบายสต็อกลดราคาสินค้าขายทรัพย์สินมีการปรับโครงสร้างหนี้ลดกะไม่มี OT เลิกจ้างรอปิดกิจการแล้วก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่นั้นนะคะธุรกิจขนาดใหญ่บางรายก็เริ่มแล้วนะคะมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องจนกระทั่งกระทบเจ้าหนี้โดยอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจโรงแรมร้านอาหารสปาโทรคมนาคมก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเช่นกันทั้งนี้ข้อมูลของการจดทะเบียนเลิกกิจการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็พบว่าตั้งแต่ต้นปีมกราคมจนกระทั่งถึงสิงหาคมเดือนที่แล้วของปีนี้มีนิติบุคคลเลิกกิจการ 11,420 รายเพิ่มขึ้น 17.38% ดังนั้นธุรกิจที่ลูกค้าหายเนี่ยนะคะกำลังยืนอยู่บนหน้าผา

มีเพียงนิ้วก้อยเบาๆหรือสายลมประทะแค่นั้นกิจการที่เป็นซอมบี้ไม่ถึงกับตายแต่ก็ไม่ถึงกับโตมันก็จะออกจากตลาดไปในที่สุดพี่น้องดิฉันอธิบายง่ายๆแบบนี้นะคะนี่หมายตัวหนึ่งรอแร่เลยมะพร้าวล้นเกินเกณฑ์มาตรฐานผลผลิตเนี่ยนะคะเฉลี่ยอยู่ที่115ผลต่อไร่ทำราคาตกวูบชาวสวนค่ะขอเพดานบอกช่วยราคาที่10บาทต่อผลจะได้ไหมขณะที่รัฐบาลก็อนุมัติงบ 46.6 ล้านบาทดูดซับผลผลิตส่วนเกินหวังที่จะพยุงราคาที่ตกต่ำแต่โกดังก็เต็มเงินทุนก็จมผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมมะพร้าวก็บอกว่าโรงงานกับลงเนี่ยนะคะมีปัญหาการจัดเก็บแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการบริหารสต็อกตอนนี้ก็บอกว่าเต็มกำลังแล้วราคามะพร้าวหน้าสวนนะคะมะพร้าวผลแก่มะพร้าวแกงนั่นแหละ 3-6 บาทต่อลูกโดยกลุ่มการค้าภายในก็จะดำเนินจะพยายามพยุงราคาให้ถึง10บาทแต่ราคาซื้อขายจริงหน้าสวนส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะต่ำเตี้ยนะคะมาดูมะพร้าวน้ำหอม 2-12 บาทต่อลูกนะขึ้นอยู่กับพื้นที่รับซื้อขนาดผลแล้วก็ความสมบูรณ์ของจีบหันประมองการท่องเที่ยวโอ้ยเหนื่อยนะคะหน้านี้หน้าโลด้วยแล้วก็จะหวังหน้าหายเหรอโอ้ยแม่ค้ามะพร้าวอ่อนมาจัดไป1เพลงเลยจ้า

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อน

0: โซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายแลดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
6: พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านคะวันนี้คงฟังรายการด้วยเสียงแปลกๆดิฉันก็บอกว่าดิฉันเศร้าดิฉันเนี่ยนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จัดรายการในรถในฐานะนักจัดรายการที่ประสบภัยคือดิฉันเนี่ยตื่นแล้วก็อาบน้ำแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ออกจากบ้านมาได้ครึ่งทาง5โมงต้องเข้ารายการแล้วปรากฏว่ายังไม่ถึงสถานีพยายามลุยน้ำเต็มที่ของชีวิตและจากนั้นจัดรายการสดในรถ โอ้ยคิดแล้วเศร้าแท้เศร้าว่านะเออเป็นผู้ประสบภัยนะคะอยู่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่โอ้ท่วมสูงเลยคุณผู้ฟังตอนนี้ก็ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงแล้วก็ไม่รู้จะไปสถานีก็ไปไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะกลับบ้านยังไงนะคะเอาเป็นอย่างนี้ทางรอดของชีวิต7เดือนผ่านไปหลังจากสงครามอิหร่านสหรัฐประทุขึ้นเนี่ยนะคะจนถึงวันนี้วิกฤตพลังงานหนักกว่าเดิมกระทบสุขภาพกระเป๋าสตางค์ราคาดีเซลพุ่งแรงมากเป็นพุ่งบวกนะที่ 41.44 บาทต่อลิตรเป็นระดับสูงสุดในรอบ18ปีจุดชนวนการถกเถียงเรื่องของโครงสร้างราคาพลังงานของไทยที่มีทั้งโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่มีกำลังการผลิตที่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศแต่มันดันไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันตั้งแต่โรงกลั่นน้ำมันผู้ค้าน้ำมันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงผู้ผลิตไบโอดีเซลเกษตรกรชาวสวนปาล์มไปจนกระทั่งถึงภาครัฐนโยบายเกษตรนโยบายอุตสาหกรรมรัฐบาลว่าอย่างไรในวันที่ดีเซลแพงที่สุดในรอบ18ปีที่โครงสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงทั้งระบบราคาน้ำมันหน้าปั๊มส่งผ่านไปยังค่าไฟฟ้าค่าขนส่งต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าในวงกว้างโดยเฉพาะเมื่อเราต้องพึ่งพาแก๊สธรรมชาติผลิตไฟฟ้ามากกว่า 60% และต้องนำเข้าแก๊สจากต่างประเทศความเสี่ยงราคา LNG

จีจึงเป็นแรงกดดันเงินเฟ้อรอบใหม่กระทบกำลังซื้อประชาชนและลดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจเป็นเวรเป็นกรรมของประชาชนตาดำๆและของดีเจนาทีนี้จัดรายการในรถจะเปิดแอร์ก็ไม่ได้เพราะรถดิฉันเนี่ยเป็นรถสันดาปใช่ไหมต้องแช่น้ำอยู่เนี่ยไม่รู้จะลอยเท้งเต้งนาทีไหนนะคะกำลังหาทางอยู่พี่น้องเศร้าแท้เศร้าว่าน้ำมันก็แพงทุกอย่างลำบากไปหมดพี่น้องนะวันนี้นะคะเป็นผู้ประสบภัยโดยทั่วหน้ากันน้ำท่วมไม่เป็นไรขออย่าป่วยไข้ก็พอชีวิตจะหนักแค่ไหนก็ยังทนไหวงานเหนื่อยงานหนักแค่ไหนก็ยังสู้ได้เงินหมดหาใหม่ได้เสมอแต่สุขภาพเสียแล้วเอาคืนไม่ได้อย่าลืมพักในวันที่อ่อนล้าดูแลตัวเองให้ดีเพราะร่างกายที่แข็งแรงคือกำลังสำคัญของชีวิตมีแรงในวันนี้มีโอกาสสำหรับวันพรุ่งนี้ดูแลสุขภาพดีๆนะคะพี่น้องช่วงนี้นี่ต้องบอกว่าสาหัสสากันจริงๆเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะเล่าถึงสถานการณ์น้ำท่วมทั้งประเทศแล้วนั่นแหละเขาว่ากันว่าเอาอยู่เป็นคำที่พูดไม่ได้จริงๆช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ขึ้นทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
7: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
8: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
7: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
8: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
7: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
9: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
7: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่า

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: ต้องทักว่าอรุณสวัสดิ์ยามเช้าอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่สองของรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ทักทายกันทาง22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะพี่น้องรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจคีเลแล้วก็แก่ๆเราอยู่ด้วยกันตรงนี้เนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะจากเป็นหรือจากตายเป็นเรื่องปกติพี่น้องจากเป็นก็แปลว่ายังมีชีวิตอยู่แหละแต่ถ้าจากตายก็แปลว่าอ๋อเดี๋ยวรอกันไปพบกันใหม่ในภพภูมิหน้าประมาณนั้นจะพบหรือไม่พบไม่ทราบได้นะคะก็สุดแต่กรรมแต่เวรแต่ถ้าจากเป็นก็ไม่ใช่ว่าจะได้พบกันนะบางครั้งก็ไม่ได้พบกันก็เป็นได้สุดแต่วาสนาสุดแต่บุพเพว่าแบบนั้นนี่ไม่ได้พูดเป็นลางอะไรนะคะพูดธรรมดาทักทายปกติไม่ต้องตื่นเต้นพี่น้องดิฉันแล้วก็โอ้โหหัวใจจะวายทำไมหัวเราะแบบนี้บุรีรัตน์ไม่รู้แหละสวัสดีค่ะคุณสุรศักดิ์สมบัติคุณวิชาญพร้อมจิตคุณวิสูตรคุณกัชมนแก้วเรืองนะคะทักกันไว้ก่อนนะคุณคมสารจตรนะคะแล้วก็ตามต่อมาด้วยคุณสมพรหมื่นจบขอบคุณสำหรับสติกเกอร์เต้นภาพน่ารักน่ารักนะคะสวัสดีค่ะคุณแหม่มสวัสดีค่ะคุณปานทองพลขำบอกว่าเคยฟังแต่เสียงไม่เคยเห็นตัวเป็นๆนี่แหละค่ะเข้ามานะคะที่ฉันมีความแก่เป็นสรณะวันนี้แก่พรุ่งนี้แก่กว่านี้มะรืนยิ่งแก่ไปกว่านี้ดูวันนี้เลยค่ะก็จะเห็นแก่ประมาณนี้ดิฉันก็พยายามแก่ได้เท่าที่จะแก่นะคะหายใจด้วยจะได้มีชีวิตอยู่สวัสดีค่ะคุณพี่สาวบ้านดอนรักคุณไทเกอร์ทูทูคุณวงพันชูแก้วสวัสดีค่ะดิฉันก็ใจหายนะเวลาคิดว่าวันหนึ่งไม่ต้องมานั่งตรงนี้แล้วนะคะดิฉันใจหายนะเพราะว่าอยู่ตรงนี้มา22ปีช่วงโควิดเนี่ยนะคะก็ใช้วิธีโทรศัพท์ใช่มาจากที่ที่อยู่แล้วก็จัดรายการ22ปีไม่เคยขาดลามาสายแม้แต่ครั้งเดียวอย่างที่เคยเรียนให้ทราบนะคะหายใจหน่อยนึงสวัสดีค่ะคุณสมชายไทยปราณีตคุณช่วงพิชัยยุทธจันเลื่อนคุณจำลองมีพรมดีคุ้มด้วงคุณหนูเพียรภกากุลคุณนิภาแก้วเครือศรีคุณพนัทเทพสุขเสนาคุณไพรัตวายประโคนคุณนิลิสลาชื่อน่ารักนะคะคุณน่าชื่อน่ารักเป็นชื่อภาษาอังกฤษมานะคะถ้าอ่านผิดไม่น่าจะผิดแล้วนะคะเพราะสะกดมาตรงๆคุณสมพรบุญมาสวัสดีค่ะคุณดวงพรปราบมากคุณอุษาขันธุลาคุณรัชนีพันใหม่คุณคุณจวัตรัตนภักดีคุณสุรีสวัสดีค่ะคุณสุรินบุญรอดนะคะวันนี้พี่น้องมากันหลากหลายคุณผู้ฟังเข้าใจอารมณ์ดิฉันไหม พอพูดถึงการจากลาเนาะดิฉันก็อายุปูนี้แล้วนะเออการจากลาก็เป็นเรื่องปกติแต่เวลาใครจากไปดิฉันก็ร้องไห้นะออกอากาศหลายครั้งดิฉันก็ร้องไปคุณผู้ฟังก็ร้องตามไปบ้างนะคะประมาณนั้นนี่แต่ที่มาทุกปีเนี่ยไม่อยากให้มาไม่อยากจะเจอนะแต่ก็มานะไม่ใช่วิชาชีพพี่น้องแต่จะมามากมาน้อยก็แล้วแต่มาทุกปีมาทีไรเนี่ยนะงบประมาณก็กระจัดกระจายกระเด็นกระดอนไม่ได้ถึงพี่น้องประชาชนโดยแท้หรอกพี่น้องเอ้ยแล้วก็มันก็มาอย่างนี้แหละนั่นคือน้ำเหนือมาอีกแล้วไม่เคยแก้ไขได้เลยก็เห็นว่ามันเป็นปัญหาอ่านข่าวมาตั้งแต่สาวยันแก่พูดคำนี้เลยจริงๆนะสถานการณ์น้ำ

ท่วมในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะคะช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงวิกฤตมวลน้ำเหนือก็ไหลทะลักลงสู่ภาคกลางส่งผลให้กรมชลประทานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเรื่องการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจ่อแตะระดับนะ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกดดันให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยขยับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสาเหตุหลักมาจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วซุปเปอร์เอลนิโญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่หอบความชื้นมาปะทะกับร่องมรสุมเบียดตึงแนวร่องพอมันเบียดกันมันก็เกิดทำให้ฝนตกแช่แล้วก็สะสมพื้นที่เป็นเวลายาวนานพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยในเขตจังหวัดชัยนาทช่วงอำเภอสัพพยานี่ก็อ่านแบบเนี้ยทุกปีนะคะอำเภออินบุรีอำเภอเมืองของจังหวัดสิงห์บุรีถ้าถึงอ่างทองก็นี่เลยอำเภอป่าโมกชัยโยวิเศษชัยชาญแล้วก็ลากมาอำเภอเมืองต่อด้วยพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานแล้วก็ต่อด้วยบางปะอินบางไทรทุ่งรับน้ำก็โอ้โหเตรียมตัวกันเลยทุ่งเจ้าเจ็ดทุ่งพญาบันลือตามต่อด้วยทุ่งพระพิมลแล้วก็คลองสาขาก็พี่น้องประชาชนเร่งยกของขึ้นที่สูงเลยนะคะดิฉันเนี่ยก็รายงานสภาพอากาศนะของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมาตามลำดับมาตั้งแต่สมัยที่เทคโนโลยีเนี่ยนะมันยังไม่ก้าวหน้าแต่นะที่อยู่ในใจดิฉันนะสม่ำเสมอมาเลยนะแล้วก็จดจำได้ทั้งชีวิตแก่ๆของดิฉันเนี่ยนั่นคือดร.สมิทธ์ธรรมสโลดเมื่อวันก่อนก็ไปยิมมานะคะก็มีน้องผู้ชายสองคนเพิ่งจะทำงานเรียนจบมานะคะคือปกป้องกับอภิวิทย์อภิวิทย์นี่นามสกุลยิ่งใหญ่ธนศักดิ์ส่วนน้องปกป้องนะคะนามสกุลปัญจังลีดนะคะน้องเขามาจากอำเภอเวียงป่าเป้าเขาบอกนะคะเขาก็ถามดิฉันว่าเนี่ยเขาจะไปวิ่งเทลพี่ว่าฝนจะตกไหมบอกตกพี่รู้ไหมว่ามันจะตกยังไงดิฉันก็อธิบายไปแล้วดิฉันก็บอกว่าดิฉันเชื่อในกรมอุตุในสมัยของดร.สมิทธ์สัมมาสโรจนะคะน้องก็ทำหน้างงๆอ๋อน้องเกิดไม่ทันแต่น้องคือน้องยังเด็กมากนะคะในสมัยของดร.สมิทธ์ธรรมสโรจเนี่ยนะคะการพยากรณ์อากาศเนี่ยแม่นยำเป็นเลิศแต่มันการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาในสายตาของนักข่าวแก่ๆที่ทำงานมานานเนี่ยนะคะก็เรียนว่าดิฉันจดจำนะคะก็ได้แต่ดร.สมิทธ์ธรรมสโรจนะคะท่านจะมีเทคนิคการพยากรณ์แล้วก็การอธิบายการแถลงข่าวให้ได้ฟังอย่างง่ายนะคะแม้กระทั่งในเรื่องของสึนามิเนี่ยนะคะท่านก็อธิบายไว้ได้ดีนะคะแล้วก็จากนั้นมาก็จำไม่ได้อะว่าผู้บริหารของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะมีใครยังไงอะไรนะคะเพราะฉะนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาก็อย่าได้ใจบางอย่าได้น้อยนะคะก็เพียรตั้งใจทำงานต่อไปสักวันหนึ่งนะคะท่านก็คงจะได้เข้าไปอยู่ในใจของผู้คนนะคะอย่างที่ดร.สมิทธ์ ธรรมสโรจน์เนี่ยนะคะท่านได้เข้าไปอยู่นะของแบบนี้มันไม่ใช่จะแทรกซึมได้ง่ายๆนะอ่ะคุยเรื่องน้ำเอาเพลงนี้ไปพี่น้องคลื่นเชิญรับฟังค่ะ

าบทเพลงชื่อคลื่นนะคะเพลงก็เพราะเดี๋ยววันนี้ดิฉันก็จะใช้ AI แต่งเพลงนะคะไม่ต้องทำอะไรเพื่อฉันนักการเมืองไม่ขออะไรถ้าเธอไม่เต็มใจนักการเมืองทิ้งรอยเท้าเอาไว้บนเดี๋ยววันนี้รอดูมีนักการเมืองกี่คนและหน้าไหนพรรคไหนจะออกมาท่องน้ำท่วมช่วยเข็นรถของประชาชนเช้านี้ดีเจประสบภัยน้ำท่วมหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไม่ได้อ่านละค่ะนะคะก็สุดแต่กรรมของแหม่มบุรีลอตเตอรี่ไม่ใช่ลอตเตอรี่แบตเตอรี่ของดิฉันอยู่ใต้ท้องรถเพราะว่ารถเป็นรถสันดาปนะคะค่าแบตก็แปดหมื่นถึงแสนสองไม่อยากจะพูดรวยไม่ไหวแล้วต้องบอกแบบนี้นะคะเอ้าชัยนาทน้ำท่วมนะคะฝนตกสลับหนักเบาต่อเนื่องทำให้ถนนหลายสายกลางเมืองมีน้ำท่วมขังสูงรถเล็กสัญจรลำบากอำเภอมวกเหล็กสระบุรีตลอดแนวคลองมวกเหล็กอ่วมนะคะฝนถล่มไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำเตือดเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันไม่ต้องเตือนเลยค่ะนะคะโอ้โหกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยแจ้งเลยนะคะหมู่12หมู่13บ้านท่าเสาและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียนไปเองไม่ได้แจ้งขอความช่วยเหลือที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนค่ะพี่น้องคาเฟ่ที่เขาใหญ่ปิดให้บริการแบบกระทันหันเลยโอ้โหของค้างอยู่ในตู้เย็นไม่ต้องคงต้องขายกันแล้วนะคะหลังจากที่น้ำป่านี่แรงมากเลยนะคะไหลเข้าท่วมคาเฟ่แล้วก็ที่พักตอนนี้ก็อบพยพนะคะนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิดพื้นที่2วันวันนี้วันพรุ่งนี้หลังจากที่ฝนตกหนักเกิดน้ำป่าไหลหลากหลายจุดสัญจรไม่ได้เสี่ยงดินสไลด์หินถล่มและต้นไม้หักกระทบความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำปริ่มลำตะคองตำบลหมูสีขนงพระหนองน้ำแดงปากช่องหนองสลายและจันทึกเตรียมเลยนะคะให้รับมือมวลน้ำที่จะไหลผ่านก่อนที่จะลงสู่เขื่อนลำตะคองยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปยังจุดที่ปลอดภัยแล้วก็ให้งดใช้เส้นทางบริเวณสะพานหมูสีและตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนเดินทางขึ้นเขาใหญ่ย้ำเน้นนะคะมาทางภาคตะวันออกเลยค่ะน้ำป่าทะลักเข้าหลายพื้นที่ในอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองสั่งปิดอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวงหลังจากที่ปริมาณน้ำนี่ไหลมันแรงมากคุณผู้ฟังนะคะโอ้โหดูจากคลิปนะคะแล้วก็เพิ่มสูงมีความขุ่นแล้วก็ต้องบอกว่าอันตรายขณะเดียวกันค่ะมีรายงานนะคะนักท่องเที่ยว2รายติดน้ำตกคลองปักกั้งรอน้ำลดนะคะจะเร่งเข้าไปช่วยเหลือในทันทีเลยด้านอำเภอปวกแดงอ่วมไม่แพ้กันค่ะพอระยองเตือนนะคะพื้นที่พัฒนานิคมพัฒนาแล้วก็เมืองระยองเนี่ยเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งที่อำเภอแก่งหางแนวจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่อพยพประชาชนกลุ่มเปราะบาง40ครัวเรือนรวม120คนเข้าพักที่ศูนย์พักพิงวัดช่องกระผัดพร้อมจัดกำลังชรบ.อส.ตำรวจดูแลบ้านเรือนประชาชนแล้วก็ทรัพย์สินที่อพยพออกจากพื้นที่ไปที่พัทยาค่ะคลื่นลมแรงผู้ประกอบการเตียงชายหาดตอนนี้ไม่สามารถเปิดให้บริการได้เรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่1ลำสปีดโบ๊ท5ลำเรือลากล่มพาราเซล2ลำถูกคลื่นซัดจนเกยหาดเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาก็ชักธงแดงในระยะ 3-4 วันเนี่ยนะคะห้ามเรือออกจากฝั่งท่อสมอหลบคลื่นตามแนวชายหาดแล้วก็ที่แหลมบริหายตามต่อมาเลยนะคะย้ำเตือนค่ะสุพรรณระยองจันทบุรีแล้วก็อำเภอปากช่องของนครราชสีมาน้ำท่วมฉับพลันฝนตกสะสมเยอะมากให้ดูแลกลุ่มเปราะบางให้เป็นการดียกของขึ้นที่สูงย้ายรถด้วยนะคะกิสดาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเปิดภาพถ่ายดาวเทียมฝนตกสะสมเสี่ยงภัยระดับสูงเป็นพื้นที่สีแดงตอนนี้ขยายเป็นวงกว้างครอบคลุมจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรียาวลงมาจนถึงปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคอีสานตอนล่างนะคะครอบคลุมตั้งแต่จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์และร้อยเอ็ดพี่น้องค่ะพี่น้องต้องดาวน์โหลดสถานการณ์น้ำทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเช็คน้ำพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะคะเช็คน้ำใช้ได้ทั้งiOS และ Android นะคะใช้ได้ทั้ง iOS และ Android เขียนคำว่าเช็คน้ำนะคะแล้วก็จะเห็นภาพของสถานการณ์ฝนตกสะสมเสี่ยงภัยนะคะด้านดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก็โพสต์บอกว่า48ปีพายุเข้าไทย164ลูกเดือนที่มีพายุมากคือเดือนนี้กับเดือนหน้าคือเดือนตุลาแต่จนถึงปีนี้

นี่ยนะคะปลายเดือนกันยาพายุไม่ได้เข้าไทยแม้สักลูกเดียวทั้งนี้เป็นผลจากซุปเปอร์เอลนีโญสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะคะที่เกิดเหตุแบบนี้เป็นเพราะร่องมรสุมทำให้ฝนตกหนักเป็นบางจุดฟ้าฉ่ำสุดแต่ไม่ใช่พายุที่หอบปริมาณมหาศาลลงมาตกในพื้นที่ที่เป็นที่กว้างเหมือนปี2554ปีนั้นมีพายุ5ลูกท่วมไป 5.7 ล้านไร่เป็นมหาอุทกภัยเพราะฉะนั้นพี่น้องคะสรุปเลยช่วยตัวเองนะคะรับมือฝนตกฉับพลันด้วยแอปที่ชื่อว่าเช็คน้ำตามต่อด้วย Windy WINDY และ Thai Water THAIWATER Thai Water Windy และเช็คน้ำมานี่แล้วค่ะขยับมาเลยค่ะพี่น้องคะเทศบาลนครรังสิตนะคะยกธงแดงระดับน้ำคลองรังสิตประยูรศักดิ์อยู่ในเกณฑ์อันตรายบางพลีบางบ่อบางเสาธงบางปูฝนตกครบ24ชั่วโมงเอียน่ากลัวแท้น้ำท่วมยังไม่เห็นหน้าของนักการเมืองผู้ทรงเกียรติกองทัพภาคที่1โดยกองมณฑลโดยมณฑลทหารบกที่11มท.บ.11ไม่รอประกาศมหาอุทกภัยอะไรทั้งนั้นจัดกำลังช่วยเหลือประชาชนบริเวณแจ้งวัฒนะปากเกร็ดนนทบุรีเรียบร้อยแล้วโอ้โหไม่รอดกรุงเทพประกาศ3เขตเลยค่ะน้องจอกสวนหลวงคันนายาวประสบอุทกภัยคลองแสนแสบล้นแล้ววัดเทพลีลาซอยรามคำแหง39น้ำถึงขอบตลิ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ท่วมแล้วขณะที่ประชาชนก็โผล่คอมเมนต์อย่าตื่นตระหนกภาครัฐบอกใจเย็นๆรองนายกบอกเอาอยู่กรมอุตุบอกแค่ร่องมรสุมไม่ต้องตกใจน้ำไม่ท่วมสุดท้ายคำว่าเอาอยู่เป็นคำต้องห้ามจริงๆฝนตกแต่ต้นทุนชีวิตของมนุษย์อย่างเราเนี่ยมันต่างกันพี่น้องสองพี่น้องที่ชื่อว่านายสุภกรอายุ20พี่ชายและน้องชายที่ชื่อว่านายกรลภพอายุ17ปีออกเรือท้องแบนใส่เครื่องยนต์ขนาดเล็กขับไปซื้อทรายที่ร้านค้า20กระสอบถึงคลองสำโรงใต้สะพานข้ามคลองบางใหญ่จังหวัดสมุทรปราการเรือจมทั้งสองตะเกียกตะกายอยู่ในน้ำ2นาทีพลเมืองดีนำเรือพายออกไปช่วยแต่กระแสน้ำแรงมากพี่น้องสองคนจมเจ้าหน้าที่งมก้นคลองพบศพแม่โผกอดร่างลูกชายล่ำให้บอกว่าช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมทั้งวันทั้งคืนน้ำในคลองสูงเข้าบ้านจึงไปซื้อทรายมาทำแนวกั้นน้ำแต่ต้องสังเวยด้วยชีวิตเพราะต้นทุนชีวิตที่ต่างกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีบ้านพักย่านบางพลีเป็นคฤหาสน์สไตล์ยุโรป5ไร่ติดอยู่กับสนามกอล์ฟภายในมีอาคารหลายหลังมีเรือรับรองมีสระว่ายน้ำมีห้องแกรนด์ดินเนอร์ก็อยู่ในเขตนี้แหละพี่น้องเขตบางพลีแล้วก็ยังมีบ้านพักอีกหลายอีกแห่งหนึ่งเป็นอาณาจักรในอำเภอปากช่องมีสนามกอล์ฟมีรีสอร์ทและสนามบินส่วนตัวบทเพลงนี้มอบให้พี่น้องทุกคนฉันคือประชาชน

ช่วงรอบรู้กระแสโลกนะคะคุณผู้ฟังคะพาไปประเทศที่อยู่ด้านล่างของประเทศไทยเขามีสายการบินที่ชื่อว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์สิงคโปร์แอร์ไลน์คว้ารางวัลสายการบินดีที่สุดในโลกจากผลโหวตของนักเดินทางปีนี้ในเวทีที่ชื่อว่า SkyTech World Airline Awards ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนับเป็นครั้งที่6ที่สายการบินแห่งชาติสิงคโปร์ได้รับรางวัลนี้ส่วนสายการบินแห่งชาติของไทยชื่อว่าสายการบินไทยจากสิงคโปร์นะคะพาไปฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนี่ยนะคะอยู่ในยุโรปพี่น้องคะภาษาโบราณนะสมัยกลางๆของยุครัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะเขาเรียกยุโรปว่าอิล็อกคือยุโรปเนี่ยนะคะนี่สาธารณะของฝรั่งเศสเนี่ยแตะ 120% ของ GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสูงสุดในรอบ3ทศวรรษท่ามกลางภาวะขาดดุลงบประมาณที่พุ่งสูงขึ้นและสูงกว่าเกณฑ์จำกัดอ้างอิงที่ 60% ของ GDP ซึ่งรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปเนี่ยนะคะตั้งเป้าหมายไว้ถึงเท่าตัวท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและยังมีข่าวที่น่ากังวลเกี่ยวกับการตัดการลดหย่อนภาษีสำหรับผู้รับบำนาญโอ้โหได้ยินคำนี้ปาดเหงื่อนิดนึงผู้รับบำนาญเนี่ยนะคะประเทศไทยตอนนี้มีบุคคลเนี่ยนะคะที่อยู่ในวัยสวและรับบำนาญเนี่ยมีจำนวนมากถ้าเกิดว่าลดหย่อนภาษีส่วนนี้ไปเนี่ยนะคะท่าทางจะยุ่งเหมือนกันคราวนี้กลับมาประเทศไทยประเทศของเราอะค่ะ

0: หนี้สาธารณะของไทยล่าสุดอยู่ที่ 13.05 ล้านล้านบาทคิดเป็น 66.09% ของ GDP หายใจโล่งอกเมื่อเทียบกับหนี้สาธารณะของฝรั่งเศสที่แตะ 120% ของเราเนี่ยครึ่งหนึ่งปิ่มปิ่มไปปลายนิดเดียวนะคะเนี่ยยังอยู่ภายใต้เพดานกฎหมายที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70% ของ GDP ปาดเหงื่ออีกนิดหนึ่ง ขอบคุณที่มานะคะของข่าวนะคะขอบคุณ bbc.com แล้วก็บูมเบิร์กรวมถึงรอยเตอร์ด้วยนะคะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัทธยะ
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
8: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
7: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
8: กระบะเร่งแรงแสงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์โพลซ่า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
4: ช่วงสุดท้ายของรายการเป็นช่วงอิอิอะอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอิอาอุอิอาโอเอชีวิตเนี่ยนะคะมีสุขและมีทุกข์และนี่คือเครื่องเตือนใจไว้อย่างเสมอว่าเรายังมีลมหายใจ

ใจและมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นชีวิตจึงมีทั้งสุขและทุกข์ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการและขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกประการสาธุสัพเพชนาพหุชนานามังสตวาปิยายันตุอรหังปิโยเทวามนุษย์สานังนะโมพุทธายะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการและบทเพลง2บทเพลงนี้ชื่อว่าเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นและน้อยก็หนึ่งแม่มบุรีรัตน์สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ตอนนี้ยังไม่ได้อยู่ในสายนะครับก
1: ็
2: ทักทายคุณผู้ฟังทั่
1: วประเทศ
2: นะครับที่ฟังรายการ Good Morning ASEAN อยู่ด้วยกันเช้าวันนี้นะครับสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างนะครับก็รายงานกันเข้ามาได้นะครับทางเพจ MCOT News FM 100.5 นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครก็อ่
1: วมหนักเลย
2: อ่วมอรไทยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่หน้ารามคำแหงนะครับตลอดเส้นเชื่อมต่อไปถึงเส้นลาดพร้าวเลยตอนนี้ยังน้ำท่วมอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเพราะว่าฝนตกมาตั้งแต่ตี2ของวันก่อนนะแล้วก็ยาวจนถึงวันนี้เกิน24ชั่วโมง
1: ก่อนที่เมื่อกี้จะเข้ามาสถานีฝนกลับตกหนักขึ้นนะที่โน้วันๆอยู่กลัวน้ำจะยิ่งท่วมหนักเข้าไปอีกนะคะ
2: ครับแล้ววันนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานเข้ามาแล้วด้วยนะครับว่าจะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องในเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพเนี่ย 100% แน่นอน
1: 100%
2: ปริมณฑลด้วยนะครับแล้วก็น้ำฝนเนี่ยก็คือยังตกหนักอยู่นะครับตกหนักสลับหยุดบ้างแต่ว่าไม่เห็นแสงอาทิตย์แน่นอนสำหรับวันนี้นะฮะในพื้นที่กรุงเทพภาคกลางแล้วก็อาจจะมีทางภาคใต้ตอนบนนะครับที่จะได้รับอิทธิพลจากฝนในช่วงเช้าของวันนี้ตลอดทั้งวันเลยนะครับ
1: น่าเป็นห่วงเลยนะคุณฟังอยู่ตรงส่วนไหนก็ทักทายเข้ามานะอย่างดิฉันน่ะเจอจังหนักเลยอะค่ะน้ำท่วมบ้านท่วมถนนรัชดานี่ตลอดทั้งแนวเลยนะคะคุณผู้ฟังมาทักทายทางไลน์ก็มีคุณโดยนะส่งรูปมาเนาะคุณมยุรีเช่นกันส่งรูปมาอันนี้เพิ่มเติมจากเมื่อ 6:30 นที่เราทักทายไปเนาะแล้วก็มีคุณวิบูลชัยสวัสดีเราขอให้มีความสุขสุขสันต์ในวันเสาร์ขอบคุณนะคะ
2: วันนี้วันพระด้วย
1: ใช่วันนี้วันพระใช
2: ่วันไหว้พระจันทร์ใช่มั้ยฮะ
1: เมื่อคืน
2: ไหว้พระจันทร์
1: วันนี้วันพระ
2: แต่ไม่มีพระจันทร์ให้ไหว้
1: มีพระจันทร์แต่เราไม่เห็นพระจันทร์เพราะว่าอย่างนั้นไม่ใช่ไม่มีมีพระจันทร์แต่เราไม่เห็นพระจันทร์ทั้งฟ้าเป็นนักเรียนแหละ
2: มันมืดไปหมด
1: เ
2: ต็มไปด้วยฝนมีน้ำเต็มฟ้าไปหมดเลยนะคุณฟังอยากให้มาเห็นจริงเลยในกรุงเทพเนี่ยคือหนักจริงอ่ะ
1: หนักจริงมากไม่เคยเจอ
2: หนักกว่าช่วงที่ปีน้ำท่วมปี54อ
1: ่
2: ะ
1: ใช่
2: นะฮะเพราะว่ามันท่วมเกือบครอบคลุมทุกพื้นที่เลยนะครับ
1: แล้วก็มีคุณมยุรีส่งรูปมานะคุณวิบูลชัยเช่นกันขอให้เรามีการเนี่ยมีความสุขสวัสดีมีความสุขสุขสันต์วันเสาร์น่ารักมากมากคุณชัยนรงค์กิ่งนอกก็ทักทายเข้ามานะว่ายังมีฝนตกอยู่เลยครับที่มีนบุรีขึ้นเรื่อยๆโอ้
2: ครับเมื่อกี้นี้ระหว่างรอสายอาจารย์นะครับก็อาจารย์พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายมาขยายความกันหน่อย
1: ขยายความใช่ไหมได้เลยคุณใช้ดิฉันขยายความเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ๆเพราะว่าการออกกำลังกายนี่ก็สำคัญมากต
1: ่
2: อการมีสุขภาพและก็อายุที่ยืนยาวเนาะอาจารย
1: ์อันนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าขี้เกียจออกกำลังกายก็บอกเป็นผลมาจากพันธุกรรมที่เมื่อกี้บอกไปแล้ว
2: เนี่
1: ยน
2: ะคะ
1: เกิดจากยีนเนี่ยนะจากการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าเขาทำการทดลองเนี่ยเราก็ไม่ต้องดูรายละเอียดแต่เอาว่าเขาก็ทำการทดลองได้ผลสรุปมาแล้วนะเนี่ยมันมีถึง 37% เลยเนี่ยนะแล้วก็สามารถยืนยันได้ว่าการไม่ชอบออกกำลังกายนี้มีผลมาจากพันธุกรร
2: ม
1: หรือมีผลมาจากยีนนั่นเองเนี่ยนะยังไงก็